0: เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงประสงค์จะถ่ายทอดเสียงข่าวภาค 17:00 น. 19:00 น. และ 20:00 น.จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสามารถรับสัญญาณเสียงได้จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 97 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานดูแลจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องเร่งสนับสนุนการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนเพิ่มเติมขณะที่สธนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ตุลาคม
2: ได้อนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อวานนี้โดยภาพรวมหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายจากความร่วมมือของทุกหน่วยงานในการเร่งระบายน้ำโดยขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังส่วนการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงยังคงมีมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายกไหลมาสมทบกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามระดับน้ำแม้ว่าขณะนี้ปริมาณฝนจะต่ำกว่าที่คาดการไว้ในหลายพื้นที่และสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้แต่ไม่ประมาทโดยเฉพาะภาคใต้ที่อยู่ในช่วงมรสุมตลอดเดือนตุลาคมถึงธันวาคมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามพยากรณ์อากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
3: ต้องถือว่าในช่วงนี้ก็ผ่านไปแล้วเราก็ประมาทไม่ได้ก็ยังคงต้องเตรียมการ

0: รวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งฉบับที่10เพิ่มเติมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12ตุลาคมนี้ในพื้นที่ภาคใต้บริเวณจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและปัตตานีพร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโคลกซึ่งอาจเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้ว 3,488 ครัวเรือนกว่า30ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงมาตรการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยว่าขณะนี้สำนักงบประมาณได้โอนเงินงบประมาณมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และส่งต่อที่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยได้ทยอยโอนจ่ายตรงเข้าบัญชีประชาชนแล้วพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดลงหากพื้นที่ใดสำรวจเสร็จและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ให้เร่งส่งรายชื่อมายังปภ.เพื่ออนุมัติโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนโดยเร็วที่สุด
2: ในที่ประชุมก็ได้เร่งย้ำแล้วนะครับว่าเราจะไม่รอจนสถานการณ์ผ่านไปแล้วแล้วค่อยมารวบรวมเรารวบรวมรายชื่อทำสำรวจนะครับแล้วก็ให้เร่งส่งมาอย่างปภ.เพราะว่าเงินสำหรับการเยียวยาเนี่ยทางปภ.ได้รับจากสำนักงบประมาณมาแล้วอยู่ที่แบงค์แล้วส่งรายชื่อมาปุ๊บก็ยืนยันรายชื่อส่งชื่อไปที่แบงค์แบงค์ก็กดอิเล็กทรอนิกส์มันก็เข้าบัญชีแต่ละครัวเรือนเลย
1: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีโดยร่วมมือกับธนาคารออมสินเร่งรัดการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ประสบภัยโดยตรงซึ่งวันนี้ได้โอนเงินเยียวยาแล้ว 3,483 ครัวเรือนรวม 29,499,000 บาทรวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน5รายรายละ2ล้านบาทรวม10ล้านบาท
3: ประเทศไทยพร้อมทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยยืนยันความพร้อมเต็มที่ทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์ของไทยในรอบ35ปีโดยมีผู้แทนระดับสูงและบุคคลสำคัญจาก191ประเทศทั่วโลกตอบรับลงทะเบียนแล้วเกือบ 17,000 คนด้านการบริหารจัดการได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครอบคลุมระบบคัดกรองพื้นที่หลายชั้นจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดจุดตรวจ Walking Through 19จุดและการดูแลโรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งศูนย์ควบคุม Master Control Room และระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกโดยคาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที 1,050-2,250 ล้านบาทตลอดจนเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
5: ความทันสมัยควบคู่กับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยและความเป็นคนไทยในด้านต่างๆของต่างๆที่เราเอามาจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งห้องที่มาจากชุมชนทั่วประเทศไทยต่างจังหวัดถึง28ชุมชนนะครับอาหารไทยที่ได้มาตรฐานสากลที่ชาวต่างชาติจะได้ไม่ลิ้มลองท่านจะได้เห็นจุดเด่นของคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารในเรื่องของการดูแลเวลเนสในเรื่องของฟู้ด

0: ในเรื่องของดิจิตอลเรื่อง AI โดยเฉพาะการเงินที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลกจะแทรกซึมอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านจะได้เห็น
1: ขณะที่นางสาวแจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศและกิจกรรมคู่ขนานที่จะเกิดขึ้นในช่วงการประชุมครั้งนี้ว่านายกีปาเมือแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีในห้วงโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต95ปีระหว่างไทยและสมาพันธรัฐสวิตในปีนี้รวมถึงนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญในห้วงการประชุมดังกล่าวเช่นการประชุมโต๊ะกลมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและบทบาทของหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นรวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเชิญชวนร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักเจี๊ยฉ่ายจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงพลังศรัทธาของประชาชนไทยเชื้อสายจีนและทุกศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธียกเสาโกเต็งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการในวันที่9ตุลาคม2569สำหรับประเพณีถือศีลกินผักจะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งจะจัดพิธีตามศาลเจ้าหรืออาร์มกว่า40แห่งทั่วจังหวัดภูเก็ตคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาทสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยภายหลังการหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียตกลงจะส่งน้ำมันดีเซลปริมาณกว่า 300,000 ตันให้สหรัฐและตลาดโลกโดยทันทีก่อนจะจัดส่งเพิ่มอีก 500,000 ตันในเดือนพฤศจิกายนนี้และอีก1ล้านตันในทันทีหลังจากนั้นเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและลดราคาพลังงานโดยกระทรวงการคลังสหรัฐอนุญาตให้จำหน่ายน้ำมันดีเซลจากรัสเซียเป็นการชั่วคราวจนถึงเดือนเมษายนในปีหน้าท่ามกลางราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลางและส่งผลให้ชาวอเมริกันเผชิญค่าครองชีพสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้ภายหลังการประกาศข้อตกลงดังกล่าวประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าการตัดสินใจของผู้นำสหรัฐเป็นการตัดสินใจที่ไม่ซื่อสัตย์และไม่เหมาะสมกับการเป็นประเทศพันธมิตรของยูเครน
7: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 พร้อมแผ่นดินไหวตามมากกว่า10ครั้งทางตอนใต้ของปานามาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ทั่วปานามาระกุงซานโฮเซเมืองหลวงของคอสตาริกาประเทศเพื่อนบ้านทางตอนเหนือของปานามาส่งผลให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มเสียหายเป็นวงกว้างและเกิดไฟฟ้าดับในพื้นที่6จังหวัดทำให้ทางการปานามาสั่งปิดโรงเรียนทั่วประเทศอย่างไรก็ตามยังไม่มี รายงานจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวมีจุดศูนย์กลางอยู่ใกล้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในจังหวัดเอเรราและอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ 12.6 กิโลเมตรขณะที่คลองปานามาซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ที่สำคัญของโลกและอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ203กิโลเมตรยังเปิดให้เรือสัญจรได้ตามปกติน
8: ายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประณามสหรัฐที่ขยายมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เป็นทั้งองค์กรจากเดิมที่ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเป็นรายบุคคลโดยแสดงความกังวลว่ามาตรการดังกล่าวจะกระทบต่อการดำเนินคดีและการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียหายพร้อมยืนยันว่าสหประชาชาติจะสนับสนุนการทำงานของ ICC ต่อไปด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อตัดแหล่งเงินทุนและจำกัดการดำเนินงานของ ICC ทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับ ICC รุนแรงขึ้นหลังศาลออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเมื่อปี2567ในข้อหาอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากสงครามในฉนวนกาซา
7: สำนักข่าว AFP รายงานว่าทางการเมืองมานาสซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐอามาโซนัสของบราซิลประกาศปิดโรงเรียนรัฐทั่วเมืองเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังหมอกควันจากไฟป่าปกคลุมทั่วเมืองส่งผลให้คุณภาพอากาศย่ำแย่โดยยังไม่มีกำหนดการเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับอันตรายจากหมอกควันขณะที่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอุณหภูมิในเมืองมานาสสูงถึง40องศาเซลเซียสทำให้ทางการท้องถิ่นแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งด้านสถาบันวิจัยอวกาศแห่งชาติบราซิลตรวจพบจุดความร้อนในรัฐอามาโซนัสมากกว่า 3,700 จุดในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเกือบ4เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าขณะที่รัฐบาลบราซิลเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นจะทำให้พื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศเผชิญภัยแล้งและไฟป่าส่วนพื้นที่ทางตอนใต้เสี่ยงต่อฝนตกหนักและน้ำท่วมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ1ของโลกแพ้ให้กับยูชิธานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-14 13-21 และ16-21หยุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะพุชราวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย2-1เกม21-11 19-21 21-18ไปเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับลายคริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ13ของโลกจากเดนมาร์กขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกแพ้ลายคริสโตเฟอร์เซนจากเดนมาร์ก1-2เกม21-18 14-21 และ19-21กีฬาเอ็กตรีมวอลสเก็ตเกม2026ที่ประเทศปารากวัยในประเภทฟรีสไตล์สลาลอมคลาสสิกรุ่นจูเนียร์ชายคาร์มินอินสว่างนักกีฬาทีมชาติไทยวัย13ปีมืออันดับ1ของโลกลงแข่งกับนักกีฬา10ประเทศคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนอกจากนี้คาร์มินยังจับคู่กับนัทนันดาประสุทธินาวินคว้าเหรียญทองแดงประเภทแพรสลาลอมขณะที่วิริชพลวงอัจฉริยากรคว้าเหรียญทองประเภทแบทเทิลสไลด์รุ่นจูเนียร์ชายพร้อมป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นปีที่2ติดต่อกันศึกโปรซูเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพ2026สนาม11รายการเอสโตริลราวนักธุรกิจเอสโตริลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทราและนักบิดชาวไทยเจ้าของหมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda SRC ทำได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาต่อรอบดีที่สุด1นาที 36.599 วินาทีคว้าอันดับ14ตามหลังผู้นำ 1.053 วินาทีพร้อมเดินหน้าเก็บข้อมูลสำคัญเพื่อล่าความสำเร็จในวันนี้และวันพรุ่งนี้ชนพันษาถวินสังวัย17ปีและกัญญลักษณ์พงพิธานนท์วัย16ปีสองนักกอล์ฟเยาวชนหญิงไทยเพราะจะร่วมดวลวงสวิงกับโปรระดับโลกในรอบโปรแอมศึกกอล์ฟทีมหญิงรายการฮันวาพลัสอินเตอร์เนชั่นแนลคราว2027ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของ LPGA ที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่6-12กันยายนปีหน้าผลงานดังกล่าวมาจากการแข่งขันเดอะฮันวาไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลเอเชียนวีแมนจูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพที่สนามเดอะเฮเว่นคันทรีคลับประเทศเกาหลีใต้ชนพันษาทวินสังคว้ารองแชมป์ด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาขณะที่กัญญลักษณ์พงพิธานนท์คว้าสิทธิ์ฐานะนักกอล์ฟต่างชาติที่ทำผลงานดีที่สุดทำนักปั่นจักรยานประเภทลู่ทีมชาติไทยนำโดยจายอังสุธาสาวิทย์พร้อมด้วยนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ณ นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ณ นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมทีมในทัวร์นาเมนต์นี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
7: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร65เซนติเมตรและเวลา 18:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร87เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 12:52 นสูงกว่าระดับทะเลปาน กลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 น. 1 นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดด้วยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีประกอบในหนังตะลุงการแสดงหนังตะลุงมักนำเครื่องดนตรีพื้นบ้านมาใช้บรรเลงประกอบเพื่อให้เกิดอรรถรสในการรับชมโดยในอดีตดนตรีหนังตะลุงมีความเรียบง่ายเน้นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะได้แก่ทับโมงกลองและกรับต่อมาได้มีการนำเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆเข้ามาผสมผสานเช่นออแกนกีตาร์ไวโอลินหรือกลองชุดเพื่อให้การแสดงหนังตะลุงมีความเป็นสากลและเพิ่มความน่าสนใจในกลุ่มผู้ชมยุคใหม่มากขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับความพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกปี2569ค่ะ
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
13: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
15: ได้เลยเช็คมา
14: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
15: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
14: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
15: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
12: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ในวันที่12-18 ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพและสร้างความเชื่อมั่นดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเช้านี้ติดตามรับฟังความสำคัญและความพร้อมของการจัดงานครั้งนี้จากนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
16: สวัสดีค่ะท่านโฆษก
17: ครับสวัสดีครับหมอเอกครับผม
16: ค่ะขอเรียนถามท่านโฆษกถึงความสำคัญของการที่ประเทศไทยอะค่ะได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกในครั้งนี้อะค่ะ
17: สำหรับการประชุมแล้วที่เรารู้กันว่าเป็นประชุม World Bank IMF อ่ะครับจริงแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญที่ว่าคนที่มาร่วมประชุมเนี่ยก็คือคนระดับแกนนำของการเงินการคลังทุกประเทศของโลกเลยนะครับก็เหมือนกับว่าถ้าเราเทียบง่ายๆอย่างที่นายกรัฐมนตรีหรือว่าท่านรัฐมนตรีคลังชอบใช้คำก็คือว่าโอลิมปิกของการเงินการคลังก็คือแต่ละคนเนี่ยถือว่าเป็นแชมเปี้ยนคือเป็นระดับหัวแถวของการเงินการคลังโลกนะครับที่จะมาพูดคุยในประเทศไทยครับ
16: ค่ะรัฐบาลได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆอย่างไรคะเพื่อรองรับผู้แทนจากนานาประเทศอะค่ะทั้งในด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยเนี่ย
17: ครับอันแรกก่อนคือเราต้องพูดถึงตัวเนื้อหาเนา
16: ะ
17: สิ่งที่ได้เตรียมมาครับก็คือว่าประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพเนี่ยก็จะเป็นคนที่สามารถกำหนดประเด็นกำหนดเนื้อหาแล้วก็มีวาระในการพูดคุยรวมถึงมีโอกาสได้พบปะผู้นำการเงินการคลังโดยที่เราไม่ต้องไปหาเขาแต่เขามาอยู่บ้านเราเนี่ยก็มีการพบปะกับผู้นำในหลายคนหลายพื้นที่หลายประเทศนะครับสิ่งที่เราทำก็คือว่าเนื้อหาในการประชุมเนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกจากเดิมเนี่ยที่ผ่านมาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายกรัฐมนตรีเดินทางไปหลายประเทศรวมถึงที่ผ่านมาไป UN เนี่ยทำให้ประเทศไทยเนี่ยเราอยู่บนจอเรดาร์ของโลกคือในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะครับประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นห่วงโซ่ประทานคือประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาค้าขายได้แล้วก็ส่งออกสินค้าหรือว่านำเข้าสินค้าแลกเปลี่ยนกันเนี่ยได้กับทั่วโลกตรงนี้นี่เองเนี่ยในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลกแล้วเป็นคนนำนโยบายหรือแกนในเรื่องของการขับเคลื่อนการเงินการคลังโลกในยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลงตรงนี้นี่เองก็เป็นจุดแรกจุดที่สองคือเรื่องของการเตรียมการแล้วก็มีการเตรียมการทั้งในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเราดูตั้งแต่ต้นทางคือการให้วีซ่าการเข้ามาในประเทศเดินทางเข้ามาแล้วการอยู่โรงแรมการพักในที่พักเนี่ยเป็นอย่างไรการเดินทางไปประชุมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเป็นอย่างไรประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างอยู่ประเทศไทยรวมถึงสุดท้ายครับคือก่อนเดินทางออกเริ่มมีการสร้างความประทับใจตั้งแต่ต้นจนปลายรวมถึงเนื้อหาที่อยู่ในการประชุมทุกอย่างมีการร้อยเรียงและกำหนดเพื่อให้ประชาชนคนไทยเนี่ยได้ประโยชน์ทั้งตอนที่ระหว่างประชุมแล้วก็หลังจากที่ประชุมแล้วครับ
16: ท่านนายกได้มีการกำชับหรือว่ามอบนโยบายอะไรเป็นพิเศษไหมคะเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอะค่ะ
17: ครับก็ในเรื่องของการจัดประชุมมาก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือว่าเนื้อหาการประชุมต้องมีการเน้นย้ำว่าต้องให้ประชาชนไทยได้ประโยชน์และเป็นเวทีที่รัฐบาลไทยหรือประเทศไทยได้โชว์แล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการเงินการคลังของโลกอันนี้คือข้อสั่งการหรือว่าแนวทางแรกแนวที่สองคือการดำเนินการประชุมเนี่ยก็ต้องให้สร้างความประทับใจนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยสุดท้ายคือต้องให้เขาเนี่ยทุกคนที่ได้มาเนี่ยในอนาคตก็ยังจะหวนคิดถึงประเทศไทยอยู
16: ่ค่ะในช่วงการประชุมเนี่ยค่ะถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยอย่างเช่นฝนตกหนักเพราะมีการพยากรณ์อากาศด้วยว่าฝนจะตกหนักในช่วงนี้ค่ะเราได้มีแผนหรือว่ามาตรการรองรับยังไงบ้างอะค่ะ
17: ก็ในช่วงการประชุมก็กรมอุตุนิยมวิทยารายงานแล้วก็ในการคาดการยิ่งใกล้วันเราจะยิ่งมีความชัดเจนแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับแต่การคาดการเนี่ยเราพบว่าฝนที่ตกส่วนใหญ่จะไปทางภาคตะวันออกแต่ฝนอาจจะมีปรับปลายที่กรุงเทพมหานครบ้างนะครับสิ่งแรกที่เตรียมคือไม่ว่าอย่างไรก็ตามได้เตรียมสถานการณ์รองรับกรณีที่แย่ที่สุดคือฝนตกหนักมากและตกแช่เลยก็คือมีการปรับรูปแบบของงานบางช่วงที่อาจจะต้องมีการมาอยู่นอกอาคารนะครับในทางกิจกรรมก็ให้ดำเนินการเตรียมแผนไว้อันที่สองคือถ้าเกิดว่ามีเหตุด่วนเช่นมีลมกันโชกแรงมีน้ำล้นขึ้นมาอีกก็จะมีการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือแล้วก็มีการดำเนินการเพื่อให้การขนส่งลำเลียงรวมถึงการแก้ปัญหานะครับเฉพาะหน้าซึ่งจะมีหน่วยฉุกเฉินมีตำรวจมีหน่วยแพทย์กู้ชีพสแตนบายอยู่พร้อมตลอดเวลาทั้งที่พักแล้วก็ทั้งที่ประชุมนะครับ
16: ค่ะสำหรับการประชุมครั้งนี้ค่ะเราจัดกิจกรรมหรือว่าไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจบ้างอะคะ
17: ก็ ็ไฮไลท์ของการประชุมคือการประชุมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนื้อหาการประชุมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญประเทศไทยไม่ได้เป็นแค่เจ้าภาพแล้วเป็นแค่สถานที่จัดประชุมประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อให้การประชุมเนี่ยดำเนินการประชุมโดยที่มีเนื้อหาการประชุมที่คนไทยจะได้ประโยชน์อันนี้คือไฮไลท์เลยนะครับแต่เรื่องของส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆเพื่อสร้างความประทับใจเนี่ยก็จะมีไม่ว่าจะเป็นการจัดไทยแลนด์พาวิเลียนที่ทำให้ทุกคนที่มาร่วมงานได้เข้าไปเยี่ยมชมว่าประเทศไทยมีอะไรบ้างในพื้นที่จัดงานประชุมนะครับว่าประเทศไทยมีการท่องเที่ยวตรงไหนจังหวัดไหนเป็นอย่างไรอาหารการกินหรือชีวิตของไทยเป็นอย่างไรเพื่อให้เขารู้ประเทศไทยจากแค่เดินในห้องประชุมหน้าห้องประชุมก็เห็นละอันที่สองคือได้จัดเตรียมเรื่องสุดท้ายเนี่ยคือเรื่องของงานเลี้ยงรับรองในวันที่พิธีเปิดแล้วก็ก่อนส่งเขากลับเนี่ยเพราะว่าได้เตรียมการเพื่อสร้างความประทับใจไม่ว่าจะเป็นการโชว์ละครหุ่นของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นโชว์มวยไทยก็จะเป็นโชว์ดนตรีที่เป็นดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตราจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับของไทยด้วยนะครับอาหารการกินที่ใช้วัสดุปรุงแต่งของไทยเมนูอาหารเช่นต้มยำกุ้งที่ชาวต่างประเทศรู้จักกันดีหรือว่าจะเป็นอาหารหวานที่เป็นพวกทับทิมกรอบอะไรเงี้ยครับรวมถึงการแสดงเนี่ยก็จะมีเซอร์ไพรส์เพื่อให้เขาเห็นภาพว่าประเทศไทยไม่ใช่มีแค่เครื่องดนตรีไทยแต่งชุดไทยที่เป็นของไทยแล้วเนี่ยยังมีคนไทยที่ไปอยู่ในเวทีสากลก็คือมีน้องเน่เนี่ยเป็นแขกของนายกที่จะมาโชว์ด้วยอันนี้เป็นภาพรวมทั้งหมดรวมถึงก่อนกลับจะมีของฝากซึ่งเป็นชุดเครื่องหอมจากโรงงานแล้วก็ผู้ผลิตของไทยเพื่อให้เขากลับไปเนี่ยเมื่อไปใช้ในบ้านเขาหรือที่สำนักงานเขาเนี่ยเขาก็จะมีความคุ้นเคยกับกลิ่นแล้วก็ทำให้นึกถึงประเทศไทยอยู
16: ่ค่ะก็คือกลับไปแล้วก็ยังสร้างความประทับใจ
17: ค
16: ่ะประเทศไทยจะใช้โอกาสจากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ค่ะนำเสนอศักยภาพหรือจุดแข็งด้านใดของประเทศนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ดึงดูดการค้าการลงทุนนะคะ
17: ก็ประเทศไทยปัจจุบันเนี้ยอย่างแรกคือเวลาที่เราเดินทางไปในหลายประเทศจากการทำงานอย่างหนักของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสิ่งที่ชาวต่างประเทศเห็นและมองเข้ามาในประเทศไทยรวมถึงนักลงทุนสถาบันการเงินต่างๆก็คือเขามีความเชื่อมั่นกับประเทศไทยยืนยันได้จากเรตติ้งของสถาบันให้เรตติ้งของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น Moody's S&P หรือว่า Fitch Ratingเนี่ยเขาให้ประเทศไทยเนี่ยมีมุมมองที่เป็นบวกก็คือว่าแม้ว่าสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางแม้ว่าสถานการณ์หลายๆอย่างเนี่ยมีปัญหากดดันกับเศรษฐกิจทั้งโลกแต่ประเทศไทยเนี่ยสามารถอยู่รองรับได้และประเทศไทยมีทิศทางที่จะกำลังเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ยุคอนาคตและที่สำคัญคือเขามองว่าการเมืองไทยเนี่ยมีเสถียรภาพจุดนี้เป็นจุดสำคัญหลายๆจุดร่วมกันเนี่ยทำให้เขามองไทยว่ามีเสถียรภาพพร้อมและรับนักลงทุนการจัดงานเนี่ยครับก็เป็นการแสดงเลยว่ามีเสถียรภาพจากภายนอกที่มองเข้ามาแล้วเมื่อชวนเข้ามาที่ภายในเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยพร้อมจริงๆที่จะเป็นศูนย์กลางเนี่ยนอกจากเรื่องของการเมืองโลกที่ประเทศไทยไม่อยู่ในอิทธิพลของขั้วอำนาจใดสามารถบาลานซ์อิทธิพลได้แล้วก็เป็นเพื่อนทางกลยุทธ์กับหลายๆประเทศตรงนี้เองในส่วนของการเงินก็จะยืนยันตรงนี้ก็จะกลายเป็นว่าในระบบการเมืองโลกระบบการเงินโลกระบบค้าขายกับโลกเนี่ยประเทศไทยก็อยู่ในห่วงโซ่ที่ทุกคนจะคิดถึงนี่แหละครับเป็นจุดที่เป็นข้อสรุปของการทำงานในช่วง 3-4 เดือนหรือว่า1ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลเนี่ยครับ
16: ค่ะแล้วรัฐบาลคาดหวังผลลัพธ์อะไรคะจากการประชุมครั้งนี้อ่ะค่ะเพื่อที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
17: ครับความคาดหวังคือประชาชนไทยจะได้ประโยชน์อะไรประชาชนไทยเนี่ยจะได้ไม่ใช่แค่เป็นเจ้าภาพการประชุมแล้วจบไปในแค่1อาทิตย์หรือมีคนมาเที่ยวแล้วจะต้องการใช้จ่ายเพียงแค่1อาทิตย์เท่านั้นแต่ประชาชนไทยหรือคนไทยจะได้ประโยชน์ในระยะยาวคือเมื่อจุดยืนของประเทศไทยเนี่ยชัดเจนแล้วว่าทุกประเทศทั่วโลกให้การยอมรับมีความเชื่อถือมีความเชื่อมั่นในระบบการเงินการคลังเราเป็นคนนำในเรื่องของทิศทางการเงินการคลังโลกและมีส่วนร่วมในระดับนำของการเงินการคลังโลกกันนะครับประชาชนไทยได้ประโยชน์ก็คือว่าการลงทุนนักลงทุนก็จะเข้ามาในประเทศไทยตรงนี้การลงทุนโดยตรงเนี่ยก็ทำให้คนไทยได้รับการจ้างงานและเราเลือกได้ครับว่าจะให้เป็นการจ้างงานรวมถึงการลงทุนที่มีคุณภาพ รงนี้นี่เองเนี่ยก็เป็นจุดสำคัญที่ประเทศไทยและคนไทยได้ประโยชน์นะครับในอนาคตรวมถึงพอเรามีทิศทางการเงินการคลังหรือการไปมาหาสู่ค้าขายกับต่างประเทศได้มากขึ้นคนไทยก็จะมีโอกาสออกไปสู่ต่างประเทศนักลงทุนไทยก็จะมีโอกาสออกไปสู่ต่างประเทศธุรกิจไทยธุรกิจ SME ตัวเล็กตัวน้อยธุรกิจเกษตรก็จะได้ออกไปสู่ต่างประเทศได้รับการยอมรับตรงนี้เองเนี่ยเป็นจุดที่คิดว่าระยะยาวเราได้ผลจากการประชุม1สัปดาห์ที่จะถึงนี้ครับ
16: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านโฆษกฝากถึงประชาชนนะคะในฐานะเจ้าภาพแล้วก็ช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการร่วมต้อนรับผู้ที่มาร่วมประชุมครั้งนี้ค่ะ
17: ครับผมก็คือในช่วงประชุมเนี่ยใช้เวลาที่เขาเดินทางเข้ามาแล้วก็มีการประชุมย่อยแล้วก็รวมถึงกว่าจะเดินทางกลับเนี่ยใช้เวลาประมาณอาทิตย์หรือบางคนบางกลุ่มเนี่ยเขาอาจจะอยู่ต่อในการประชุมรอบนี้ครับจะมีคนอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยเข้ามาเนี่ยน่าจะประมาณ 15,000 ถึง 20,000 คนเขาก็จะเข้ามาเนี่ยไม่ใช่แค่มาร่วมประชุมอย่างเดียวแต่เขาก็จะมาใช้ชีวิตกับพวกเราเขาก็จะเดินทางสัญจรเขาก็จะมีการไปกินอาหารมีการไปเที่ยวนะครับตรงนี้ที่เองเนี่ยคนไทยถ้าเห็นนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้ามาเนี่ยก็ให้การต้อนรับด้วยมิตรไมตรีอันดีแบบที่เราทำกันอยู่เสมอนะครับและให้การเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยรอยยิ้มด้วยการดูแลด้วยการเอาใจใส่ตรงนี้นี่เองเนี่ยจะสร้างความประทับใจในภาพรวมทำให้เขากลับไปแล้วเขาคิดถึงประเทศไทยคิดถึงคนไทยและจะกลับมาหอบเงินมาลงทุนในประเทศไทย
16: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
17: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม
18: คืนเงินเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
19: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
20: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
21: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดพะเยาเตรียมจัดงานครบรอบ50ปีการก่อตั้งจังหวัดพะเยาในปี2570พร้อมจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญและถ่ายทอดเรื่องราวของจังหวัดผ่านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นติดตามได้จากรายงานค่ะ
22: ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์เมืองพะเยามีประวัติยาวนานมากกว่า900ปีในวันที่28สิงหาคม2570จังหวัดพะเยาจะครบรอบ50ปีของการก่อตั้งจังหวัดนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้แต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมวางแผนเตรียมงานออกแบบคำขวัญโลโก้มาสคอตและหนังสือที่ระลึกเน้นสะท้อนประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของจังหวัดล่าสุดเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีพิธีอัญเชิญและพิธีต้อนรับพระพุทธรูปประติมากรรมหินทรายศิลปะสกุลช่างพะเยาจากจังหวัดเชียงใหม่มาจังหวัดพะเยาและประดิษฐานณพิพิธภัณฑ์เวียงพะเยาวัดลีอำเภอเมืองพะเยาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมงานครบรอบ50ปีการก่อตั้งจังหวัดพะเยาในการนำโบราณวัตถุกลับมาอยู่ในบริบททางประวัติศาสตร์ของเมืองและสามารถใช้เป็นหลักฐานสำหรับการเรียนรู้รากเหง้าของคนพะเยานางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากล่าวว่าในโอกาสสำคัญครบรอบ50ปีการก่อตั้งจังหวัดพะเยาได้มีการวางแผนขับเคลื่อนงานหลายด้านหนึ่งในนั้นคือการเตรียมจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก50ปีจังหวัดพะเยาที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
23: จะมีการทำเหรียญกษาปณ์50ปีจังหวัดพะเยาที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายผลิตตามที่พรีออเดอร์เหมือนแลกเงินอะเหมือนเราอยากจะแลกสัก 5,000 หมื่นนึงแล้วก็พรีออเดอร์ไปทำจำนวนจำกัดไม่ได้เหมือนกับเหรียญที่เราใช้อยู่ทุกวันแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นกึ่งเหรียญที่ระลึกคือว่าทำในวาระพิเศษก็ทำตามพรีออเดอร์นะคะแต่ว่ามันจะข้อดีคือมันจะมีมูลค่าในตัวเองเหมือนเราเอาเงินไปแลกนะคะแล้วก็ด้วยความที่ทำจำนวนจำกัดตามพรีออเดอร์เนี่ยเชื่อว่าเวลาผ่านไปอ่ะมูลค่าจะเพิ่มนะคะแล้วก็อีกหน่อยเป็นของที่ระลึกได้เลยสมมติใครจะบวชใครจะแต่งงานลูกหลานเนี่ยเอาไปเป็นของที่ระลึกได้ไม่ได้ทานกันบ่อยๆน่าจะเป็นเฉพาะโอกาสสำคัญที่เราได้ทาน
22: การจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก50ปีจังหวัดพะเยาขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยาท ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมีขั้นตอนการพิจารณาหลักเกณฑ์และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามระเบียบของทางราชการเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเป็นเหรียญกษาปณ์อีกประเภทหนึ่งที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะในโอกาสสำคัญที่เกี่ยวกับสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จัดทำขึ้นด้วยโลหะที่มีค่าทองคำเงินและโลหะผสมทองแดงมีสภาพเป็นเงินตราและชำระหนี้ได้ตามกฎหมายตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏบนเหรียญโดยเหรียญแต่ละชนิดจะมีราคาสูงต่ำแตกต่างกันส่วนใหญ่นิยมเก็บสะสมเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกมากกว่านำออกมาใช้หมุนเวียนเนื่องจากเป็นเหรียญที่มีรูปแบบเฉพาะและมีจำนวนจำกัดรวมทั้งเป็นเหรียญที่มีลวดลายแตกต่างกันไปโดยมีการจารึกภาพบุคคลเหตุการณ์สถานที่หรือข้อความที่แสดงเกี่ยวข้องกับโอกาสในการผลิตการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก50ปีจังหวัดพะเยาถือเป็นการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์เมืองพะเยาในโอกาสสำคัญดังกล่าวสรวิชัยคำสวทพะเยารายงาน
21: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังวางแผนดูแลประชาชนในช่วงวิกฤตน้ำท่วมเตรียมสำรองยาและเวชภัณฑ์พร้อมระดมทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเน้นดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
0: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีโดยนายสุประชาติเขมบุติพงศ์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่านายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังได้กำชับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยตามแผนป้องกันน้ำท่วมที่วางไว้ติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์บนที่สูงเตรียมพร้อมยาเวชภัณฑ์ออกซิเจนอาหารและน้ำสำหรับผู้ป่วยอย่างเพียงพอสำรวจระบบสำรองไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานรวมถึงวางแผนบริการประชาชนในภาวะน้ำท่วมเช่นการขนย้ายผู้ป่วยการส่งต่อผู้ป่วยรวมทั้งการจัดบริการตรวจรักษานอกโรงพยาบาลและทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทีมหมอครอบครัวดูแลถึงบ้านเพื่อให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง
1: ขณะนี้ก็จะมีการเรียกว่ากระบวนการเฝ้าระวังนะครับทางท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็ได้มีการเรียกว่าเปิดสถานการณ์ที่จะคุยกันนะครับแล้วก็มีการติดตามข้อมูลสถานการณ์การที่เกิดภาวะน้ำล้นตลิ่งนะครับหรือว่าการที่เกิดภาวะที่น้ำหลากเข้ามาซึ่งตอนนี้งานยุทธศาสตร์เองนะครับก็ได้มีการติดตามและมีการรายงานตามข่าวต่างๆนะครับเพื่อที่จะประมวลว่าเราจะมีโอกาสเสี่ยงแล้วก็มีการจัดระดับสุดท้ายเราก็จะมีการเปิดเขาเรียกว่าเปิดสถานการณ์ฉุกเฉินเปิดห้อง EOC ICS เพื่อที่จะดำเนินการจัดการตั้งแต่เรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมการดูแลคนการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือการขนย้ายผู้ป่วยนะครับ
0: อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการเตรียมความพร้อมระบบบริการทางการแพทย์ที่ได้ยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมสถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงพร้อมสำรองยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอตลอดจนการดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดตรังได้เตรียมพร้อมดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุและพร้อมเปิดใช้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อระดมทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ปฏิบัติการภาคสนามและช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย
1: สถานพยาบาลต่างๆเองก็ได้มีการจัดทำแผนแล้วครับแผนรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ที่มีโอกาสน้ำท่วมได้นะครับก็จะมีการเขียนแผนเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับซึ่งที่ว่าขณะนี้จังหวัดตรังเองบทเรียนจากที่ผ่านมาก็เชื่อว่าเราน่าจะรับสถานการณ์น้ำท่วมในด้านการบริการได้นะครับแล้วก็คิดว่าการบริการจะมีความต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นคนไข้ที่ป่วยที่ต้องได้รับยาอย่างต่อเนื่องก็จะมีระบบการส่งยามีระบบเทเลเมดตามที่ได้บอกไว้
0: ทั้งนี้ในการเตรียมการสำหรับพื้นที่จังหวัดตรังที่มีโอกาสเกิดอุทกภัยในช่วงปลายปีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดทำบัญชีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้ป่วยที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจนที่บ้านและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องรับยาต่อเนื่องรวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับศูนย์พักพิงในพื้นที่โดยจะมีระบบดูแลสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันและควบคุมโรครวมถึงดูแลด้านสุขภาพจิตใจของผู้ประสบภัยในพื้นที่ด้วยโยยศพรนะคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
21: ท่านผู้ ู้ฟังคะสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพสร้างนักฟุตบอลรุ่นใหม่ควบคู่กับการส่งเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะและศักยภาพด้านกีฬาวางรากฐานสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่มีคุณภาพติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
3: การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3นอกจากจะมีทีมจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศแล้วอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจและน่าจับตามองไม่แพ้กันคือทีมฟุตบอลจากมหาวิทยาลัยที่สามารถก้าวขึ้นมาต่อกรกับสโมสรระดับอาชีพได้อย่างน่าสนใจหนึ่งในนั้นคืออาชาพยองสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพในโซนภาคกลางที่สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นด้วยการผ่านเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนลีกได้ถึง6ฤดูกาลติดต่อกันซึ่งในฤดูกาลนี้ทัพอาชาพยองยังเสริมทัพด้วยนักเตะต่างชาติมากประสบการณ์อย่างยูบยองซูกองหน้าชาวเกาหลีใต้ซึ่งเคยค้าแข่งกับสโมสรในไทยลีกมาแล้วหลายทีมอาทิชลบุรี FC และอยุธยายูไนเต็ดเพื่อเข้ามาเพิ่มประสบการณ์และศักยภาพในแนวรุกพร้อมเป้าหมายสำคัญคือการพาทีมก้าวขึ้นสู่ไทยลีก2ด้านโค้ชแบงค์ดำรงศักดิ์บุญม่วงหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายในฤดูกาลนี้ยังคงเหมือนทุกฤดูกาลที่ผ่านมาคือการคว้าแชมป์โซนให้ได้เร็วที่สุดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรอบแชมเปี้ยนส์ลีกและเดินหน้าสู่เป้าหมายในการเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก2ต่อไป
4: เรายังคงเป้าหมายเดิมครับก็คือต้องคว้าแชมป์โซนให้ได้ให้เร็วที่สุดครับแล้วก็เตรียมให้พร้อมสุดรอบแชมเปี้ยนส์ลีกครับผมไม่ได้มีจุดอื่นสำหรับเรากรุงเทพครับเราเป้าหมายไว้ที่สุดตรงนั้นอยู่แล้วครับก็ฝากกองเชียร์ครับช่วยกันเชียร์เราให้เราประสบความสำเร็จในการขึ้นระดับไทยลีก2ให้ได้ครับ
3: แต่สิ่งที่น่าสนใจของทัพอาชาพยองอาจไม่ได้อยู่แค่การเสริมทัพด้วยนักเตะชื่อดังแต่อยู่ที่แนวทางการพัฒนานักฟุตบอลของสโมสรที่วางระบบตั้งแต่ทักษะฟุตบอลสมรรถภาพทางร่างกายระเบียบวินัยไปจนถึงความเป็นมืออาชีพควบคู่ไปกับการส่งเสริมด้านการศึกษาเพราะเป้าหมายของสโมสรไม่ได้เพียงต้องการสร้างให้ทีมประสบความสำเร็จในสนามแต่ต้องการสร้างนักกีฬาอาชีพที่มีคุณภาพและเปิดเส้นทางให้นักฟุตบอลรุ่นใหม่ก้าวไปสู่ลีกอาชีพในระดับที่สูงขึ้นซึ่งมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพยังได้จัดโครงการคัดเลือกทุนนักกีฬาฟุตบอลเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถด้านฟุตบอลได้เข้ามาศึกษาต่อและพัฒนาตัวเองทางด้านวิชาการและทักษะกีฬานายภูริพัฒน์ประวัติรุ่งเรืองรองประธานสโมสรและผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพกล่าวว่ามหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการเรียนควบคู่กับการฝึกซ้อมและได้ลงแข่งขันในรายการต่างๆมากมายเพื่อเพิ่มศักยภาพและต่อยอดสู่นักกีฬาอาชีพต่อไป
5: เราเองเนี่ยก็จะมีโครงการในการทัดทุนนักศึกษาใหม่ทุกๆปีนะครับโดยการหาน้องๆที่จบระดับม.6 หรือปวช.ที่มีความสามารถนักกีฬาเข้ารับทุนการศึกษาที่เราซึ่งกระบวนการหลังจากเรารับเข้ามาแล้วเนี่ยเราเองก็ให้ความสำคัญเรื่องการเรียนพร้อมกับการฝึกซ้อมเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพแล้วก็ต่อยอดของการเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปครับ
3: ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพไม่ได้มุ่งหวังเพียงความสำเร็จในสนามแต่ยังมุ่งสร้างนักฟุตบอลรุ่นใหม่ควบคู่กับการศึกษาเพื่อวางรากฐานสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพที่มีคุณภาพขณะที่เป้าหมายสำคัญในฤดูกาลนี้คือการพาทีมก้าวขึ้นสู่ไทยลีก2ให้ได้และพิสูจน์ว่าทีมฟุตบอลจากรั้วมหาวิทยาลัยก็สามารถก้าวสู่เวทีฟุตบอลอาชีพได้ไม่ต่างจากทีมอื่นกุฎิมพัฒน์สอนการรายงาน
21: วันนี้เวลา 9:05 นาทีขอเชิญชมรายการคุยกับครม.อนุทินทางสถานีโทรทัศน์ NBT2HD และรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศสัปดาห์นี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับภารกิจลดภาระค่าเดินทางของประชาชนด้วยระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าการยกระดับรถโดยสารประจำทางสู่รถเมล์ไฟฟ้าตลอดจนการพัฒนาระบบรางและมอเตอร์เวย์เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกและเชื่อมไทยกับภูมิภาค
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
24: ส
12: ำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
2: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวาจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน4พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่1ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น2พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา3มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569เช้าวันนี้ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็จะนำประเด็นสำคัญและการดำเนินการของรัฐบาลที่น่าสนใจมาพูดคุยกันแบบเคลียร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและในช่องทางพอดแคสต์สวัสดีครับท่านรองโฆษกลลิดาครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยนะคะ
1: เช้าวันนี้คงต้องชวนท่านรองโฆษกคุยเรื่องที่ประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่12ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับไปจนถึงวันที่18ตุลาคมเรียกว่าสัปดาห์หน้าทั้งสัปดาห์ทีเดียวนะครับท่านรองโฆษกครับการประชุมครั้งนี้ถ้าจะเรียกสั้นๆว่าการประชุม IMF World Bank เนี่ยมีความสำคัญยังไงครับแล้วก็มันก็ดูเหมือนเป็นการประชุมนานาชาติทั่วๆไปอย่างนั้นไม่ใช่เหรอครับ
2: เวทีนี้ค่ะเป็นเวทีที่รวบรวมคนจากที่เป็นเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจการเงินนะคะจากระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารโลกของแต่ละประเทศธนาคารกลางของแต่ละประเทศด้วยรวมถึงภาคธุรกิจนะคะรวมถึงภาคประชาสังคมภาคประชาชนด้วยค่ะก็จะมาคุยกันแล้วก็เพื่อต่อยอดในการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตนะคะโดยหลายๆคนอาจจะสับสนระหว่าง IMF กับ World Bank นะคะผมคิดว่าจะเป็นองค์กรเดียวกันแต่2องค์กรนี้แยกกันค่ะโดย IMF เนี่ยจะดูเรื่องเสถียรภาพทางการเงินการคลังในส่วนของ World Bank จะเน้นในเรื่องการพัฒนาและการลดความยากจนค่ะ
1: ค
2: โดยงานในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นนะคะวันที่12ถึง18ตุลาคมอย่างที่อาจารย์ได้ว่าไว้ค่ะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะ
1: ค
2: เป็นการจัดขึ้นครั้งที่2แล้วนะคะหลังจากปี2534ค่ะที่ผ่านมาค่ะ
1: ครับ
2: โดยประเทศไทยก็เป็นโฮสต์เป็นเจ้าภาพค่ะแล้วก็คนไทยก็จะได้ประโยชน์อีกหลายๆอย่างเลยค่ะ
1: ได้ข่าวว่ามีคนลงทะเบียนมาเป็นหมื่นคนเลยทีเดียวนะครับท่านรองครับที่เขาเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะครับIMF World Bank เนี่ยต้องมีความเชื่อมั่นว่าประเทศเรามีอะไรดีในสายตาของนานาชาติอย่างนั้นใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะในเรื่องของความพร้อมของประเทศไทยนะคะเนื่องจากครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วแล้วก็ไม่บ่อยนักนะคะที่หลายๆประเทศเนี่ยที่ได้จัดเป็นครั้งที่2ค่ะเนื่องจากมีสมาชิกจากหลายประเทศทั่วโลกแล้วก็จะเวียนกันจัดนะคะทุก3ปีแต่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นครั้งที่2เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของประเทศไทยด้วยรวมถึงมีรายงานที่เป็นหลักฐานเลยค่ะว่าในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะมีการอ้างว่าประเทศไทยเนี่ยค่ะมีความพร้อมมากในการจัดงานนะคะในทุกๆด้านรวมไปถึงคุณคริสติน่ากอเกียว่าได้กล่าวในเวทีฟอบเมื่อหลายวันที่ผ่านมาที่สิงคโปร์นะคะกล่าวชื่นชมประเทศไทยรวมถึงมีการแจ้งว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เหมาะสมในการจัดงาน World Bank ในครั้งนี้ด้วยค่ะเนื่องจากว่าเป็นประเทศที่มีบทบาทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะรวมถึงบทบาทของเอเชียแปซิฟิกที่เพิ่มมากขึ้นในโลกยุคปัจจุบันด้วยค่ะซึ่งทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะสมในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะ
1: เขาเชื่อในความเป็นมืออาชีพความพร้อมของคนไทยนะครับว่าจะทำในเรื่องนี้ได้ทีนี้ในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับทางประเทศไทยเราก็ได้เสนอแนวคิดการจัดงานนะครับว่า Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience คนที่ไม่สันทัดภาษาอังกฤษฟังแล้วก็เข้าใจยากแนวคิดที่เราเสนอเรื่องนี้แบบนี้เนี่ยมันคืออะไรครับประเทศไทยเราต้องการจะบอกอะไรกับชาวโลก
2: อย่าง New Horizon เนี่ยก็คือเป็นขอบเขตน่านฟ้าใหม่นะคะในปัจจุบันเนี่ยโลกก็เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะมี AI เข้ามานะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงวัยรวมถึงสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปและรวมถึงขั้วอำนาจของโลกที่มีการกีดกันทั้งด้านภาษีต่าง
1: ๆ
2: ตรงนี้ค่ะเปลี่ยนแปลงไปทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องมีการพัฒนาในเรื่องทักษะของคนหรือว่าทางด้านเศรษฐกิจการเงินต่างๆที่เพื่อมาสอดรับกับความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นความเสี่ยงในอนาคตค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการจะสื่อเนี่ยก็ มีหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับแต่พูดถึงสภาพปัจจุบันแล้วก็โอกาสที่จะมองต่อไปในอนาคตนะครับแล้วการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank หนนี้เนี่ยมันจะช่วยสร้างโอกาสให้กับประเทศเรายังไงเราจะเอามาใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์ในการที่เราจะเดินไปข้างหน้าได้ยังไงครับ
2: ก็มองว่าเรื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะทำให้การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจการเงินธุรกิจก็เป็นไปได้อย่างรวดเร็วโดยประเทศไทยเนี่ยไม่ควรที่จะเป็น เขาเรียกว่ารอให้ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นแต่ประเทศเราเนี่ยต้องปรับตัวพัฒนาเพื่อที่จะสอดรับกับความท้าทายกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยนะคะโดยที่ประเทศไทยเนี่ยจะมีการพัฒนาคนพัฒนาทักษะแรงงานรวมถึงต่อยอดเครือข่ายจากการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์กับประเทศมากที่สุดด้วยค่ะ
1: เพราะจะมีบุคคลสำคัญมาเยอะเลยการสร้างเครือข่ายเรื่องของเน็ตเวิร์กิ่งก็จะมีความสำคัญนะครับกลับแล้วก็แน่นอนว่าการประชุมหนเนี่ยก็จะเป็นเวทีนะครับที่จะได้เรียนรู้เราก็จะได้องค์ความรู้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของ IMF World Bank แล้วก็ประเทศต่างๆทีนี้เข้ามาบ้านเราทั้งทีเนี่ย

0: Digital ที่ปลอดภัยหรือ Safe and Inclusive Digital Finance ค่ะซึ่งในจุดนี้นี่ก็จะสามารถที่จะเอาไปโชว์คนอื่นเขาได้รวมถึง AI นกกระซิบด้วยค่ะหลายคนจะมองว่า AI เนี่ยจะเข้ามาแย่งงานของคนทั่วไปนะคะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยกลับใช้ AI เนี่ยมาเสริมทักษะให้กับพ่อค้าแม่ขายได้ซึ่งในจุดนี้เราจะสามารถนำไปโชว์ให้กับแต่ละประเทศได้ค่ะ
1: ได้ทราบว่า AI นี่ก็เป็นหัวข้อเป็นประเด็นหนึ่งที่จะมีการพูดคุยกันในการประชุมผลนี้ด้วยนะครับจริงๆแล้วท่านรองกิฟต์ครับเรื่องการเรียนรู้การแบ่งปันจากบทเรียนต่างๆระหว่าง IMF กับประเทศสมาชิกหรือว่าWorld Bank ต่างๆเนี่ยก็มีมานานแล้วในประเทศไทยก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเริ่มมามีนะครับถ้าเราย้อนกลับไปก็คือตั้งแต่สมัยการสร้างเขื่อนภูมิพลแล้วก็นั่นคือเรื่องในอดีตจากนี้ไปเนี่ยในอนาคตความร่วมมือจะเป็นยังไงต่อนะครับ
0: อย่างในสมัยก่อนโครงสร้างความร่วมมือจะเป็นในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์เป็นส่วนใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเขื่อนภูมิพลที่เรามีการกู้เงิน World Bankเพื่อที่จะมาสร้างเขื่อนป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นนะคะที่เราได้ยินพอช่วงน้ำท่วมจะได้ยินชื่อเขื่อนต่างๆมากมายนะคะก็อยากให้ทราบว่าหลายอันเนี่ยก็จะได้ความระดับความร่วมมือจาก World Bank ในการสร้างเพื่อป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยการช่วยเหลือหรือการพัฒนาต่างๆในการต่อยอดความร่วมมือเนี่ยก็จะไปสู่การพัฒนาเรื่อง AI หรือว่าไม่ว่าจะเป็นwellnessเป็นธุรกิจ wellness หรือว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวกับ EV
1: ครับผม
0: ในส่วนนี้มากขึ้นค่ะ
1: ครับในการประชุมหนนี้นะครับสิ่งที่ทั่วโลกจับตามองก็คือ2หน่วยงานเนี่ยนะครับทั้ง World Bank กับ IMF เนี่ยก็จะมีการปล่อยรายงานเปิดรายงานฉบับใหม่หลายเรื่องเลยนะครับสำหรับรายงานสำคัญที่จะมีการเปิดตัวก็จะมี World EconomicOutlook นะครับซึ่งจะเปิดตัวในวันที่13นะครับซึ่งก็จะเป็นการสำรวจวิเคราะห์ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจนะครับทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับอีกรายงานฉบับหนึ่งที่จะเปิดตัวเหมือนกันก็คือ Global Financial Stability Report นะครับซึ่งเป็นการประเมินระบบการเงินของโลกตลาดเงินตลาดทุนนะครับโดยจะเน้นในบริบทของตลาดเกิดใหม่แล้วก็ส่วนอีกฉบับหนึ่งเป็นเรื่องของ Fiscal Monitor นะครับเป็นรายงานสถานการณ์และแนวโน้มด้านการคลังรายได้รายจ่ายและหนี้ของภาครัฐของประเทศต่างๆนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาที่เช้าวันนี้มาพูดคุยกันเรื่องการประชุม IMF World Bank ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่12ตุลาคมไปจนถึงวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2569ที่จะต้องเรียนถามท่านรองโฆษกก็คือว่าเป็นคำถามสำคัญเลยล่ะว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยจะได้อะไรจากการประชุมหนนี้ครับ
0: ค่ะก็ในส่วนที่เราจะได้อะไรนะจะขอแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะในระหว่างการจัดประชุมก็จะเป็นภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหมสาขาธุรกิจโรงแรมร้านค้าหรือว่าธุรกิจการขนส่งเนี่ยจะได้ประโยชน์จากในการจัดงานในครั้งนี้โดยตรงเลยค่ะ
1: คร
0: ับ แล้วก็มีการประเมินนะคะว่าธุรกิจตรงนี้ค่ะที่จะได้รับประโยชน์เนี่ยจะได้รับถึงมูลค่าเงินสะพัดกว่า 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าคนที่จะเข้ามาในการประชุมในครั้งนี้ค่ะจะเป็นกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับพวกเศรษฐกิจการเงินการคลังซึ่งเขาจะสเปนรายได้ต่อการประชุม1ครั้งเนี่ยค่ะประมาณ 150,000 บาทต่อการประชุม1ครั้งโดยประเทศไทยค่ะได้มีการทำในการเลือก extend stay ด้วยค่ะอยากให้เขาอยู่ต่อเพื่อที่จะ spend เงินได้มากขึ้นรวมถึงมีการทำ spouse program ด้วยค่ะในเรื่องของคู่สมรสที่นำ
1: มาด
0: ้
1: วย
0: ใช่ค่ะเพื่อให้เขาได้ spend เงินในประเทศเราได้มากขึ้นเพื่อให้กลุ่มธุรกิจต่างๆที่จะได้รับผลประโยชน์โดยตรงเนี่ยได้รับประโยชน์จากตรงนี้นะคะในส่วนที่สองเนี่ยค่ะซึ่งเป็นส่วนที่ท่านเอกนิติเน้นย้ำมากก็คือในเรื่องของการลงทุนค่ะก็จะเป็นส่วนที่ต่อยอดจากการประชุมในครั้งนี้ก็จะเกิดการลงทุนเกิดขึ้นเมื่อมีการลงทุนเกิดขึ้นก็จะมีการสร้างงานพัฒนางานพัฒนาธุรกิจค่ะซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยโดยตรงค่ะแล้วในส่วนของเครือข่ายด้วยเช่นกันค่ะเครือข่ายการลงทุนนะคะแล้วก็ในส่วนที่3นะคะก็จะเป็นส่วนของแนวทางในการพัฒนาทางด้านการเงินการคลังของไทยให้พัฒนามากยิ่งขึ้นรวมถึงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
1: แต่ดูเหมือนว่าการจัดประชุมหนนี้เนี่ยฟังดูมันเป็นเรื่องของบรรดาผู้นำเป็นเรื่องของบรรดาผู้บริหารระดับสูงทางด้านการเงินการคลัง

0: ของประเทศของเขตเศรษฐกิจต่างๆนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะบอกว่าโอ้ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนที่อยู่ในกรุงเทพมั้งแล้วคนที่อยู่ต่างจังหวัดผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดย่อยรวมไปถึงเยาวชนต่างๆเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์ได้อานิสงส์อะไรจากการประชุม IMF World Bank ในครั้งนี้ครับ
1: ก็ในส่วนนี้นะคะท่านเอกนิติได้มีการแพลนแล้วว่าการประชุมในครั้งนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่กรุงเทพค่ะท่านเน้นย้ำในเรื่องการลงทุนนะคะว่าการลงทุนเนี่ยจะต้องไม่กระจุกอยู่แค่ EECหรือว่ากรุงเทพก็มีการนำเสนอในแง่ของว่าการลงทุนต้องกระจายไปตามหัวเมืองต่างๆเช่นโคราชขอนแก่นหรือแม้แต่ภาคเหนือก็ได้แก่ลำพูนนะคะเมื่อการลงทุนกระจายตัวเนี่ยเศรษฐกิจก็จะกระจายตัวมากยิ่งขึ้นไม่ได้กระจุกอยู่แค่กรุงเทพหรือ EEC อย่างที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในส่วนของเมื่อการลงทุนไปเนี่ยก็จะเกิดการพัฒนาทักษะของคนนะคะก็จะทำให้คนไทยเนี่ยสามารถที่จะอัพสกิลมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของรายได้ก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ก็มีคำถามแบบที่ถามท่านรองแบบไม่เกรงใจนะครับว่าถ้าหลังจากจบงานไปแล้วเนี่ยแขกเรือกลับไปแล้วเนา
1: ะ
0: ตอนที่เขามาเขาก็มาพักมาจับจ่ายใช้สอยมาทานอาหารไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆชื่นชมวัฒนธรรมของเราแต่พอกลับไปแล้วเนี่ยเราต้องมานั่งคิดว่าที่เราลงทุนเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยท่านรองคิดว่ามันจะคุ้มกับการลงทุนไหมครับ
1: ท่านเอกนิติใช้คำว่าสปริงบอร์ดให้กับประเทศไทยค่ะ
0: ครับ
1: คิดว่าน่าจะคุ้มค่ามาก อย่างก้าวกระโดดเลยค่ะจะนำพาการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจพัฒนาคนนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆก็คิดว่าทำให้ประเทศไทยได้ประโยชน์อย่างมหาศาลให้เหมือนกับคำว่าสปริงบอร์ดที่ท่านเอกนิติได้ว่าไว้นะคะ
0: ครับในระหว่างการประชุมครั้งนี้ก็ขอให้ท่านรองโฆษกเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยนิดนึงนะครับที่จะมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพในหนนี้ครับ
1: ก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันเท่านั้นนะคะประเทศไทยก็จะได้เปิดฉากการเป็นเจ้าภาพนะคะเวที IMF World Bank Annual Meeting ปี2026ค่ะก็อยากเชิญชวนคนไทยนะคะให้เป็นเจ้าภาพที่ดีค่ะให้กับคนไทยนะคะเนื่องจากการประชุมครั้งนี้ค่ะจะนำพาความเจริญรวมถึงการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจพัฒนาแรงงานนะคะให้ประเทศไทยได้ก้าวต่อไปในเวทีโลกค่ะ
0: ฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลหรือท่านรองโฆษกนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์หรืออยากทราบการดำเนินการเรื่องไหนของรัฐบาลเป็นพิเศษนะครับหรือว่าจะมีข้อเสนอแนะอะไรนะครับก็ส่งมาบอกเราได้ทางเพจไทยคู่ฟ้าทางทีมโฆษกก็จะนำมาเสนอทาง FM 92.5สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทางพอดแคสต์นะครับแล้วก็ทางช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook X YouTube Instagram ของสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาท่านรองโฆษกกิฟต์กับผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญ

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมค

ทำสัญญาซื้อบ้านต้องได้บ้านไม่ผ่อนลมการซื้อบ้านเมื่อชำระราคาครบถ้วนแล้วจะต้องได้รับการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจากเจ้าของบ้านปัจจุบันการซื้อบ้านเรามักจะขอสินเชื่อทำสัญญากู้กับธนาคารและผ่อนชำระกับธนาคารแต่ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถขอสินเชื่อหรือทำสัญญากู้กับธนาคารได้แต่ต้องการทำสัญญาและผ่อนชำระกับเจ้าของบ้านโดยตรงสามารถทำได้หรือไม่และมีข้อควรระวังอย่างไรตามกฎหมายการทำสัญญาซื้อบ้านกับเจ้าของบ้านและผ่อนชำระโดยตรงโดยมีเงื่อนไขกรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปจนกว่าจะชำระราคาเสร็จสิ้นเป็นรูปแบบหนึ่งในการทำสัญญาซื้อขายที่ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถตกลงกันได้วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายสะดวกสำหรับผู้ซื้อเนื่องจากผู้ซื้อไม่ต้องยื่นกู้กับธนาคารไม่ต้องส่งเอกสารไม่ต้องมีประวัติทางการเงินที่ดีแต่ในกรณีนี้มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากมีหลายกรณีที่ผู้ซื้อชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้วแต่ผู้ขายไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อได้เนื่องจากผู้ขายไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงในทรัพย์สินหรือผู้ขายนำทรัพย์สินไปจดจำนองหรือก่อให้เกิดภาระผูกพันจนไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้หรือผู้ขายเป็นหนี้และทรัพย์ถูกยึดเพื่อที่จะนำไปบังคับใช้หนี้ในกรณีนี้ดังนั้นการทำสัญญาซื้อขายกับเจ้าของบ้านซึ่งเป็นเจ้าของที่แท้จริงผู้ซื้อจะต้องตรวจเอกสารและข้อสัญญาให้รัดกุมโดยเฉพาะจะต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าได้ทำสัญญากับเจ้าของซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริงและตรวจสอบว่าทรัพย์สินที่ทำการซื้อขายปลอดจากการจำนองหรือภาระผูกพันอื่นๆทั้งนี้ผู้ซื้อและผู้ขายอาจมีข้อตกลงเพื่อเป็นประกันในการปฏิบัติตามสัญญาได้อย่างเช่นจะตกลงกันว่าให้ผู้ขายโอนทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อและผู้ซื้อทำสัญญากู้ให้กับผู้ขายจากนั้นนำทรัพย์สินไปจดจำนองประกันสัญญากู้ให้กับผู้ขายอีกครั้งนึงดังนี้จะเห็นได้ว่าการทำสัญญาซื้อขายกับเจ้าของบ้านที่แท้จริงจะมีข้อควรระวังที่ผู้ซื้อจะต้องพิจารณาหลายด้านต่างจากการซื้อขายบ้านที่ผู้ซื้อขอสินเชื่อและทำสัญญากู้กับธนาคารที่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากแต่ก็มั่นใจได้ว่าหลังจากชำระครบถ้วนแล้วผู้ซื้อจะได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตามกฎหมายทางที่ดีการทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาสูงผู้ซื้อควรที่จะขอสินเชื่อทำการซื้อขายและจดจำนองต่อสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงเพื่อที่จะเป็นประกันว่าเมื่อชำระราคาครบถ้วนแล้วผู้ซื้อจะได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินไม่เป็นการผ่อนลมค่ะ

0: ือนภัยห่วงใยสังคม
1: ท่ามกลางสถิติอุบัติเหตุทางถนนที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเนื่องด้วยมาตรการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการเตือนก่อนปรับสำหรับในกรณีการกระทำผิดที่มีข้อยกเว้นนั้นคือการเมาแล้วขับตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะเนื่องด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาย้ำจุดยืนอย่างชัดเจนว่าจะไม่มีการตักเตือนก่อนปรับสำหรับผู้กระทำผิดฐานขับรถขณะมึนเมาและหากผู้ขับขี่ปฏิเสธการเป่าวัดแอลกอฮอล์จะถือว่าเข้าข่ายความผิดเช่นเดียวกับการเมาแล้วขับและถูกดำเนินคดีทันทีสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำชับตำรวจจราจรทั่วประเทศบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะความผิดฐานเมาแล้วขับซึ่งจะไม่มีมาตรการตักเตือนก่อนปรับหากตรวจพบจะดำเนินคดีทันทีสำหรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช 2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดว่าผู้ขับขี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกฎหมายกำหนดมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับและศาลสามารถสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ได้หากก่อเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ความตายโทษจะเพิ่มสูงขึ้นโดยอำนาจจำคุกสูงสุดถึง10ปีและเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่และในกรณีกระทำผิดซ้ำภายใน2ปีจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมทั้งสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้หากผู้ขับขี่ปฏิเสธการเป่าตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์กฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นการขับรถในขณะมึนเมาและมีโทษเช่นเดียวกับเมาแล้วขับอีกทั้งอาจมีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานเพิ่มเติม
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
3: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น

เป็นสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม

ครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้กล่าวถึงการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องสงสัยภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ชายแดนจังหวัดภาคใต้นะครับโดยผู้ต้องสงสัยเนี่ยจะได้รับการปฏิบัติโดยโปร่งใสตรวจสอบได้และปราศจากการกระทำทรมานโหดร้ายไร้มนุษยธรรมย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตลอดจนการกระทำให้บุคคลสูญหายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับได้มีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565นะครับกำหนดมาตรการป้องกันการกระทำดังกล่าวเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ์นะครับผู้ถูกควบคุมตัวตามหลักกฎหมายทั่วไปรวมถึงผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษด้วยนะครับเช่นมาตรา22ในการควบคุมตัวนะครับกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับกุมและควบคุมจนกว่าจะส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนนะครับหรือปล่อยตัวบุคคลผู้นั้นไปเว้นแต่ว่ามีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถที่จะดำเนินการเช่นนั้นได้แต่ต้องบันทึกเหตุสุดวิสัยไว้นะครับตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยครับแจ้งกับพนักงานอัยการนายอำเภอนะครับในการควบคุมโดยทันทีหากผู้รับแจ้งเห็นว่านะครับมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำทรมานโหดร้ายไร้มนุษยธรรมย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือกระทำให้บุคคลนั้นสูญหายนะครับโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับแจ้งก็จะดำเนินการร้องขอต่อศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาในท้องที่นั้นตามมาตรา26เพื่อที่จะให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งยุติการกระทำเช่นว่านั้นทันทีนอกจากนี้ในมาตรา29เนี่ยครับยังกำหนดให้ผู้พบเห็นหรือทราบว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวนะครับสามารถแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองพนักงานอัยการคณะกรรมการอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายนะครับโดยมิชักช้าทั้งนี้นะครับถ้าผู้แจ้งได้กระทำโดยสุจริตก็จะไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาทางวินัยนะครับแม้ภายหลังว่ามิได้มีการกระทำความผิดตามที่แจ้งก็ตามจะเห็นได้ว่านะครับการแจ้งการควบคุมตัวนะครับก็เพื่อที่จะให้พนักงานอัยการฝ่ายปกครองเนี่ยครับเข้ามาตรวจสอบว่ามีเหตุสงสัยว่ามีการกระทําในลักษณะที่เป็นการกระทําทรมานกระทําโหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ํายีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือกระทําให้บุคคลสูญหายหรือไม่นะครับทั้งเรื่องของการให้บันทึกภาพและเสียงเนี่ยครับก็เพื่อเป็นพยานหลักฐานสามารถตรวจสอบได้โปร่งใสนะครับและนะครับทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่กล้าที่จะกระทำละเมิดไม่กล้าที่จะกระทำความผิดตลอดจนนะครับฝ่ายผู้ถูกควบคุมตัวเองไม่สามารถที่จะร้องหรืออ้างกันแกล้งนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นได้เพื่อเป็นหลักฐานในการควบคุมตัวเป็นไปอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้นะครับจึงเป็นมาตรการป้องกันทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่กล้ากระทำความผิดและป้องกันมิให้มีการแอบอ้างร้องกันแกล้งเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกด้วยในกรณีที่ท่านผู้ชมนะครับเป็นผู้พบเห็นหรือทราบว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับสามารถที่จะเข้าไปแจ้งด้วยตนเองที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายของสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศหรือสามารถที่จะแจ้งทางระบบการรับแจ้งการควบคุมตัวของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ครับ

0: เตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนประชาชนได้รับเงินโอนผิดบัญชีแล้วนำไปใช้เองไม่คืนเจ้าของมีความผิดตามกฎหมายตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสืบเนื่องจากในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ได้นำเอาการทำธุรกรรมออนไลน์รูปแบบต่างๆมาใช้ในการชำระค่าสินค้าค่าบริการหรือโอนเงินให้กับบุคคลอื่นผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือหรือผ่านตู้ ATM ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดทำให้โอนเงินผิดบัญชีจากการกรอกเลขบัญชีธนาคารไม่ถูกต้องซึ่งบางครั้งอาจเกิดปัญหาว่าเจ้าของบัญชีปลายทางไม่ยอมคืนเงินที่โอนผิดไปคืนนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนไปยังประชาชนว่าเจ้าของบัญชีปลายทางซึ่งได้ครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นเพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดไปด้วยประการใดแล้วบุคคลดังกล่าวได้เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่3โดยทุจริตไม่ยอมส่งมอบคืนให้เจ้าของนั้นบุคคลดังกล่าวจะมีความผิดฐานยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352วรรค2ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปี6เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาทจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนสำหรับกรณีที่ท่านได้รับเงินโอนผิดบัญชีที่ผู้อื่นโอนเข้ามาที่บัญชีธนาคารของท่านห้ามนำเงินดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ส่วนตัวและเมื่อท่านทราบว่ามีรายการโอนเงินที่ไม่ทราบที่มาเข้ามาในบัญชีธนาคารของท่านห้ามถอนเงินดังกล่าวมาใช้เด็ดขาดให้ติดต่อกับทางธนาคารเพื่อตรวจสอบที่มาของเงินนั้นและหากได้รับการติดต่อโดยตรงจากเจ้าของบัญชีห้ามโอนเงินคืนเองเด็ดขาดเพราะอาจตกเป็นเครื่องมือของคนร้ายในการฟอกเงินได้โดยให้ประสานกับทางธนาคารเพื่อให้ธนาคารทำการดึงเงินคืนบัญชีต้นทางทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามไปยังสายด่วน191หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: คูออนเร่งคูออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้อง

สวัสดีครับการที่บุคคลทั้งสองคนจะอยู่ร่วมกันนะครับในฐานะคู่ชีวิตนั้นนะครับจะต้องมีการจดทะเบียนสมรสกันแต่หากภายหลังการจดทะเบียนสมรสนั้นการสมรสอาจจะเป็นโมฆะได้นะครับท่านเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามีคำตอบมาเล่าให้ฟังการสมรสที่ถูกต้องหรือชอบด้วยกฎหมายนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บุคคลทั้งสองที่จะสมรสกันต้องจดทะเบียนสมรสต่อหน้านายทะเบียนของสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอการสมรสดังกล่าวจึงมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายหากพบว่าขณะจดทะเบียนสมรสมีการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายการสมรสนั้นมีผลเป็นโมฆะซึ่งคำว่าโมฆะในทางกฎหมายหมายถึงเสียเปล่าไม่มีผลบังคับหรือไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายมาตั้งแต่ต้นเสมือนไม่เคยเกิดขึ้นดังนั้นการสมรสที่เป็นโมฆะจึงมีความหมายเสมือนไม่เคยมีการสมรสเกิดขึ้นนั่นเองโดยเหตุที่ทำให้การสมรสเป็นโมฆะมีดังต่อไปนี้ 1. สมรสกับบุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ 2. สมรสกับบุคคลซึ่งเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาคือบิดามารดาปู่ย่าตายายลูกหลานเหลียนหรือสมรสกับบุคคลซึ่งเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาทั้งนี้ให้ถือตามสายโลหิตโดยไม่คำนึงถึงว่าจะเป็นญาติที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่3. สมรสโดยไม่ได้ยินยอมที่จะเป็นคู่สมรสกันอย่างแท้จริงหมายความว่าจดทะเบียนสมรสกันโดยที่ไม่มีเจตนาที่จะอยู่ร่วมกันแต่สมรสโดยมุ่งหมายโดยประโยชน์อื่นใดเช่นจดทะเบียนสมรสเพื่อให้มีสิทธิ์รับบำเหน็จตกทอดของอีกฝ่ายหรือมีการแอบอ้างชื่อของบุคคลซึ่งถึงแก่กรรมแล้วไปจดทะเบียนสมรสเป็นต้น 4. สมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่เส้นสมรสซ้อนนะครับในกรณีที่การสมรสฝ่าฝืนต่อกฎหมายเพราะเหตุสมรสซ้อนบุคคลผู้มีส่วนได้เสียซึ่งถูกกระทบกระเทือนสิทธิ์อันเนื่องมาจากการสมรสสามารถยกขึ้นกล่าวอ้างหรือร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะก็ได้แต่กรณีการที่สมรสฝ่าฝืนต่อกฎหมายเพราะเหตุอื่นซึ่งไม่ใช่เหตุสมรสซ้อนต้องมีคำพิพากษาของศาลเท่านั้นที่แสดงว่าการสมรสเป็นโมฆะโดยคู่สมรสบิดามารดาหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรสอาจร้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสเป็นโมฆะได้ถ้าไม่มีบุคคลดังกล่าวผู้มีส่วนได้เสียจะร้องขอให้อัยการเป็นผู้ร้องขอต่อศาลก็ได้หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยทางกฎหมายสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ

0: ตือนภัยห่วงใยสังคม
1: ปัจจุบันการกระทำความผิดบนท้องถนนหรือการเกิดอุบัติเหตุมักจะเกิดจากการกระทำสำหรับผู้ขับขี่ที่ไม่ตกในจราจรความประมาทเกิดอุบัติเหตุและเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นได้นั้นตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะน่าจะข้อมูลอุบัติเหตุในห้วงของศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบว่าการขับรถย้อนสอนอุบัติเหตุเพียงแต่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2500ความผิดที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อผู้อื่นข้อมูลจากศูนย์บริหารงานจราจรว่าการขับรถย้อนเป็นหนึ่งในสาเหตุของอุบัติเหตุรุนแรงและถือเป็นความผิดอย่างเช่นกรณีบนทางหลวงพิเศษหมายเลข81มุ่งหน้ากาญจนบุรีที่ตำรวจทางหลวงก่อนเกิดเหตุแปรแรงขึ้นซึ่งการขับรถย้อนสอนบนทางหลวงพิเศษถือเป็นพฤติกรรมอันตรายอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นเส้นทางที่ใช้ความเร็วสูงบริการรถจำนวนมากการกระทำดังกล่าวเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงที่อาจนำไปสู่การสูญเสียและทรัพย์สินในกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้ความผิดฐานขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายผู้อื่นราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522มีอัตราโทษจำคุกไม่เกินตั้งแต่5,000บาทถึง10,000หรือทั้งกรณีร่างกายสอบสวนจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเสนอพนักงานอัยการพร้อมขอให้ศาลป้องกันและยับยั้งพฤติกรรมเสี่ยงอย่างจริงจังไม่ให้ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบนท้องถนนสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนว่าความสะดวกเพียงชั่วคราวจากการฝ่าฝืนกฎหมายอาจนำมาซึ่งโทษทางกฎหมายและความสูญเสียที่ไม่อาจย้อนกลับได้ส่งบริหารจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือประชาชนในการเคารพกฎหมายจราจรใช้เส้นทางอย่างถูกต้องและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญเพื่อร่วมกันลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืน
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: รัฐบาลพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569มั่นใจช่วยสร้างเสถียรภาพการเงินการคลังของไทยสู่จอเรดาร์โลกนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกทั้งนี้รัฐบาลได้วางมาตรการครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่าการรักษาความปลอดภัยที่พักและการเดินทางไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีแผนเผชิญเหตุรองรับสภาพอากาศและเหตุสุดวิสัยเช่นฝนตกหนักหรือน้ำท่วมเตรียมหน่วยฉุกเฉินตำรวจและแพทย์กู้ชีพสแตนบายตลอด24ชั่วโมงคาดว่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นจากเสถียรภาพทางการเมืองและการเตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจอนาคตคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

0: นี่ใช่ไหมฮะรถเมย์ EV ที่เตรียมจะมาให้บริการพี่น้องประชาชน
1: ไม่ว่าคุณจะจ่ายกี่ตังค์เท่าเทียมมัน
2: คิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อในครอบเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
1: ผ่านระบบรางไปดอกที่สิงคโปร์ได้เลย
2: รายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนนึงของคนกรุงเทพเลย
1: ตัวร่วมเกิดขึ้นแน่นอนไม่เกิน45 บาทเป็นของฝันปีใหม่มอบให้กับกรุงเทพและปริมณฑล

0: พิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับ
1: วันนี้มีโอกาสพูดคุยกับท่านรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมนะฮะเรามีภาพฝันการเดินทางสำหรับคนกรุงเทพว่าเราอยากมีชีวิตการเดินทางที่สะดวกสบายการเดินทางแบบไร้รอยต่อเราเห็นคำว่าล้อรางเรือมานานแต่ในภาพของความจริงเรายังพบว่าการเดินทางของแต่ละระบบเนี่ยอาจจะยังบริหารแยกกันทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องของตารางเวลาเริ่มจากรถไฟฟ้าก่อนเพราะถือว่าเป็นเส้นเลือดสายหลักของคนกรุงเทพในการเดินทางเดิมเนี่ยก็มีอยู่หลายสีหลายเส้นทาง
2: ครับ
1: กระทรวงคมนาคมในยุคของท่านคิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อเอาเฉพาะของรถไฟฟ้าเนี่ยนะฮะให้มันสามารถที่จะไปทีเดียวและสามารถเดินต่อเดินทางต่อเชื่อมโยงในทุกเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
0: ครับอันนี้ก็ต้องเท้าความนิดนึงนะครับว่าจริงๆในระบบรางคือรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลนะครับทางกระทรวงคมนาคมได้มีการวางแผนในระบบรางเนี่ยความยาวทั้งหมดก็ประมาณสัก500กิโลเมตร
2: ครับ
0: ขณะนี้เราสร้างมาแล้วเนี่ยที่แล้วเสร็จนะครับประมาณ280กิโลเมตรอยู่ในระหว่างการดำเนินการประมาณสัก90กิโลเมตรซึ่งก็ใน90กิโลเมตรก็น่าจะทยอยเสร็จตั้งแต่ปี71เป็นต้นไปนะฮะทยอยไปเรื่อยๆความยาวของระบบรางเนี่ยถึง280กิโลเมตรโดยประมาณนะครับ
2: ครับ
0: ก็เชื่อว่าเราน่าจะเริ่มมีการทำเรื่องของระบบรางเนี่ยโดยการเขาเรียกว่าเอาระบบตัวร่วมมาใช
2: ้
0: การแลกเข
2: ้
0: าเราจะคิดอย่างไ
2: ร
0: สูงสุดไม่เกินเท่าไหร่ในแต่ละเที่ยวในแต่ละเที่ยวในที่นี้หมายความว่าเดินทางไปไม่เกี่ยวกับเดินทางกลับ
1: นับเป็นขาน
0: ับเป็นขาสูงสุดเท่า

0: เอ้าไม่มีซ้ำซ้อน
1: ครับ
0: คุณจะเปลี่ยนกี่สีอะไรก็แล้วแต่ในขาเดียวเนี้ย
1: ครับ
0: ก็คือ17บาทแรกเข้าแต่สูงสุดไม่เกิน45บาท
1: ต่อ1ขาของการเดินทาง
0: ของต่อ1ของการเดินทาง
1: ครับ
0: ซึ่งจากที่นโยบายที่ทางกระทรวงคมนาคมได้เรียนให้กับท่านนายกรัฐมนตรีได้ทราบว่า
1: ครับ
0: เราน่าจะบริหารจัดการในเรื่องตัวร่วมตรงนี้เนี่ยเสร็จพยายามนะครับเอาให้เสร็จภายในวันที่1มกราคมเราจะประกาศใช้
1: ครับ
0: แต่ในการประกาศใช้นี้ข้อคือเอาเราพอมองมันเป็นผู้บริหาร
1: ครับ
0: และเราก็ได้มีการประชุมเพื่อจะให้ธนาคารกรุงไทยเนี่ยมาเป็นเคลียร์ลิ่งเฮาส์ก็คือดูแลเรื่องหลังบ้านใครขาดใครเกินธนาคารกรุงไทยมีหน้าที่จะทำหลังบ้าน
1: ครับ
0: แล้วก็คืนเงินให้กับผู้โดยสารโดยเฉพาะผู้โดยสารนะ
1: ครับ
0: ไม่เกิน3วัน
1: ครับอันนี้จะเป็นเสมือนของขวัญปีใหม่เลยไหมครับเพราะเป็น1มกราพอดี
0: เป็น1มกราเราถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่ทางรัฐบาลมอบให้กับผู้เดินทางในระบบขนส่งทางรางในกรุงเทพและปริมณฑลพ.ร.บ.รางเราจบแล้ว
1: ครับ
0: พ.ร.บ.ตัวร่วมเราก็ผ่านเรียบร้อยหมดแล้วแต่ขณะนี้เรามีข้อตกลงว่าเราจะใช้ EMV ก็คือวีซ่าอะไรพวกนี
1: ้
0: ใครที่เป็นนักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
1: ครับ
0: ข้างหลังบัตรมันจะมี EMV เราสามารถไปจ่ายหรือสแกนและเข้าไปใช้บริการรถไฟหรือระบบรางได้เลย
1: นึกถึงเวลาเราไปสิงคโปร์เราก็ใช้บัตรวีซ่าสมาร์ทที่เรามีอยู่ปุ๊บแล้วก็แตะไปสถานีไหนแล้วก็แตะใช้จ่าย
0: ก็เชื่อว่าระบบนี้เป็นสากลทั่วไปละที่เขาใช้กันอยู
1: ่
0: แต่จะมีข้อแตกต่างวันนี้นะครับก็คือสายสีเขียว
1: ครับ
0: ซึ่งเขาใช้ของ BTS เขาใช้
1: ครับ
0: แรบบิต
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นการ์ดของเขาเอง
1: ครับ
0: ซึ่งกำลังหาลือกันว่าในส่วนนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรใหแรบบิตเนี่ยเปลี่ยนจากแรบบิตมาเป็น EMV เนี่ยให้ทันในวันที่1
1: ครับ
0: ซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องเรียนตรงไปตรงมานะคร
1: ับ
0: ค่อนข้างหนักใจแต่ก็ทำทุกวิถีทางเพื่อจะให้ทันวันที่1ให้ได
1: ้ครับแต่ว่าแกนหลักของรถไฟฟ้าในกรุงเทพเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสายสีเขียวนี่คือสายที่เป็นแกนหลักที่จะไปปลั๊กกับสายสีม่วงสายสีน้ำเงินสายสีอื่นๆที่จะต่อเพราะฉะนั้นถ้าแกนหลักตรงนี้เคลียร์ได้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ทำให้การเดินทางของคนกรุงเทพโฟลว์ขึ้น
0: ก็ต้องให้ความมั่นใจนะครับว่าเราทำได้เพราะท่านนายกสั่งมาแล้วว่ากระทรวงคมนาคมต้องไปบริหารจัดการให้ได้
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้ให้สบายใจได้ว่า1มกราคม2570เราจะนำในระบบนี้มาใช้ให้ได้ก็คือ17ไม่เกิน45บาท
1: ครับ
0: ต่อ1ขา
1: ตรงนี้ถือว่าเป็นความเป็นโจทย์สำคัญไหมครับที่จะเข้ามาดูแลค่าครองชีพค่าเดินทางของคนกรุงเทพเพราะคนกรุงเทพบอกว่าโอ้โหถ้านับจากเงินเดือนเนี่ยหากรายจ่ายประจำเนี่ยรายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งของคนกรุงเทพเลย
0: ก็ในส่วนนี้ก็คือเป็นการลดรายจ่ายตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีการลดรายจ่ายจากเดิมเราอาจจะใช้วันหนึ่งเนี่ย60 80 100นึงหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต
1: ่
0: ถ้าเกินกว่า45บาทถือว่าเราลดค่าใช้จ่ายในเมื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายถือว่าในกระเป๋าเราเหลือเงินมากขึ้นก็ถือว่าเรามีรายได้เพิ่มขึ้นโดยการลดค่าใช้จ่ายของตัวเองโดยรัฐเป็นคนลดค่าใช้จ่ายให้ในสัดส่วนนี
1: ้แล้วก็น่าจะจูงใจให้คนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นด้วย
0: ก็มั่นใจครับการที่ในเมื่อมีการเดินทางสะดวกขึ้นนะครับและมีระบบการบริการที่ดีขึ้นและสามารถต่อในแต่ละสีแต่ละสายในขาเดียวได้สะดวกเนี่ยก็มั่นใจว่าผู้ใช้บริการน่าจะมากขึ้นเมื่อมีผู้ใช้บริการมากขึ้นเท่าไหร
1: ่
0: นะครับความแออัดบนท้องถนนในกรุงเทพและปริมณฑลก็จะลดน้อยลงการดูแลในเรื่องของคำว่าสิ่งแวดล้อมก็น่าจะดีขึ้นแต่วันนี้ก็ให้ความมั่นใจได้ว่าในระบบตัวร่วมเกิดขึ้นแน่นอน
1: ครับ
0: 17ไม่เกิน45บาทต่อขาน
1: ะฮะทีนี้พอเรามีรถไฟฟ้าที่เข้มแข็งและเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกันแน่นอนลำพังรถไฟฟ้ามันไม่สามารถที่จะเอาคนออกจากบ้านมาสู่รถไฟฟ้าได้เลยมันต้องมีฟีดเดอร์ไม่ว่าจะเป็นระบบล้อหรือบางทีบางคนที่อยู่ริมคลองก็อาจจะเป็นระบบเรือตัวนี้มันจะมาคอนเน็กต์มาเชื่อมต่อกับระบบหลักของระบบรางยังไงครับ
0: ครับอันนี้ก็ต้องขอเรียนให้ทราบนะครับโดยเฉพาะทางขสมกเรามีการเปลี่ยนจากรถเมล์ที่ปัจจุบันนี้เราเห็นอยู่นะครับของสองกบขสมกเราจะมีทั้งแก
1: ๊
0: สและมีทั้งน้ำมัน
1: ครับ
0: ซึ่งเราทางขสมกก็ได้มีการเปลี่ยน โดยการสั่งซื้อรถชุดแรก1

0: 1,520 คันนะครับเป็นรถ EV ในขณะเดียวกันวันนี้ผู้ประกอบการภาคเอกชนโดยเฉพาะไทยสมายบัสเขาก็ใช้รถ EV อยู่แล้วนะครับก็ประมาณสัก 2,000 คันเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของขนส่งทางบกซึ่งปัจจุบันนี้ได้รับโจทย์ไปแล้วว่าเมื่อถึงเวลาที่ทางขสมกรับรถ EV มาครบ 1,520 คัน
1: ครับ
0: เราก็คงจะต้องเอาภาคเอกชนกับขสมกรมาประชุมและหารือกันว่าเราจะจัดรูทติ้งการวิ่งของขสมกรและ
1: เอกชน
0: ไทยสมายบัสก็คือเอกชนเนี่ยว่าเราจะจัดเส้นทางวิ่งอย่างไรให้ตอบโจทย์ที่สุดโดยเฉพาะขนาดนี้นะครับก็อาจจะมีไม่ตอบโจทย์หรือการวิ่งตามเส้นทางเดิมบ้างอะไรบ้างแต่ต่อไปในอนาคตเราก็จะจัดฟีดให้สั้นลงแต่เป้าหมายก็คือจากต้นทางปลายทางก็คือณสถานีรถไฟฟ้าในแต่ละสีแต่ละสีเราจะเอารถเมล์เนี้ยเป็นฟีดเพื่อส่งผู้โดยสารมาขึ้นรถไฟฟ้านะครับ
1: ปรับเส้นทางการเดินรถบางจุดใหม่ไหมเพราะว่ารูปแบบของเมืองก็เปลี่ยนบางทีบางจุดเคยเป็นเซ็นเตอร์ของเมืองแต่ปัจจุบันเมืองขยายตัวบ้างเปลี่ยนเซ็นเตอร์ของเมืองบ้างชุมชนขยายตัวบ้าง
0: ตอนนี้ทางกรมการขนส่งทางบกเรากำลังจัดทำด้านนี้อยู่ครับและโดยเฉพาะรถเมล์ที่จะเป็นฟรีตรงนี้เนี่ยเราต้องดูถึงคำนึงถึงเวลาที่จะมีการวิ่งเข้ามาในแต่ละเส้นทางในระยะเวลากี่นาทีต้องมีรถเมล์เข้ามา1คัน
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญซึ่งมันจะต้องสอดคล้องกับระบบรางอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญไม่น้อยกว่ารถเมล์ที่เราจะเปลี่ยนมาจากรถสันดาปมาเป็น EV
1: ครับ
0: ก็คือจากในซอยต่าง
1: ๆ
0: เราจะหาวิธีอย่างไรให้จากในซอยหรือก้นซอยเนี้ยมาถึงในถนนเพื่อขึ้นรถเมล์ให้ได้
1: ครับ
0: ตรงนี้เอาในซอยเนี้ยเป็นโจทย์ที่กระทรวงคมนาคมกับทางกระทรวงพาณิชย์เรากำลังหาเรื่องกันแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป
1: ครับ
0: แต่ในเรื่องข้อสรุปรถเมล์ที่จะเปลี่ยนเป็น EV เราคาดว่าเราลดระบบรถเมล์นะครับบนถนนใหญ
1: ่
0: ที่จะไปเป็นฟีดเดอร์ส่งไปตามสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยเราน่าจะประกาศใช้ได้ประมาณเดือนสิงหาค
1: ม
0: ปีหน้าหรืออย่างช้าที่สุดก็เป็นไตรมาสที่4ของปี2570เราเชื่อว่าระบบล้อเนี่ยเราจะไปต่อจิ๊กซอกับระบบรางในระบบคำว่าตัวร่วม
1: ครับ
0: อีกส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: ก็เรื่องของทางน้ำ
1: ครับ
0: ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบผมก็จะพยายามเร่งซึ่งอาจจะไม่ได้เสร็จทุกท่าเรือ
1: ครับ
0: ซึ่งขนาดนี้เราเรียกว่าสมาร์ทเพลย์ซึ่งสมาร์ทเพลย์เนี้ยมันก็จะต้องมีระบบของการขึ้นลงโดยระบบ IT ทั้งหมดก็คือต้อง EMV ใช้ได้อะไรได้ทั้งหมด
1: ครับ
0: ซึ่งขนาดเนี้ยสมาร์ทเพลย์เราตั้งเป้าว่าในถึงไตรมาส4ปีหน้าเนี่ย
1: ครับ
0: เราน่าจะ16ท่าเรืออยาก29ท่าเรือ
1: ครับ
0: แต่เราจะไม่รอครบทั้ง29ท่าเรือท่าเรือไหนเสร็จ
1: พร้อมก่อน
0: เราพร้อมที่จะเข้ามาในระบบตัวร่วมซึ่งจากเรือต้องมาล้อ
1: ครับ
0: หรือจากเรือถ้าใกล้ทางรถไฟหรือสถานีรถไฟคุณก็รถไฟต่อได้เลยและมารวมถึงการโดยสารทางเรือในคลองแสนแสบ
1: อ
0: ันนี้เราก็จะนำเข้ามาแต่ในเรื่องน้ำล้อราง
1: ครับ
0: สำหรับไตรมาส4ปีหน้า2570
1: ครับ
0: เราจะเอาน้ำกับล้อเนี่ยเข้ามาสู่ระบบตัวร่วมเพื่อเชื่อมกับระบบรางให้ได
1: ้
0: นี่คือสิ่งต่างๆที่กระทรวงคมนาคมได้รับโจทย
1: ์
0: จากท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูล
1: พอพูดถึงการเดินทางนอกเหนือจากในกรุงเทพที่น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับคนกรุงเทพที่ได้พูดคุยไปทั้งหมดแล้วข่าวดีสำหรับคนไทยแหละครับเพราะว่าหลายคนก็บอกว่ารัฐบาลมีเป้าหมายใหญ่อยากที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่พอเราไปถามผู้ประกอบการที่เขาเป็นเพลเยอร์ที่เป็นผู้เล่นในระบบเศรษฐกิจจริงๆเขาบอกโอ้ต้นทุนค่าโลจิสติกต้นทุนค่าคมนาคมขนส่งในบ้านเราโอเคล่ะมันดูสะดวกเพราะว่าทำเลที่ตั้งเราดีแต่ต้นทุนมันยังสูงครับแล้วก็การขนส่งส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าเรายังใช้ระบบของรถพ่วงรถที่ใช้ถนนแล้วมันก็ไปใช้ถนนหนทางทับกับรถของพี่น้องประชาชนเข้าไป
0: ครับ
1: ฮะตรงนี้จะเข้าไปดูแลยังไงครับ
0: อันนี้ก็เป็นอีกโจทย์นึงที่ท่านนายกได้มีข้อสั่งการมาซึ่งกระทรวงคมนาคมของเราก็มีการปรับรูปแบบว่าหลักหรือเมนในการขนส่งสินค้าในอนาคตอันใกล้นี
1: ้
0: เอาว่าไม่เกินปี2576ในระบบรางตั้งแต่เหนืออีสานภาคกลางจนถึงใต้สุดเราต้องมีการเชื่อมต่
1: อ
0: นะครับ โดยเฉพาะทางภาคอีสานเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่ามีรถไฟจากจีนตอนใต้เข้ามาม
1: าจอดอยู่หนองคายแล้ว
0: อยู่เวียงจันทร์นะครับแล้วกำลังจะมีสะพานข้ามมาเพื่อข้ามมาทางหนองคายเราก็มีระบบรางซึ่งเขาเรียกว่าทางคู
1: ่ครับ
0: การที่จะไปสิ้นสุดถึงหนองคายเราคาดว่าน่าจะเสร็จในปี2574ระบบรางเราจากภาคอีสานเราก็จะมีจากหนองคายก็จะมีการทำผ่านเข้าไปที่แหลมฉบังเส้นหนึ่ง
1: ครับ
0: และโดยเฉพาะทางเหนือนะครับจากเชียงใหม่แล้วก็จากแล้วก็ทางเชียงรายเชียงของ
1: ครับ
0: เด่นชัยอีก2ใน2เส้นทางตรงนั้นนะครับเราคิดว่าน่าจะปี72หรือ73เสร็จ
1: ครับ
0: แต่หนองคายเนี่ยไม่เกิน74เสร็จแน่นอนส่วนภาคใต้นะครับจากกรุงเทพไปถึงชุมพรขณะนี้เราเสร็จเรียบร้อยในปี2570
1: ครับ
0: เราจะมีการประมูลอีก3ช่วง
1: ครับ
0: ในครม.สัญจรที่ได้มีการอนุมัติคือชุมพรสุราษฎร์ธานี
1: ครับ
0: สุราษฎร์ธานีหัดใหญ
1: ่ครับ
0: จากหัดใหญ่ไปชายแดนไทยมาเลเซียก็คือประดำเบซา
1: ครับ
0: ใน3ช่วงนี้เราจะมีการประมูล
1: ครับ
0: ในปี2570จะแล้วเสร็จไม่เกิดปี2576เพราะถ้าถึงในตรงส่วนนั้นในอนาคตเราจะมีระบบรางตั้งแต่ภาคเหนือก็ดีภาคอีสานก็ดีผ่านภาคกลางนะครับหรือจากภาคกลางเสร็จคุณจะไปแหลมฉบังส่วนนี
1: ้อ
0: ีกส่วนถ้าคุณจะลงใต้คุณสามารถลงใต้ไปสิ้นสุดที่อำเภอหัดใหญ
1: ่
0: ส่วนถึงอำเภอหัดใหญ่คุณจะส่งสินค้าถ้าคุณบอกว่าคุณจะไปลงเรือที่ปีนังนะครับคุณก็ผ่านประดังเบซา
1: เพื่อวัตเวิร์ด
0: ไปทางวัตเวิร์ดทางนั้นมีรถไฟเส้นทางหนึ่งเข้าไปในประเทศมาเลเซียเสร็จแล้วจากมาเลเซียรถไฟขบวนทางฝั่งตะวันตกของประเทศมาเลเซียก็จะโยงไปสิ้นสุดที่ประเทศสิงคโปร
1: ์
0: เช่นกันนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะไป
1: ส่งออก
0: ขายล
1: ำ
0: ที่สิงคโปร์คุณไม่จำเป็นต้องลงเรือคุณสามารถลากผ่านระบบรางไปดอกที่สิงคโปร์ได้เลยนี่คือสิ่งต่างๆในระบบรางที่เรามีการวางแผนไว้ว่าในอนาคตการลดค่าขนส่งเราจะใช้ระบบรางเป็นหลักส่วนการขนส่งทางรถยนต์เรายังคงใช้แต่จะเป็นฟีดเดอร์สำหรับรถบรรทุกที่ไม่เกิน150กิโลจากโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรมนี
1: ้
0: มาส่งถึงสถานีที่มีระบบรางรองรับเป็นฟีดเดอร
1: ์ในระยะ150กิโล
0: ใช่ครับไม่เกิน150กิโล
1: ครับ
0: นี่ก็เหมือนสิ่งต่าง
1: ๆมันเหมือนการคืนพื้นถนนให้กับรถได้ใช้การอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเส้นทางไฮเวย์สายหลักเพราะผมเนี่ยผมเป็นคนสงขลา
0: ครับ
1: ผมขับรถกรุงเทพสงขลาบ่อยมากเส้นทางที่เรารู้สึกว่าเราควรจะขับได้คล่องตัวบางทีก็ต้องยอมรับว่ากลายเป็นรถเมย์รถพ่วงรถขนส่ง
0: ข
1: ับซะเยอะและถนนเลนซ้ายก็มักจะมีปัญหาหลังจากนี้ภาพเหล่านั้นน่าจะดีขึ้น
0: ก็ถ้าหากว่าเราทำระบบรางจบมันก็จะเบาขึ้น
1: ครับ
0: แต่นอกเหนือจากระบบรางที่เป็นสายหลักเป็นเอาว่าเป็นเมนหลักของการขนส่งทางรางทางบกเป็นฟีดเดอร์เราก็ยังมีการสนับสนุนในเรื่องของการขนส่งทางทะเลเราอยู่กึ่งกลางระหว่าง2มหาสมุทรคือมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียเราเป็นประเทศที่อยู่ในลักษณะภูมิศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเอาความได้เปรียบของลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดการที่วันนี้เรือมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วต้องวนเข้ามาในอ่าวไปที่แหลมฉบังท่านทราบหรือเปล่าว่าเขาต้องเสียเวลาวิ่งวนเข้าอ่าว
1: ทั้งน้ำมัน
0: คุณเดินเข้าและคุณเดินออกเพื่อการรับสินค้าที่แหลมฉบังเนี่ยคุณเข้าออกเสียเวลา2วันนี่คือข้อเสียที่เราเสียโอกาสทำไมเรือที่มารับสินค้าที่แหลมฉบังถึงมีสินค้าถ่ายลำประมาณสักเอาว่าไม่เกิน 5% แต่ผมว่าคิดว่าไม่เกิน 3% ดีกว่าโดยขนาดเดียวกันสินค้าถ่ายลำที่ประเทศสิงคโปร์มันกลับหัวกลับหางกับเรานะครับเขาเป็นสินค้าถ่ายลำถึง 97%
1: โ
0: อ้ในขณะที่เราของเราสินค้าถ่ายลำเพียง 3%
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรในลักษณะของภูมิศาสตร์ เรามีชายฝั่งอ่าวไทยก็คือติดกับก็เป็นชายแดนของมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นเส้นทางที่เรือจะวิ่งกลับไปที
1: ่
0: ประเทศสิงคโปร
1: ์
0: มันต้องผ่านภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งไม่ต้องวิ่งวนเข้าอ่าวนี่เราก็ต้องทำการศึกษาต่ออันนี้ก็เป็นการบ้านที่กระทรวงคมนาคมได้รับโจทย์มาขนาดนี้เราได้มีการหารือกับสภาหอการค้า
1: ครับ
0: เราได้มีการหารือกับสภาอุตสาหกรร
1: ม
0: ของประเทศไทยเราว่าคุณจะเห็นท่าเรือน้ำลึกฝั่งอ่าวไทยเพิ่มขึ้นไหมคุณอยากเห็นท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันเพิ่มขึ้นไหมสิ่งต่อไปที่จะทำให้ผู้ใช้ถนนเนี่ยดีขึ้นเราพยายามจะทำถนนสาย4
1: โดยเฉพาะที่เรา
0: สายเอเชียนะครับก็คือหมายว่าจริงๆสาย4ก็คือสายเพชรเกษม
1: ครับ
0: นโยบายของกระทรวงคมนาคม
1: ครับ
0: นะครับก็ได้มีการศึกษาแล้วก็ทำการหารือว่าต่อจากรางจ
1: บ
0: เราจะขยายถนนซ้ายขวาเพิ่มอีกข้างละ2เลน
1: ครับ
0: ไอ้เลนกลางปัจจุบันที่เราใช้อยู
1: ่
0: เราจะยกระดับเป็นมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์ในที่นี้หมายความว่าคนที่ใช้ข้างล่างคุณยังใช้ข้างล่างได้เหมือนเดิมแต่ถ้าคนใช้ตรงกลางมันเป็นมอเตอร์เวย์คือขณะข้ามแยกเราจะมีสะพานยกระดับเราจะไม่มีคำว่ามีแยกมาตัดไม่มีไฟแดงมาขั้นคุณก็สามารถวิ่งจากกรุงเทพมหานครไปถึงจังหวัดสงขลาได้โดยมอเตอร์เวย์แต่ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเราใช้งบประมาณเยอะมากเพราะฉะนั้นขอให้ระบบรางเสร็จระบบมอเตอร์เวย์เราก็จะค่อยๆขยับตาม
1: ครับ
0: ซึ่งในอนาคตไม่ว่าคุณจะไปทางรางก็ได
1: ้ครับ
0: คุณจะไปทางถนนก็สะดวก
1: ครับโอ้โหวันนี้เห็นภาพการคมนาคมของไทยทั้งภาพรวมและรวมถึงในกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: ปิดท้ายสำหรับอันซีนครม.กับครม.อนุทินวันนี้ทราบว่าท่านเตรียมรถเมย์ EV บัสใหม่ที่เตรียมจะให้คนกรุงเทพใช้มาให้เราได้ชมกันเดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมกันข้างล่างนิดนึงได้ไหมครับ
0: ครับได้เลยครับ
1: ได้ครับขอบคุณครับนี่ใช่ไหมฮะรถเมย์ EV ที่เตรียมจะมาให้บริการพี่น้องประชาชนในกรุงเทพ
0: ใช่ครับนี่คือรถเมย์ต้นแบบนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งเราจะรับรถในปีหน้า2570ก็คือมีนาเมษาพฤษภา3เดือนนะครับเราจะรับรถ 1,520 คัน
1: ครับ
0: และอีก800คันก็ประมาณสิ้นเดือนธันวาคมคือปลายเดือนธันวาเราจะรับอีก800คัน
1: ครับ
0: รวมทั้งหมดในปี2570เราจะมีรถเมย์ที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยถึง 2,320 คันมาเพื่อการบริการเป็นฟรีรถเพื่อจะส่งเข้าสู่ระบบราง
1: เอาจริงนะฮะไม่ได้อยากแซวกสมกนะดูทันสมัยไม่รู้ว่าเป็นของกสมกนะฮะ
0: ก็ต้องบอกว่าไม่เกินสิ้นปีหน้า
1: ข
0: สมกจะเป็นรถแบบนี้ทั้งหมด
1: 100%ไอ้ตรงนี้เนี่ยเว้นไว้ทำไมครับเป็นเก้าอี้พับเหรอ
0: ตรงนี้ไม่ใช่เก้าอี้พับครับนี่สำหรับคนพิการซึ่งเอารถเข้ามาจอดในโซนนี้และที่สำคัญนะครับว่าเรามีทางลาดให้กับคนพิการเอารถขึ้นมาเองได้ทำให้ใช้บริการรถเมล์ได้สะดวกแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของค่าโดยสารนะครับผู้สูงอายุลด 50% เด็กอายุต่ำกว่า7ขวบไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาลด 50% เช่นกันและที่สำคัญนะครับว่าในอดีตเนี่ยเรามีรถร้อนแต่เมื่อเปลี่ยนเป็น EV เป็นรถมีติดเครื่องปรับอากาศทั้งหมดเนี่ยเราจะไปเก็บอัตราเข้ารถร้อนได้ไหมมันก็คงไม่ได้เพราะฉะนั้นผลต่างตรงส่วนนี
1: ้
0: ก็ได้หารือกับกระทรวงการคลังนะครับ
1: เ
0: พราะกระทรวงคลังเราก็มีออกบัตรสวัสดิการให
1: ้
0: เพราะฉะนั้นทางขสมกจะก็จะต้องรีจิสเตอร์ไว้ว่าขนาดนี้เนี่ยคนที่ใช้บริการร้อนๆเนี่ยประมาณวันละกี่คนก็ประมาณเอาไม่เกิน 300,000 คนซึ่งทางขสมกจะบันทึกเอาไว้ว่าใน 300,000 คนตรงนั้นเนี่ยคุณยังใช้ค่าโดยสารเท่าเดิมในส่วนต่างก็ทางรัฐก็จะเป็นผู้ที่จะให้การสนับสนุนในบัตรเข้าไปเติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการ
1: เขาเป็นรถเมย์ EV เนี่ยอีกอย่างนึงที่ได้ประโยชน์น่าจะเป็นเรื่องของมลพิษนะฮะ
0: ถูกต้องครับต่อไปเราก็จะไม่มีใครข้อหาในส่วนนี
1: ้
0: กับขสมกได้เพราะเราใช้รถไฟฟ้าทั้งหมดสำหรับขสมกเราปิดประตูเพราะเราใช้พลังงานสะอาดทั้งหมด
1: พอเราอยู่บนรถเมย์ ก่อนหน้านี้มันมีข่าวใหญ่ฮะเรื่องความปลอดภัยของคนใช้รถเมล์เพราะว่าบางจุดมันยังมีจุดตัดระหว่างรถเมล์กับรถไฟถนนที่คนใช้กับรถไฟที่สัญจรผ่านเข้ามากลางเมืองอย่างในกรุงเทพตอนนี้เราดูแลเรื่องนี้พวกจุดตัดต่างๆยังไงเพื่อความปลอดภัยในการ
0: อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความรับผิดชอบของรฟท.นะครับอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นเราก็ไม่อยากให้เกิดแต่เมื่อเกิดแล้วเราก็ต้องหาวิธีแก้ซึ่งจริงๆจุดตัดนะครับจากตะวันตกมาจากตะวันออกมาเนี่ยทางเหนือมานี่เสร็จหมดแล้วก็เหลือเฉพาะทางในกรุงเทพกรุงเทพชั้นในนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยเราก็จะไม่รอเราก็จะคิดว่าจุดตัดต่างๆเนี้ยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะแก้ปัญหาโดยการยกระดับของรถไฟเนี้ยแล้วให้รถเมล์หรืออะไรเนี้ยวิ่งลอดใต
1: ้
0: ซึ่งลอดใต้สะพานไปซึ่งตรงนั้นเนี้ยมันจะเป็นการแก้ปัญหาที่ถาวรว่าไม่มีจุดตัดในกรุงเทพมหานค
1: ร
0: กระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟประเทศไทยเราก็จะต้องค่อยๆดำเนินการในส่วนนี้แต่ก็ไม่ช้านะครั
1: รบ
0: ต้องพยายามรีบให้ได้เร็วที่สุดก็คาดว่าในสิ่งต่างๆที่ผมเล่ามาทั้งหมดในเรื่องของจุดตัดก็พยายามจะทำให้จบภายใน6ปีนี้ให้ได
1: ้
0: นะครับแต่สูงสุดก็ไม่เกิน10ปีเราต้องทำในส่วนนี้จบแต่ที่สำคัญในประเด็นรับงบประมาณนี
1: ่ครับ
0: งบประมาณก็เป็นข้อจำกัดอีกอันนึงนะครับแต่ถ้าหากว่าเมื่อรถขอสมกในอนาคตนะครับถ้าเราใช้ EV ทั้งหมดส่วนที่ประหยัดทันทีคือ
1: น้ำมัน
0: ค่าพลังงานเชื้อเพลิงเนี่ยเราลดได้นะครับในฟีดรถ 2,320 คันเนี่ยเราลดได้ถึงประมาณ 1,200 ล้านบาท
1: โ
0: อ้และค่าซ่อมบำรุงอะไรทั้งหมดเนี่ยอีกปีนึงประมาณสักใกล้เคียง 2,000 ล้านเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเนี่ยเอาว่า 3,000 ถึง 3,200 ล้านเนี่ยเราสามารถลดค่าใช้จ่ายจากปัจจุบันนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นในอนาคตเมื่อมีรถเมล์ที่เป็น EV หมดแล้วเป็นรถที่ทางคสบคเราเช่ามาทั้งหมดเมื่อครบอายุของการใช้งาน7ปี8ปีเราก็ให้ผู้ประกอบการที่ให้เราเช่าเนี่ยเปลี่ยนรถคันใหม
1: ่
0: เกิดรถเสียเขาก็ต้องมีรถสำรองให้เราใช
1: ้
0: เพราะฉะนั้นรถเรามีคงที่เท่าไหร่ก็คงที่เท่านั้นที่คือข้อได้เปรียบแต่ที่สำคัญคืออะไร1ลดเรื่องของคำว่าสิ่งแวดล้อมเราใช้พลังงานสะอาดคือใช้ EV คือใช้ไฟฟ้านะครับลด PM 2.5 นะครับคุณภาพชีวิตผู้โดยสารดีขึ้นเพราะคุณนั่งรถปรับอากาศไม่ว่าคุณจะจ่ายกี่ตังค์คุณก็นั่งรถปรับอากาศเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นจะไม่มีคำว่าแบ่งชั้นวรรณะต่อไปเราให้ความเท่าเทียมกันหมดให้ความเสมอภาคหมดนี่คือนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลครับ
1: ครับวันนี้โอ้โหเห็นภาพใหญ่นะครับที่เรามีภาพฝันร่วมกันคือการเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว
0: ที
1: ่สำคัญคือการเดินทางในยุคคมนาคมที่เข้ามาร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะแล้วก็ที่สุดก็คือเรื่องของความเท่าเทียมของพี่น้องประชาชนที่จะได้ใช้บริการที่ดีร่วมกันวันนี้ขอบพระคุณท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับท่านนายกรัฐมนตรี
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับ
0: โอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการคุยกับครม.อนุทินโดยรับสัญญาณจาก NBT 2HD ครับ

0: จรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการพอเพียงเพื่อเพียงพอค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการพอเพียงเพื่อเพียงพอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์และทาง Facebook Fanpage สวท.บุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ช่วงเวลา 9:30 ถึง 10:00 นวันนี้พบกับดิฉันนางนิ่มนวลประสงค์ดีและ
1: ดิฉันนางสาวธนวรค่ะ
0: เราทั้งสองคนนะคะจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะวันนี้นะคะก็จะมีข้อมูลข่าวสารดีๆมาเล่าสู่ในส่วนของผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันนะคะในส่วนของเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยหรือเรียกว่าสาธารณภัยนะคะน้ำท่วมในพื้นที่นะคะสาเหตุนะคะก็คือเกิดจากเหตุอุทกภัยได้รับอิทธิพลนะคะจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางที่เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งมีกำลังแรงขึ้นนะคะในสถานการณ์จึงให้มีในส่วนของเกิดสถานภัยน้ำท่วมในพื้นที่นะคะหลายๆจังหวัดในจังหวัดบุรีรัมย์ก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีในส่วนของพื้นที่ประสบสถานภัยในสถานการณ์ดังกล่าวส่วนจะมีรายละเอียดในพื้นที่อำเภออะไรบ้างนะคะก็จะขออนุญาตในส่วนของทางคุณไทวันได้ส่วนของเล่ารายละเอียดให้ฟังค่ะ
1: ค่ะในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เรานะคะได้รับผลกระทบนะคะมีตั้งแต่วันที่24กันยายนนะคะ2569นะคะโดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบนะคะจำนวน12อำเภอด้วยกันได้แก่นะคะอำเภอนางรองอำเภอระหารทรายอำเภอปักคนชัยอำเภอชำนิอำเภอบ้านกรวดอำเภอประคำอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอลำไปมาศอำเภอนนดินแดงอำเภอพับพลาชัยอำเภอกระสังนะคะและอำเภอหนองกี่นะคะเป็นพื้นที่ด้านการเกษตรเสียหายนะคะกว่า 138,885 ไร่นะคะแบ่งเป็นด้านพืชนะคะที่ได้รับความเสียหายนะคะจำนวน11อำเภอ69ตำบล608หมู่บ้านพื้นที่คาดว่าจะเสียหายรวมนะคะ138,805 ไร่นะคะเกษตรกรประสบภัยนะคะทั้งหมด 23,251 รายแบ่งเป็นข้าวนะคะจำนวน 117,062 ไร่พืชไร่นะคะ 21,365 ไร่ไม้ผลและไม้ยืนต้น458ไร่ส่วนความเสียหายด้านประมงนะคะพื้นที่ได้รับผลกระทบนะคะ7อำเภอด้วยกันเกษตรกรทั้งสิ้น523รายพื้นที่ความเสียหาย465ไร่บ่อปลารวมทั้งหมดนะคะ563บ่อส่วนด้านปศุสัตว์นะคะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบคือ4อำเภอด้วยกันนะคะมีเกษตรกรที่ประสบภัยทั้งหมด328รายสัตว์เลี้ยงได้รับความเสียหายก็มีได้แก่นะคะโค966ตัวกระบือ318ตัวสุกร539ตัวแพะแกะนะคะ16ตัวและเป็ดไก่นะคะจำนวน980ตัวค่ะ
0: ค่ะจากข้อมูลที่ทางคุณอุทัยวันนะคะได้แจ้งรายละเอียดให้ทางผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์เองนะคะก็ได้มีในส่วนของการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่นะคะทั้ง12อำเภอเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: รวมๆแล้วนะคะในจังหวัดบุรีรัมย์รวมมีพื้นที่นะคะเสียหายทั้งหมดก็คือ74ตำบล645หมู่บ้าน1เทศบาลแล้วก็12ชุมชนนะคะ
0: ทั้งนี้นะคะทั้งภาคส่วนราชการในส่วนของจังหวัดและอำเภอนะคะก็ได้ดูแลและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะรวมทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้ช่วยเหลือให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่นะคะเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้นโดยการจัดทำถุงยังชีพเพื่อมอบให้กับ พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในบางอำเภอไปแล้วนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของส่วนราชการในสังกัดนะคะที่ให้การช่วยเหลือตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงานนะคะอย่างเช่นในส่วนของสำนักงานจังหวัดเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็มีในส่วนของการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายนะคะเพื่อดำเนินการให้การช่วยเหลือเกษตรกรพี่น้องต่อไปนะคะว่าในส่วนของจากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะมีความเสียหายด้านหรือได้รับผลกระทบในพื้นที่อย่างไรบ้างนะคะ
1: ในการช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะหน่วยงานสังกัดในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราได้ลงพื้นที่บางอำเภอนะคะได้มอบถุงยางชีพไปแล้วบางส่วนค่ะแล้วก็ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนะคะมีการนำเสบียงอาหารนะคะไปแจกให้กับสัตว์นะคะให้ผู้เลี้ยงสัตว์บางส่วนก็อย่างมีอาหารไก่อาหารสุกรแล้วก็ชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์นะคะของปศุสัตว์ได้นำลงไปช่วยเหลือเบื้องต้นค่ะ
0: สำหรับในส่วนของสำนักงานการปฏิรูปจังหวัดบุรีรัมย์เองนะคะก็มีในส่วนของการลงพื้นที่นะคะสำรวจพื้นที่ในเขตปฏิรูปเพื่อสำรวจความเสียหายการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องเกษตรกรนะคะแล้วก็ประชาชนในพื้นที่รวมทั้งได้มอบถุงยางชีพด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะส่วนสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์นะคะมีการจัดเตรียมน้ำหมักชีวภาพสารสำเร็จรูปนะคะพอดอ6เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะคะในการบำบัดน้ำเสียนะคะให้ดีขึ้นนำมาแจกจ่ายจำนวนมากค่ะ
0: ในส่วนของน้ำเสียตรงนี้ถ้าน้ำมันท่วมขังมากมันก็จะทำให้
1: เน่าเหม็น
0: ใช่ไหมคะ
1: กลิ่นแรงค่ะ
0: ใช่ค่ะจะช่วยได้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราสามารถในส่วนของมีในส่วนของรายละเอียดว่าในช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ว่าน้ำหมักที่ได้รับไปหรือสารน้ำหมักชีวภาพเนี่ยค่ะรับไปมันถ้าเรานำไปดำเนินการต่อในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังเนี่ยค่ะก็จะช่วยบรรเทาในส่วนของมลพิษในเรื่องของกลิ่นเน่าเสียได
1: ้ออกซิเจนในน้ำได้อะค่ะ
0: อีกครั้งยังช่วยปรับสภาพน้ำท่วมขังให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีในส่วนของโครงการชนประทานบุรีรัมย์นะคะซึ่งมีในส่วนของภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในช่วงของสถานการณ์อุทกภัยนะคะรวมทั้งก็ยังมีในส่วนของภารกิจนะคะในการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายหรือความมั่นคงความแข็งแรงให้มีการพร้อมการใช้งานในส่วนของอาคารชนประทานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแต่ละอำเภอนะคะเพื่อให้สามารถกลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องจากลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดกำชับเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปปช.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนร่วมกับคุณโจอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพลพีสุวรรณชวีและนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่ส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังมีบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดทางภูมิประเทศซึ่งต้องแก้ไขเฉพาะหน้าโดยเฉพาะในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งระบายน้ำพร้อมนำประชาชนกลับเข้าที่พักอาศัยเร่งจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลและทำความสะอาดพื้นที่ครั้งใหญ่หรือบิ๊กคลีนนิ่งนอกจากนี้ยังเน้นย้ำเรื่องการเฝ้าระวังโรคระบาดหลังน้ำท่วมสร้างแซมระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมให้พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยรวมถึงสั่งการให้ทุกจังหวัดเร่งส่งรายชื่อผู้ประสบภัยเข้าเกณฑ์เพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดพร้อมสั่งเตรียมแผนรับมือฝนระลอกใหม่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดรวมถึงเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์อย่างใกล้ชิดชวิษาประทุมมารายงาน
1: ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมแล้วหลังธนาคารออมสินเร่งโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยโดยตรง
7: ณที่ทำการชุมชนจอกจอเขตเทศบาลนครแม่สอดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากสาขาแม่สอดร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอดพบปะและติดตามการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569พบว่าธนาคารออมสินได้ดำเนินการโอนเงินสำเร็จแล้วจำนวน61รายคงเหลือ1รายซึ่งดำเนินการแก้ไขแล้วในเรื่อง ื่องของการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยการผูกบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งผู้ประสบอุทกภัยได้กล่าวขอบคุณและซาบซึ้งในการช่วยเหลือของรัฐบาลทั้งนี้นายภัสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เร่งรัดให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดตากประชุมด่วนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: จังหวัดสกลนครติดตามสถานการณ์น้ำหนองหานปริมาณน้ำอยู่ในระดับเก็บกักรองนายกรัฐมนตรีกำชับบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด
8: สถานการณ์น้ำหนองหานจังหวัดสกลนครล่าสุดมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ 266.924 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละร้อยของความจุเก็บกักเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ5ขณะที่มีน้ำไหลเข้าเฉลี่ยวันละ 1.13 ล้านลูกบาศก์เมตรและยังไม่มีฝนตกเพิ่มในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ได้เปิดประตูระบายน้ำ1บานเพื่อบริหารจัดการระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและปลอดภัยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ดร.ทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำหนองหานที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนครโดยมีนางรนิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานสถานการณ์รองนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบและเหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวสกลนครอย่างยั่งยืนอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11 นาฬิกา

0: รณ์ที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
0: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์

0: 9และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
2: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมังนี
1: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
2: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
1: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
2: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
1: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
2: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
1: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
2: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
3: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 MHz ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปก็จะได้ฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ติดตามทาง Facebook สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการร่วมสร้างประเทศไทยได้ทุกวันเสาร์ค่ะเวลา 10:00 นโดยประมาณถึง 11:00 นในการที่ช่วงนี้จะมาติดตามข่าวสารกับครม.เห็นชอบเพิ่มพื้นที่ประสบภัยจังหวัดสมุทรสงครามนะคะซึ่งท่านนายกเองกำชับทุกจังหวัดเร่งส่งรายชื่อให้ปอพอเพื่อให้ทางธนาคารออมสินนะคะโอนเงินเยียวยาให้ประชาชนโดยที่สุดค่ะโดยเมื่อวันที่25 สิงหาคม 2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบนะคะในเรื่องของหลักการเงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงปีทุกภัยในช่วงฤดูฝนนะคะปี2569นะคะกรณีบ้านถูกน้ำท่วมตั้งแต่7 วันขึ้นไปค่ะได้รับ 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะคะแล้วก็กรณีน้ำล้อมตามหลักเกณฑ์ 5,000 บาทนะจำนวน41จังหวัดนะคะซึ่งในส่วนการอนุมัติก็นะคะโดยการมีการอนุมัติในเรื่องของกรอบวงเงินงบประมาณนะคะ558,739,000 บาทค่ะจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นะคะซึ่งเป็นงบกลางค่ะในการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นนะคะวันที่22 กันยายน 2569ค่ะคณะรัฐมนตรีก็มีมติให้จ่ายเงินช่วยเหลือนะคะสำหรับภัยที่เกิดตั้งแต่วันที่15 พฤษภาคม 2569ถึง30 กันยายน 2569เท่านั้นนะคะจากนั้นค่ะในวันที่29 กันยายน 2569เนี่ยคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบในเรื่องของการเพิ่มพื้นที่อีก24จังหวัดค่ะแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะรวมเป็น65จังหวัดและกรุงเทพมหานครค่ะโดยอนุมัติงบประมาณไว้ที่วงเงินนะคะ 4,731,666,600 บาทนะคะแล้วก็ในวันที่30 กันยายน 2569ค่ะจังหวัดสมุทรสงครามนะก็ได้ไปการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะคะเนื่องจากเกิดอุทกภัยจากฝนตกหนักการแล้วก็มีครัวเรือนได้รับผลกระทบจำนวน 22,357 ครัวเรือนนะคะแล้วก็วันที่6 ตุลาคม 2569คณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นชอบเพิ่มจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเป็นจังหวัดประสบภัยให้ได้รับเงินเยียวยา 9,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะตามหลักเกณฑ์แล้วก็วงเงินที่เคยได้รับการอนุมัติไว้แล้วนะคะซึ่งกรณีดังกล่าวคุณผู้ฟังยังไม่ได้เข้าเกณฑ์ความคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะเนื่องจากเกิดอุทกภัยก่อนวันที่1 ตุลาคม 2569ค่ะตอนนี้ค่ะท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านในฐานะเป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็สั่งการเลยค่ะให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วนะคะปัจจุบันบอกว่ามีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า60จังหวัดกว่า 1.2 ล้านคนนะคะแล้วก็ให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประสานธนาคารออมสินเร่งโอนเงินให้ประชาชนตามลำดับค่ะของรายชื่อนะคะกำชับให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจและส่งรายชื่อผู้ประสบภัยมายังปภ.ซึ่งมี2จังหวัดที่ยื่นเข้ามาแล้วนะคะก็คือสระแก้วและกระบี่นะคะซึ่งปภ.ก็จะส่งข้อมูลไปยังทางธนาคารออมสินค่ะเพื่อจะได้มีการโอนเงินนะเข้าบัญชีผู้ประสบภัยในช่วงวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคุณฟังกับท่านนายกรัฐมนตรีก็เร่งในเรื่องของสั่งการให้เร่งโอนเงินเยียวยานะคะน้ำท่วมโดยไม่ต้องรอสถานการณ์คลี่คลายคุณผู้ฟังแล้วก็ร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานครบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูเมืองนะคะโดยที่9 ตุลาคม 2569ท่านอนุชินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เปิดเผยภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะว่าสถานการณ์การระบายน้ําในภาพรวมดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากในเรื่องของปริมาณฝนน้อยลดลงต่ำกว่าที่คาดการไว้โดยเฉพาะโดยขนาดเนี้ยบอกว่าเหลือเพียงบางจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังอย่างเช่นหมู่บ้านฟอร์ราวิลในกรุงเทพมหานครค่ะรวมถึงบางพื้นที่ในจังหวัดชายเชียงแสนและปราจีนบุรีนะคะซึ่งทุกหน่วยงานบอกว่ากำลังเร่งนะระบายน้ำอย่างเต็มที่เลยค่ะคุณผู้ฟังโดยอาศัยช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนลดลงนะคะ
ส่วนด้านมาตรการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนะคะขณะนี้ทางสำนักงบประมาณได้โอนเงินงบประมาณไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.นะคะแล้วก็ส่งต่อให้ทางธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วค่ะโดยเริ่มทยอยโอนเงินตรงเข้าบัญชีประชาชนแล้วกว่า 11,000 ครัวเรือนนะคะทั้งนี้ก็ได้มีการกำชับนะให้ทางหน่วยงานเร่งรัดกระบวนการสำรวจและส่งมอบรายชื่อผู้ประสบภัยทันทีโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดลงค่ะหากพื้นที่ใดนะคะสำรวจเสร็จแล้วก็ผ่านการตรวจสอบควรจะสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นะคะให้เร่งส่งรายชื่อมาอย่างปภ.เพื่อนมันโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนโดยเร็วที่สุดเลยค่ะตอนนี้ค่ะในพื้นที่กรุงเทพมหานครปภ.ได้มีการสนับสนุนกำลังพลแล้วก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยร่วมกับกรุงเทพมหานครนะคะในการที่จะทำกิจกรรมรีคลีนนิ่งนะคะเพื่อเร่งจัดเก็บขยะหลังน้ำลดค่ะแล้วก็ที่มันกีดขวางเนาะการจราจรแล้วก็การอุดตันทางระบายน้ำเพื่อฟื้นฟูพื้นที่แล้วก็คืนความเป็นอยู่ให้กับพี่น้องประชาชนค่ะนี่เป็นหลักข่าวสารในช่วงนี้ที่จะมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ติดตามทาง Facebook สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเรียนจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสาคุณรับหน้าที่ดำเนินการซึ่งคนฟังสามารถติดตามรับฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยได้ทุกวันเสาร์นะคะเวลา 10:00 นโดยประมาณถึง 11:00 นค่ะมาสู่ช่วงนี้มาติดตามข่าวสารจากกรมการค้าภายในกันบ้างที่ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าช่วงการกินเจนะคะประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นค่ะซึ่งทางนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในมีการเปิดเผยนะคะว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าช่วงสถานกินเจนะคะณชุมชนเล่งบ้วยเอี้ยนะคะเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพบเลยค่ะว่าในเรื่องการจับจ่ายใช้สอยไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นค่ะขณะที่ราคาสินค้าส่วนใหญ่ยังทรงตัวนะคะและวัตถุดิบอาหารเจร้ายรายการมีราคาลดลงค่ะทั้งเห็ดหอมดอกไม้จีนและแปะกล้วยโดยกรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการนะคะจัดโปรโมชั่นและตรึงราคาค่ะเพื่อช่วยลดภาระนะคะค่าใช้จ่ายประชาชนในช่วงของเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10-18ตุลาคม2569นะคะส่วนราคาผักสดที่ปรับตัวสูงขึ้นจากน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในภาคกลางและภาคตะวันตกทำให้ผลผลิตลดลงค่ะคุณผู้ฟังขณะที่ความต้องการผักช่วงของเทศกาลกินเจเพิ่มขึ้นนะคะกรมค้าภายในจึงประสานตลาดกลางและเกษตรกรเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดค่ะก็ส่งผลให้ราคาผักนี้เริ่มลดลงอย่างเช่นผักบุ้งจีนเนี่ยจาก100บาทก็เหลือ60บาทต่อกิโลกรัมนะคะแล้วก็ผักกาดขาวจาก18บาทเหลือ14บาทต่อกิโลกรัมค่ะขณะที่ต้นหอมราคายังผันผวนตามความต้องการซื้อนะคะพร้อมทั้งในเรื่องการเชื่อมโยงผลผลิตจากภูมิภาคต่างๆเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นนะคะและคาดว่าราคาผักจะทยอยกลับสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันหลังสิ้นสุดในเรื่องของเทศกาลกินเจค่ะซึ่งท่านวัฒนศักดิ์ก็ยังเน้นย้ำนะในเรื่องของความร่วมมือผู้ค้าและผู้ประกอบการนะคะดูแลราคาสินค้าช่วงเทศกาลกินเจทั้งในเรื่องของวัตถุดิบและอาหารปรุงสำเร็จนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนเลือกซื้ออาหารเจในราคาที่เหมาะสมนะคะแล้วก็หากพบการขายสินค้าที่ไม่เป็นธรรมหรือว่าปิดป้ายแซงราคานะคะหรือว่าไม่ได้ปิดป้ายอะไรใดๆเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะแจ้งสายด่วนได้นะคะกรมค้าภายใน1569ค่ะแล้วมาติดตามข่าวสารจากท่านรัฐมนตรีช่วยวรศิษย์กันบ้างยืนยันในเรื่องของกระทรวงมหาดไทยดำเนินการเต็มที่นะคะไม่กล้าล่วงการทำงานของสำนักงานปปช.เร่งดำเนินการเรียกบรรจุผู้สอบท้องถิ่นโดยสุจริตภายในวันที่20ตุลาคมนี้โดยนายวรศิษย์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เปิดเผยถึงกรณีกรมราชทัณฑ์ปล่อยตัว3ผู้ต้องหาในคดีทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นค่ะเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ส่งฟ้องไม่ทันตามกำหนดเวลาฝากขังนะคะโดยยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังค่ะแต่เนื่องจากคดีนี้นะคะมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากก็ส่งผลให้ทางปปช.อาจต้องใช้เวลาในการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบทั้งนี้นะคะการที่ไม่สามารถที่จะส่งฟ้องได้ทันกำหนดปล่อยตัวไม่ได้หมายความว่าคดีจะสิ้นสุดนะคะเมื่อปปช.สรุปสำนวนและสั่งฟ้องนะคะกระบวนการทางกฎหมายจะดำเนินต่อตามขั้นตอนทันทีค่ะคุณผู้ฟังซึ่งกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเคารพกระบวนการแล้วก็ไม่ก้าวล่วงการทำงานขององค์กรอิสระนะคะสำหรับความคืบหน้านะคะในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดกระบวนการบรรจุแต่งตั้งผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันโดยสุจริตค่ะคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นไม่เกินวันที่20ตุลาคมนี้นะคะมาติดตามอีกข่าวนึงในช่วงนี้ก็แล้วกันกับท่านรัฐมนตรีจุลพันธ์กันบ้างก็วางกรอบพัฒนา Human Skill for Youth เสริมทักษะเยาวชนไทยค่ะปรับกิจกรรมให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานซึ่งนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านก็ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาทักษะความเป็นมนุษย์หรือว่า Human Skill สำหรับเยาวชนไทยค่ะแล้วก็ปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความสนใจของคนรุ่นใหม่นะคะซึ่งที่ประชุมก็มีการหารือกันในเรื่องของกรอบแนวทางการดำเนินงาน Human Skill for Youth เพื่อส่งเสริมทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานของเยาวชนนะคะก็คู่กับทักษะวิชา
ชีพนะคะโดยมุ่งเน้นการรู้จักตัวตนเองนะคะการเข้าใจผู้อื่นและการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหานะคะการทำงานร่วมกันและการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานค่ะโดยนำกรอบทักษะและองค์กรองค์การแรงงานระหว่างประเทศนะคะแล้วก็แนวทางระดับสากลมาประกอบการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะคะยังได้มีการหารือในเรื่องของแนวทางบริการการทำงานระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมการจัดหางานเพื่อที่จะเชื่อมโยงการพัฒนาทักษะกับการแนะนำอาชีพค่ะพร้อมปรับรูปแบบกิจกรรมให้เข้าถึงเยาวชนผ่านการเรียนรู้แล้วก็ลดลงมือปฏิบัติจริงนะคะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะที่นายจ้างต้องการค่ะแล้วก็เปิดโอกาสให้เยาวชนค้นพบศักยภาพของตนเองค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพนะคะทั้งนี้ค่ะกระทรวงแรงงานมุ่งส่งเสริมการพัฒนาทักษะเยาวชนอย่างรอบด้านทั้งทักษะวิชาชีพแล้วก็ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นค่ะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพและยกระดับศักยภาพกำลังแรงงานไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตนะคะที่เป็นรายข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

กลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการร่วมสร้างประเทศไทยในทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ FM 101.5 มีเกือฮือและติดตามทาง Facebook สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสาคุณรับหน้าที่หน่วยงานคุณฟังสามารถติดตามรับฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยได้นะคะทุกวันเสาร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทีนี้มาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างข่าวแรกเป็นข่าวที่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเขาเลื่อนนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดและจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนเป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติรอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนเขต3ค่ะซึ่งวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมานายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียนนักศึกษาประจำจังหวัดและอำเภอประจำปี2569รอบคัดเลือกค่ะนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดบุรีรัมย์และการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนประจำปี2569นะคะที่สนามกีฬาเขากระโดงสเตเดียมตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยมีนางกัญญารัตน์ท่วมไทยสงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26รองกอรมนจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการผู้ตัดสินผู้ฝึกซ้อมเอาไปค่ะผู้ฝึกสอนนะคะแล้วก็นักกีฬาร่วมกิจกรรมกับคุณผู้ฟังซึ่งอาทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่12กันยายนถึง9ตุลาคม2569นะคะที่สนามกีฬาภายในจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนได้มีการเล่นและการแข่งขันฟุตบอลร่วมกันอย่างกว้างขวางค่ะพัฒนาทักษะนะคะการเล่นกีฬาฟุตบอลและเยาวชนให้เยาวชนและประชาชนมีมาตรฐานสูงขึ้นนะคะซึ่งบอกว่ามีนักกีฬารุ่นอายุไม่เกิน16ปีนะคะมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน42ทีมค่ะแล้วก็รุ่นอายุไม่เกิน18ปีมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน30ทีมนะคะซึ่งเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่46ประจำปี2570นะคะรอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนขีด3นะคะที่จังหวัดยะโสธรต่อไปค่ะมาติดตามข่าวสารกันต่อกับทางกรมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างก็จัดกิจกรรมนะคะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะคะเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานะคะทางสำนักงานคุ้มประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์โดยนางนงนุชกุมสัตตาผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็มอบหมายให้ทางนางสาววนิดาทัศนานุตรีนะคะพนักงานคุ้มประพฤติชำนาญการควบคุมกลุ่มผู้คุมประพฤตินะคะพื้นที่1ค่ะพร้อมด้วยนางสาวนิภาพรยอดผลนะคะพนักงานคุมประพฤติกิจกรรมรับรายงานตัวแล้วก็บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะคะซึ่งตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีค่ะคุณผู้ฟังซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยเขาจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะโดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติ28คนค่ะแล้วก็อาสาสมัครคุมประพฤติ9คนนะคะเขาร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดป่าหนองม่วงตำบลประโคนชัยอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระมหากษัตริย์รูปผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทยนะคะแต่ว่ายังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ถูกคุมความประพฤติได้มีโอกาสได้ทำความดีเพื่อสังคมค่ะแล้วก็สร้างจิตสำนึกด้วยจิตสาธารณะนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูแล้วก็คืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสะท้อนถึงความร่วมมือนะคะในเรื่องของระหว่างเจ้าหน้าที่อาสาสมัครแล้วก็ผู้ถูกคุมความประพฤตินะคะแล้วก็มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชนและสังคมค่ะพร้อมทั้งเป็นการปลูกฝังแนวคิดแล้วก็การทำความดีเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมนะคะแล้วก็เป็นรากฐานสำคัญในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็ความสามัคคีให้กับประชาชนด้วยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งข่าวสุดท้ายวันนี้เป็นข่าวที่ประธานรัฐสภานั้นลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการจัดเตรียมงานมหกรรมท่องเที่ยวลำปลายมาสนะคะบ้านเมืองน่าอยู่ด้วยพลังรักศรัทธาโดยวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาที่สำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาสนะคะนายสมพลสารามประธานรัฐสภาก็เดินทางมาติดตามความคืบหน้าและหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวลำปลายมาส
บ้านเมืองน่าอยู่ด้วยพลังรักศรัทธานะคะที่เขาประชุมเทศบาลเมืองลำไปมาชั้นหนึ่งค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็มีนายศักดิ์สารำนะคะสมาชิกสภาผู้แทนและจอนจังหวัดเวลำแล้วก็พันจ่าโททวีพิมพ์อุบลในอำเภอลำไปมาร่วมด้วยหัวหน้าส่วนการจาก6อำเภอก็คือที่อำเภอลำไปมานะคะมีอำเภอหนองหงมีอำเภอนาโพบ้านใหม่เจริญผู้ใจสองและคูเมืองคุณผู้ฟังก็เข้าร่วมหารือกันนะคะติดตามความคืบหน้าในเรื่องการเตรียมงานคุณผู้ฟังซึ่งการหารือครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการมุ่งเน้นการบริการความทำงานระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกันเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะแล้วก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนะคะก็จะนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนในการที่เป็นหลักข่าวสารทั้งหมดนะคะในรายการร่วมสร้างประเทศไทยที่นำมาฝากกันค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเรวดีของสาคนต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับพบใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับกระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเป็นของขวัญปีใหม่2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
1: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
1: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
1: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทเป็นของขวัญปีใหม่2570แก่ประชาชน
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนโดยกำหนดอัตราแรกเข้า17บาทและคิดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อรอบการเดินทางโดยไม่เก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเมื่อเปลี่ยนสายในการนี้มอบหมายรฟม.เป็นผู้ดูแลระบบและให้ธนาคารกรุงไทยจัดการระบบคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้โดยสารภายใน3วันรองรับการชำระเงินรูปแบบ EMV ผ่านบัตรเครดิตและเดบิตพร้อมเร่งประสานปรับเปลี่ยนระบบบัตรแรบบิตให้รองรับตามกำหนดเวลาสำหรับขนส่งมวลชนทางบกขสมก.เตรียมนำรถเมล์ไฟฟ้า EV จำนวน 2,320 คันเข้ามาให้บริการโดยจะทยอยส่งมอบชุดแรก 1,520 คันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2570และส่วนที่เหลือภายในสิ้นปีพร้อมเตรียมจัดทำแผนปรับเส้นทางรถเมล์ให้สั้นลงเพื่อทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เชื่อมต่อเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าโดยคาดว่าจะเริ่มประกาศใช้เส้นทางใหม่ได้ภายในไตรมาสที่4ของปี2570ชวนันท์มาลีรายงาน
4: บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมมือกับกรุงเทพมหานครนำศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
6: พันเอกสรรพชัยหุวนันท์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เปิดเผยว่า NT ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครหรือกทมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดย NT ได้เร่งติดตั้งจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือฟรี Wi-Fi ภายในศูนย์บริการสถานศึกษาและพื้นที่ของกรุงเทพมหานครรวม22แห่งเพื่อช่วยลดข้อจำกัดด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประสบภัยสามารถลงทะเบียนยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ได้อย่างสะดวกรวดเร็วนอกจากนี้ NT ยังให้ความสำคัญกับการรักษาความต่อเนื่องของระบบสื่อสารโดยได้ส่งทีมงานเทคนิคเข้าเฝ้าระวังและตรวจสอบโครงข่ายในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานกู้ภัยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมตอกย้ำบทบาทการเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารหลักของประเทศที่พร้อมสนับสนุนภาครัฐและประชาชนในทุกวิกฤตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: ตำรวจบราซิลช่วยเด็กอนุบาล13คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเมืองกูริชิบาทางตอนใต้ของบราซิลสำนักข่าว AFP รายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบราซิลเข้าช่วยเหลือเด็กอนุบาล13คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลนครกูริชิบารัฐปารานาทางตอนใต้ของบราซิลเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเด็กทั้ง13คนรอดชีวิตแต่ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย1คนหลังผู้ก่อเหตุบุกเข้าไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้พร้อมอาวุธมีดก่อนกักขังเด็กไว้ในห้องแล้วราดของเหลวไวไฟและถือไฟแช็กเตรียมจุดไฟเผาอาคารนายอเล็กซานเดรโลเปสดิอาสผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษของตำรวจรัฐปารานาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการปิดล้อมและเจรจากับผู้ก่อเหตุนานประมาณ2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงก่อนตัดสินใจบุกเข้าช่วยเหลือและวิสามันฆาตกรรมผู้ก่อเหตุซึ่งเริ่มทำร้ายเด็กที่ถูกจับเป็นตัวประกันขณะที่แรงจูงใจในการก่อเหตุยังไม่ทราบชัดเจนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพี่บูนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา

เข้าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการ Thailand แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์กับปัจจุบันดำเนินรายการโดยชลธรจันยาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการไทยแลนด์แดนสยามกับผมชโลธรจันยาครับท่านผู้ฟังครับเพลงที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปนั้นนะครับคือลายเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะครับซึ่งเป็นเพลงที่เรียบเรียงโดยอาจารย์ทองเบศทับถนนนะครับอันนี้ผมขออนุญาตนำนะครับนำเพลงมาจากทางช่องของอาจารย์ทองเบศทับถนนนะครับโดยมีผู้ขับร้องคือคุณตั้มณัฐพลคุณพิมพรทิพย์โดยเนื้อร้องและทำนองนั้นโดยเต้ยยุทธนานะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์ทองเบศทับถนนสืบเนื่องจากในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ฟังผมได้นะครับไปดูการซ้อมย่อยนะครับในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั้นนะครับจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามในวันจันทร์ที่ผ่านมาวันจันทร์ที่5ก็เลยได้ไปดูนะครับผมจับจองที่นะครับในบริเวณเชิงสะพานพระราม8โดยการตั้งขบวนเรือนั้นเขาตั้งตั้งแต่ท่าวาสุกรีนะครับจากนั้นพอมาท่าวาสุกรีจึงผ่านสะพานพระราม8มีอยู่2ที่นะครับในการซ้อมย่อยครั้งนี้เราก็ได้เห็นถึงความพร้อมเพรียงถึงความงดงามอย่างสมพระเกียรติแม้ว่าการซ้อมย่อยนั้นนะครับยังมีซ้อมอีกหลายครั้งและจะไปในวันซ้อมใหญ่ซ้อมใหญ่ก็คือวันที่21ตุลาคมและวันที่28ตุลาคมจากนั้นก็จะเป็นวันพิธีจริงนะครับในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั้นเสด็จพระราชดำเนินในการถวายผ้าพระกฐินในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนแม่ท่านผู้ฟังแม้ว่าได้ดูแค่เป็นพิธีซ้อมย่อยเท่านั้นนะครับเรายังได้รับรู้เรายังได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ถึงศิลปะวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจของคนไทยเราในวันนี้เนื้อหาของรายการ Thailand แดนสยามของผมนะครับก็จะนำเรื่องราวนะครับเพราะว่าในระหว่างที่เหลือพระที่นั่งในระหว่างที่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนั้นได้แล่นผ่านสถานที่ต่างๆตั้งแต่ท่าวาสุกรีสะพานพระราม8ไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามขบวนเรือผ่านสถานที่ใดบ้างท่านผู้ฟังผมนี่เป็นคนที่ชอบสังเกตนะครับชอบดูสถานที่ท่องเที่ยวชอบดูสถานที่ในบริเวณของเรื่องเล่าของเราวันนี้ผมก็เลยนำสถานที่ต่างๆที่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนั้นได้ดำเนินผ่านนะครับว่ามีสถานที่ใดบ้างอย่างแรกเลยในการเริ่มต้นเรือนะท่านผู้ฟังเรือขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนั้นในเส้นทางพระราชดำเนินนั้นนะครับเราต้องเริ่มต้นที่ท่าวาสุกรีท่าวาสุกรีนี่คำว่าวาสุกรีจริงๆเป็นชื่อพญานาคท่านผู้ฟังเป็นชื่อพญานาคนะครับซึ่งพญานาคกับความเชื่อของพวกเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสายน้ำเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมานานครับตามโบราณราชประเพณีนะครับโดยวิธีคิดของชาวกรุงเก่าตั้งแต่อยุธยาแล้วเขาก็มีการเล่ากันมาว่าพระราชวังหลวงนั้นจำเป็นที่จะต้องมีอาณาเขตติดกับแม่น้ำและก็สร้างตำหนักที่ประทับเนื่องด้วยการเอื้ออำนวยต่อการเดินทางทางชลมารคหรือว่าทางแม่น้ำนั่นเองในสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์ท่านผู้ฟังท่าวาสุกรีนี้นะครับมีปรากฏขึ้นปรากฏในการสร้างท่าวาสุกรีขึ้นในช่วงล้นเก้ารัชกาลที่5นะครับซึ่งขณะนั้นพระองค์ท่านเสด็จกลับจากการประพาสยุโรปในครั้งแรก พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชวังดุสิตขึ้นเพื่อเป็นพระราชอุทยานที่ประทับแห่งใหม่เมื่อพระราชวังดุสิตถูกสร้างขึ้นก็จำเป็นที่ต้องมีท่าเรือหลวงเช่นเดียวกับท่าเรือของพระบรมมหาราชวังท่าที่เรือพระราชวังดุสิตนะครับเป็นท่าเรือตรงนี้ที่อยู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็คือท่าวาสุกรีนั่นเองนี่คือจุดสตาร์ทจุดเริ่มต้นของขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคท่านผู้ฟังต่อมาจากท่าวาสุกรีนั้นขบวนได้เคลื่อนต่อไปผ่านสะพานพระราม8นะสะพานพระราม8ก็ตรงธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับวังบางขุนพรมบริเวณนี้ในบริเวณนี้ผมชอบไปตรงบริเวณธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็จะมีศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยภายในนั้นก็จะมีห้องสมุดที่เราสามารถสืบค้นข้อมูลได้มากมายรวมถึงมีโคเวิร์กิ่งสเปซสถานที่ในการทำงานโดยมีวิวเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาและสะพานพระราม8นะครับที่ตรงนั้นเป็นที่ที่สวยงามมากโดยประวัติของสะพานพระราม8นะครับสร้างขึ้นเพื่อบรรเทาการจราจรบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยคือสะพานตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โดยรองรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรีโดยเริ่มเปิดใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ในบริเวณเดียวกันของสะพานพระราม8นั้นนอกจากธนาคารแห่งประเทศไทยยังมีวังเก่านั่นก็คือวังบางขุนพรหมท่านผู้ฟังวังบางขุนพรหมเนี่ยเป็นวังที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจซึ่งเป็นต้นราชสกุลบริพัตรและสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุขุมารมารสีพระอัครราชเทวีพระมารดาวังบางขุนพรหมอยู่ในเนื้อที่33ไร่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศใต้ของวังเทวเวศนะครับวังบางขุนพรหมมีตำหนักรวม2ตำหนักได้แก่ตำหนักใหญ่และตำหนักสมเด็จโดยวังบางขุนพรหมนี่ท่านผู้ฟังนะครับผ่านการออกแบบโดยสถาปนิกนะครับสถาปนิก2ช่วงเวลาด้วยกันก็คือช่วงในปี2444อันนี้ออกแบบโดยคาร์ล ซันเดรสกี้ซึ่งเป็นสถาปนิกชาวเยอรมันแต่ก็ไม่แล้วเสร็จนะครับเพราะว่าสถาปนิกผู้นี้นะครับก็ทำให้ต้องเชิญสถาปนิกอีกคนหนึ่งก็คือสถาปนิกชาวอิตาเลียนมาริโอตามันโยผมสังเกตในช่วงเวลาช่วงรัชกาลที่5รัชกาลที่6เป็นช่วงที่ประเทศไทยของเรานะครับได้พึ่งพาสถาปนิกชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมพูดเรื่องอาจารย์ศิลป์พิรศรีซึ่งอาจารย์ศิลป์พิรศรีก็ได้เข้ามารับราชการในเมืองไทยช่วงรัชกาลที่6ราวๆนี้เหมือนกันนะครับเป็นกระแสในขณะนั้นที่ว่าเมืองไทยต้องการที่จะสร้างประเทศให้เป็นอารยะหนึ่งในนั้นก็คือการทำสถาปัตยกรรมให้ทันสมัยมีสถาปัตยกรรมรวมทั้งประติมากรรมหลายที่หลายแบบที่ถูกออกแบบโดยสถาปนิกหรือประติมากรชาวตะวันตกนะครับซึ่งเป็นวิธีคิดในลักษณะนั้นชาวต่างชาติก็จะได้มาเห็นว่าเมืองไทยของเราซิวิไลซ์แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยก็เป็นที่มาของวังบางขุนพรหมนะครับและในปัจจุบันนั้นวังบางขุนพรหมก็เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองจริงๆเขามีเปิดให้เข้าชมวังบางขุนพรหมด้วยนะท่านผู้ฟังซึ่งเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมริมน้ำที่มีความสวยสดงดงามมากๆนะครับผมก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปเข้าชมวังบางขุนพรหมเสียทีนะท่านผู้ฟังเดี๋ยวถ้าเกิดผมมีโอกาสได้เข้าชมวังบางขุนพรหมเดี๋ยวจะนำความสวยงามมาขยายความให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังมากยิ่งขึ้นไปนะครับต่อมาในเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนั้นนะครับท่าพระอาทิตย์ ก็เป็นอีกท่าหนึ่งนะครับที่เป็นเส้นทางในการเสด็จพระราชดำเนินผ่านท่าพระอาทิตย์ก็จะเป็นถนนพระอาทิตย์ซึ่งถนนพระอาทิตย์นั้นก็จะเริ่มต้นจากสะพานพระปิ่นเกล้าเลียบแม่น้ำเจ้าพระยายาวไปจรดป้อมพระสุเมนตรงท่าพระอาทิตย์ตรงถนนพระอาทิตย์นะครับผมดูนั่นก็คือตรงสวนสาธารณะนะครับที่ให้ทุกท่านนำเสนอเป็นสวนสาธารณะริมน้ำตรงนั้นก็จะมีการเต้นแอโรบิกกันในปัจจุบันถ้าท่านฟังไปนะไปช่วงเย็นๆของท่าพระอาทิตย์ไอ้ตรงนั้นในท่าพระอาทิตย์ในสมัยนี้ก็จะเป็นมีร้านค้ามีร้านข้าวต่างๆมากมายมีชาวต่างชาติทั้งยังสามารถเชื่อมกับถนนข้าวสารได้อีกด้วยนะครับมีฝรั่งเดินเยอะเหมือนกันบริเวณถนนพระอาทิตย์ก็มีป้อมพระสุเมนป้อมพระสุเมนเป็นป้อมเก่าที่สร้างขึ้นพร้อมกับกำแพงพระนครในช่วงต้นรัตนโกสินทร์เลยท่านผู้ฟังก็คือในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชล้นเกล้ารัชกาลที่1ซึ่งเป็น1ใน14ป้อมปราการนะครับซึ่งในปัจจุบันนั้นเหลือเพียงป้อมพระสุเมนและก็อีกป้อมหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้นะครับที่เหลืออีกป้อมหนึ่งแต่ใน14ป้อมเนี่ยเหลือหนึ่งนั้นก็คือป้อมพระสุเมนที่เราก็ยังได้เห็นแล้วก็ติดกับถนนพระอาทิตย์ที่ตัดผ่านนะครับทั้งเวลาเรือเล่นผ่านโดยขบวนพระยาราตาขบวนเรือในการเสด็จพระราชดำเนินผ่านก็ยังสามารถมองเห็นป้อมพระสุเมนอีกเช่นกันต่อมาคือสะพานพระปิ่นเกล้าท่านผู้ฟังสะพานพระปิ่นเกล้านั้นก็เป็นสะพานในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นสะพานที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานนะครับติดกับสะพานพระปิ่นเกล้าก็เป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานมีประวัติศาสตร์ที่มากมายโดยเฉพาะในเรื่องของประวัติศาสตร์การเมืองเป็นสถานที่บ่มเพาะปัญญาชนหลายคนในเมืองไทยนะครับเป็นผู้ที่มีบทบาทที่สำคัญในเมืองไทยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในช่วงยุคเริ่มต้นของระบบการมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนอย่างแท้จริงเพราะว่าเวลาผมไปในตัวมหาลัยนะครับบริเวณริมน้ำผมก็จะเห็นชาวบ้านนะเขาก็มานั่งอ่านหนังสือพงหนังสือพิมพ์กันนะครับก็เป็นเสน่ห์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ยังเป็นที่พึ่งของประชาชนนะครับผมชอบบรรยากาศตรงนั้นบรรยากาศของชาวบ้านไม่ใช่นักศึกษาด้วยนะท่านผู้ฟังนักศึกษาก็จะอยู่ก็มีอยู่รวมด้วยแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็คือก็จะมีพี่น้องประชาชนนะครับบางท่านก็ใช้สถานที่ใช้โต๊ะตรงโรงอาหารในการนั่งอ่านหนังสือพิมพ์นั่งกินกาแฟบางท่านก็เดินในบริเวณรอบสนามบอล นะครับมีหลายเรื่องราวให้พูดถึงสำหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นเป็นโรงพยาบาลศิริราชท่านผู้ฟังโรงพยาบาลศิริราชเป็นโรงพยาบาลนะครับที่มีความสำคัญกับสังคมไทยมาอย่างยาวนานบริเวณนี้เป็นสถานที่เป็นบริเวณที่เกิดเรื่องราวเกิดเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์มากมายจากเรือนะครับจากเรื่องเรือที่เริ่มต้นที่ท่าวาสุกรีนั้นขบวนพระยยาตราทางชลมารคในการซ้อมเมื่อวันจันทร์ที่5เรือก็ได้แล่นไปนะครับส่วนผมก็ขับรถนะครับก็ขับรถไปก็ไปกับคุณพี่เฟิร์สนะครับคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ไปดูเหมือนกันไปดูเพื่อศึกษาข้อมูลศึกษารูปขบวนเรือนะครับเพื่อใช้ในการบรรยายในวันที่6พฤศจิกายนเราก็ไปลงอีกจุดหมุดหมายหนึ่งนะครับในบริเวณใกล้เคียงกับวัดอรุณราชวรารามนั่นคือพื้นที่ในเขตของกองทัพเรือนะครับในเขตของกองทัพเรือนั่นคือราชนาวิกสภาราชนาวิกสภาท่านผู้ฟังเป็น ที่เราสามารถเห็นวิวของขบวนพระยายาตราทางชลมารคที่สวยที่สุดเป็นมุมหนึ่งที่เราใช้กล้องแล้วเราเฟรมภาพได้สวยที่สุดจุดหนึ่งของคุ้งน้ำช่วงที่ผมไปถึงราชนาวิกสภากองทัพเรือเป็นช่วงเวลาประมาณ4 โมงเย็นนะครับขบวนเรือแล่นผ่านเราก็ได้เห็นเป็นภาพที่มีความงดงามมากๆโดยเฉพาะเมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เข้ามาบริเวณแล่นมาถึงกลางแม่น้ำแล้วถ้าเกิดเราอยู่ฝั่งราชนาวิกสภาและเรามองไปยังฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามก็คือวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังแล้วก็จะมีท่าเรืออีกท่าหนึ่งที่เรียกว่าท่าราชวรดิษฐ์ถ้าระวังภาพที่ผมเห็นเป็นภาพที่เหมือนดั่งภาพวาดนะครับมีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ภาพพื้นหลังเป็นวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังและในเวลา4 โมงเย็นเป็นเวลาที่แสงตกกระทบกับวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังพอดิบพอดีโอ้ท่านผู้ฟังถ้าเกิดใครถ่ายรูปเนี่ยเรื่องของไลติ้งเรื่องของเส้นแสงนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับบางรูปตัดกันด้วยเรื่องแสงการเฟรมภาพการจัดองค์ประกอบภาพอะไรสมบูรณ์แล้วแต่ว่าขาดอย่างเดียวก็คือขาดเรื่องแสงแสงในที่นี้แสงที่สำคัญที่สุดนอกจากเราจะจัดแสงเองแล้วแต่แสงที่เราจัดไม่ได้ก็คือแสงจากพระอาทิตย์แสงจากธรรมชาติในช่วงเวลาที่ผมเห็นนั่นคือแสงจากธรรมชาติล้วนๆที่ตกกระทบผืนน้ำแสงที่ส่องสกาวเรือพระที่นั่งแสงที่ส่องไปยังพระบรมมหาราชวังเป็นภาพที่สวยงามมากๆนะครับในการที่ผมได้รับชมนะครับขบวนพระยายาตราทางชลมารคในการพิธีซ้อมย่อยเมื่อวันที่5 ตุลาคมที่ผ่านมาจึงนำมาเล่าในรายการไทยแลนด์แดนสยามนะครับถึงสิ่งที่ผมได้พบเห็นและเป็นประวัติศาสตร์ของเราที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานท่านผู้ฟังลองคิดว่าจำนวนคนกำลังพลในเรือรวมทั้งฐานเรือนะครับหลายพันนายอยู่ในกระบวนนี้นะครับและมีเสียงกาเพเรือไปทั่วคุ้งน้ำเจ้าพระยาโอ้โหอลังการมากๆท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากเห็นภาพนี้ซึ่งผมเชื่อว่าวันซ้อมใหญ่นะครับวันซ้อมใหญ่ก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่พี่เจ้าหน้าที่ก็ได้จับซ้อมกันอยากให้ท่านผู้ฟังได้ไปชมจริงๆนะครับได้ไปรับชมด้วยสายตาของตัวเองบางทีเรามองผ่านหน้าจอโทรศัพท์ของเราบางทีเรามองภาพผ่านจอทีวีของเราไม่มีสีใดเท่ากับสีที่เราเห็นในสถานที่จริงแล้วท่านผู้ฟังนะครับวันที่21 กับ 28 ตุลาคมนะครับผมพูดให้ท่านผู้ฟังนะครับว่าท่านผู้ฟังถ้าเกิดท่านใดนะครับท่านใดสามารถไปดูได้ผมแนะนำเลยนะครับแล้วท่านผู้ฟังจะเห็นถึงความสวยงามของโบราณราชประเพณีนะครับที่ได้ปรากฏแก่สายตาของเราในปัจจุบันในเมื่อหมุดหมายสำคัญนะครับเราพูดเรื่องท่าวาสุกรีซึ่งเป็นจุดเริ่มของขบวนพระยายาตราแล้วในการถวายผ้าพระกฐินวัดอรุณราชวรารามนั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไรวัดอรุณราชวรารามนั้นเป็นวัดโบราณที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมเรียกว่าวัดมะกอกและทีหลังก็เปลี่ยนมาเป็นวัดแจ้งนะครับในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นนะครับเป็นชื่อวัดแจ้งและต่อมาในสมัยรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ท่านได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่แล้วพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดอรุณราชธารามโ จนมาถึงรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมอีกและเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดอรุณราชวรารามซึ่งมีชื่อเต็มคือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารจริงๆเรื่องของราชวรมหาวิหารราชวิหารมหาวิหารอะไรอย่างงี้เขาก็จะมีลำดับของวัดอีกนะท่านผู้ฟังแต่ว่าในลำดับที่สูงที่สุดเนี่ยเป็นลำดับที่ก็คือราชวรมหาวิหารเป็นลำดับที่เรียกว่าเป็นลำดับที่สูงมากนะครับในความสำคัญนะครับเรื่องของวัดที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนั้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกนะครับและอยู่ในเขตพระบรมมหาราชวังเดิมและพระประธานนะครับก็คือพระพุทธธรรมมามิสราชโลกธาตุดิลกซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง3ศอกกว้าง3ศอกก็คือประมาณ1เมตร75เซนติเมตรนั่นเองภายในโบสถ์วัดอรุณภายในพระอุโบสถวัดอรุณนะครับก็เป็นที่ประดิษฐานของพระประธานวัดอรุณนั้นในปัจจุบันนี้ผมไม่แน่ใจว่ากระแสของการถ่ายรูปชุดไทยนะครับที่โดยเฉพาะชาวต่างชาติเนี่ยชอบมากบริเวณพระปางวัดอรุณนะท่านผู้ฟังเดินไปตอนไหนก็เจอเดี๋ยวเจอมุมนี้อ้าวคนฝรั่งจากชาตินี้เอาใส่ชุดไทยอีกอยู่อีกมุมนึงฝรั่งจากชาตินี้ก็สวมชุดไทยกำลังถ่ายรูปโดยใช้กล้อง DSLR นะครับเขาก็มีรับบริการถ่ายรูปตอนปี67เป็นอย่างนั้นแต่ปี69ผมยังไม่ได้เข้าพื้นที่วัดอรุณนะเดี๋ยวใกล้ๆวันที่6พฤศจิกายนนะครับผมจะได้ไปวัดอรุณน่าจะไปวันที่28นะท่านผู้ฟัง28ตุลาคมเดี๋ยวจะนำเรื่องราวของวัดอรุณมาเล่าในรายการไทยแลนด์ดันสยามอีกท่านผู้ฟังมาขยายความอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะครับในการได้เห็นความสวยงามของขบวนพระยาตราทางชลมารคแม้จะเป็นพิธีซ้อมเท่านั้นนะท่านผู้ฟังแต่ว่าเรายังสัมผัสได้ถึงความงดงามความยิ่งใหญ่อย่างสมพระเกียรติเลยนะครับท่านผู้ฟังนี่เป็นช่วงแรกของรายการไทยแลนด์ดันสยามครับเดี๋ยวกลับมารับฟังช่วงหน้าครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นอย่างพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
3: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา
0: ครับมารับฟังช่วงที่2ของรายการไทยแลนด์แดนสยามครับช่วงที่2ของรายการไทยแลนด์แดนสยามช่วงนี้โดยเฉพาะชาวใต้ท่านผู้ฟังมีการเดินทางกลับบ้านนะครับเนื่องในเป็นวาระประเพณีศาสตร์เดือน10ท่านผู้ฟังเลย ช่วงนี้ผมเลยหยิบยกข้อมูลเรื่องศาสตร์เดือน10นะครับมาเล่าในรายการวันศาสตร์เดือน10นะครับเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่27กันยายนก็คือวันรับตายายนั่นเองส่วนไปจนถึงวันที่11ตุลาคมก็คือวันส่งตายายจากนั้นจะเป็นวันทำบุญใหญ่รับตายายส่งตายายคืออะไรท่านผู้ฟังชาวใต้อาจจะคุ้นเคยกันดีแต่ผมเนี่ยในฐานะที่เป็นคนภาคกลางเราก็ได้ยินมานานนะประเพณีศาสตร์เดือน10ก็เห็นเพื่อนคนนั้นคนนี้ไปนะครับเวลาถึงประเพณีในเดือน10เดือนตุลาคมก็เดือน10อ่ะนะท่านผู้ฟังแต่เราก็ไม่ได้ศึกษาอะไรนะครับจนเราก็มาได้เห็นนะครับคลิปหลายๆคลิปรวมถึงพูดคุยกับหลายๆคนโดยเฉพาะที่มีบ้านอยู่ทางภาคใต้นะครับว่าต้องกลับบ้านไปในพิธีประเพณีศาสตร์เดือน10ศาสตร์เดือน10นี่คืออะไรท่านผู้ฟังโดยเริ่มแรกเลยคำว่าศาสตร์นะครับคำว่าศาสตร์เป็นคำที่มาจากภาษาบาลีซึ่งแปลว่าฤดูซึ่งฤดูศาสตร์นี่เป็นฤดูที่พืชผักผลไม้ข้าวเจ้าข้าวสาลีเริ่มออกผลเมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวผู้ที่ต้องการให้พืชพันธุ์ธัญญาหารของตนเจริญงอกงามดีก็ได้นำพืชพันธุ์เหล่านั้นไปถวายสิ่งที่ตนเองเคารพนับถือคนในสมัยโบราณเขาก็จะมีพิธีกรรมเส้นสังเวยผลแรกให้แก่ผีสางเทวดาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับและในเวลาต่อมานั้นก็ได้รับเอาความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาพุทธจึงเปลี่ยนมาเป็นการทำบุญตามความเชื่อทางศาสนาต่อมาประเพณีศาสตร์ได้เปลี่ยนความเชื่อถือไปตามการเวลาและความเชื่อในท้องถิ่นต่างๆบางแห่งก็เชื่อว่าการทำบุญวันศาสตร์ก็เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่บรรพบุรุษและผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วแต่บางแห่งก็เป็นประเพณีการทำบุญเนื่องจากว่างภารกิจไร่นาจึงถือเป็นโอกาสทำบุญครั้งใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวแต่ที่ผมพบเจอโดยส่วนมากนะท่านผู้ฟังก็จะเป็นประเพณีในการทำบุญให้บรรพบุรุษมากกว่านะครับในคติความเชื่อของศาสตร์เดือน10การทำบุญไหว้บรรพบุรุษเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลายาวนานแล้วโดยเฉพาะความเชื่อในทวีปเอเชียของเราที่เรานั้นนับถือบรรพบุรุษเป็นอย่างมากแต่เราการนับถือบรรพบุรุษเนี่ยจริงๆแล้วผมก็จะนึกถึงวัฒนธรรมของจื้อศาสนาของจื้อไปทางจีนนะท่านผู้ฟังที่ว่าจะมีการไหว้บรรพบุรุษต่างๆแต่ในไทยนะครับในไทยก็มีเช่นกันโดยเฉพาะงานศาสตร์เดือน10ประเพณีศาสตร์เดือน10ก็เป็นพิธีที่เราจะได้ระลึกนึกถึงบรรพบุรุษโดยแก่นแท้ไม่ใช่ประเพณีที่มีความน่ากลัวท่านผู้ฟังแต่ว่าเป็นประเพณีที่ครอบครัวต้องมารวมตัวกันเป็นกุศโลบายทางครอบครัวนะครับถ้าเกิดอาจจะอธิบายทางสังคมศาสตร์นะท่านผู้ฟังแต่ว่าถ้าเกิดใครยึดถือความเชื่ออะไรก็ว่ากันไปก็ไม่ว่ากันนะครับผมก็พยายามที่จะหาแก่นของพิธีนี้แต่ว่าทำแล้วได้ประโยชน์ทำแล้วเป็นช่วงเวลาที่เราได้กลับมาอยู่ร่วมกันครอบครัวได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีประเพณีศาสตร์เดือน10นั้นเป็นประเพณีของประชาชนในภาคใต้ของไทยซึ่งรับมาจากอินเดียโดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราชซึ่งมีการติดต่อค้าขายกับชนชาติอินเดียโดยวัฒนธรรมและอารยธรรมอินเดียส่วนใหญ่นั้นก็ถ่ายทอดมากับความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ซึ่งมีประเพณีที่เรียกว่าเปตพลีซึ่งเป็นประเพณีที่จัดขึ้นอุทิศแก่ผู้ตายคำว่าเปรตนั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีตรงกับคำว่าเปรตในภาษาสันสกฤตที่แปลว่าผู้มาก่อนอันหมายถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะครับซึ่งในความเชื่อถ้าตอนมีชีวิตอยู่บนโลกเป็นคนดีมีคุณธรรมพยายมจะพาวิญญาณไปสู่แดนอันเป็นที่เป็นสุขแต่ถ้าทำกรรมชั่วก็จะพาลงนรกแดนอเวจีดังนั้นลูกหลานเกรงว่าบรรพบุรุษของตนที่ตายไปอาจจะตกนรกนะครับวิธีการช่วยไม่ให้บรรพบุรุษเหล่านั้นตกนรกคือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลส่งไปให้เรียกว่าพิธีศาสตร์นั่นเองนี่ก็เป็นความเกี่ยวข้องกันนะครับส่วนในความเชื่อของชนชาติไทยนั้นก็จะมีการเส้นไหว้ผีบ้านผีเรือนหรือผีปู่ย่าตายายที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณ ก็เป็นความเชื่อเดียวกับความเชื่อของทางอินเดียนะครับส่วนผีบรรพบุรุษเหมือนกันก็เป็นเรื่องที่เรารับอิทธิพลมาจากศาสนาหลายศาสนาซึ่งในภาคใต้ที่มีการติดต่อค้าขายกับทางอินเดียนะครับก็เป็นสิ่งที่รับเอาวัฒนธรรมรับเอาวิธีคิดโดยเฉพาะวิธีคิดของศาสนาพราหมณ์โดยตอนแรกนะผมก็ดูอยู่ว่าเป็นวิธีคิดแบบไหนจุดมุ่งหมายของประเพณีศาสตร์เดือน10นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงความยินดีถ้าเกิดบางพื้นที่บางท้องถิ่นในพิธีศาสตร์เดือน10เนี่ยเขาเป็นพิธีที่ไว้เฉลิมฉลองใหญ่นะครับจากการเพาะปลูกในรอบปีก็เป็นแล้วแต่ละพื้นที่บางพื้นที่บอกว่าเป็นพิธีที่ฉลองเป็นพิธีที่บรรพบุรุษทำบุญให้บรรพบุรุษประจำปีแต่ว่าบางที่ก็เป็นการทำบุญใหญ่เพื่อเลี้ยงครอบครัวนี่แหละเลี้ยงครอบครัวในปัจจุบันอย่างนั้นนะครับเป็นวาระโอกาสก็แตกต่างกันไปโดยในทางพิธีกรรมท่านผู้ฟังการจัดงานประเพณีศาสตร์เดือน10นั้นจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่10วัน10คืนในส่วนของพิธีกรรมจะจัดขึ้นตั้งแต่วันแรม13ค่ําเดือน10ก็ในนี้ก็จะมีการเตรียมซื้อข้าวของทั้งอาหารผลไม้ขนมแล้วก็เตรียมหมับนี่ก็ในภาษาไทยก็คือสำรับนั่นเองสำรับที่ใส่อาหารมีอาหารหลากหลายแต่ว่าในทางใต้เขาออกเสียงว่าหมับนอกจากนี้ก็จะซื้อของเล่นต่างๆอาทิตุ๊กตาเตรียมแจกแก่เด็กเล็กลูกหลานซึ่งเรียกว่าวันยกหมับก็จะนำหมับและอาหารคาวหวานต่างๆไปที่วัดเพื่อถวายพระสงฆ์ก็จะมีพิธีกรรมหลากหลายนะครับมีพิธีกรรมมากมายผมก็สนใจแล้วในหมับนี่มีอะไรบ้างผมนี่ไม่คุ้นชินกับพิธีกรรมนี้แต่ว่าเราก็พยายามหาเป็นภาพดูนะดูในที่เป็นภาพทั้งเป็นข่าวทั้งเป็นคลิปก็เห็นเขาจัดหมับในหมับเขาก็จะมีขนมหลายๆแบบการจัดหมับเนี่ยถ้าผู้ฟังก็จะแบ่งเป็นชั้นๆซึ่งในแบ่งเป็นชั้นๆเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้นชั้นล่างสุดเลยชั้นที่1ของหมับเนี่ยก็จะบรรจุสิ่งของประเภทอาหารแห้งลงไว้ที่ก้นภาชนะพวกข้าวสารพริกเกลือหอมกระเทียมกะปิน้ำเปล่าเป็นเครื่องลักษณะของอาหารคาวแบบนั้นชั้นที่2ของหมับท่านผู้ฟังก็จะมีการบรรจุอาหารประเภทผักที่เก็บไว้ได้นานนะครับได้แก่มะพร้าวหัวมันกล้วยแก่ข้าวโพดอ้อยตะไคร้ลูกเนียงสตอรวมทั้งผักอื่นที่มีอยู่ในท้องถิ่นต่อมาชั้นที่3ก็คือบรรจุสิ่งของประเภทของใช้ในชีวิตประจำวันได้แก่น้ำมันพืชน้ำมันมะพร้าวน้ำมันก๊าซมีไปจนถึงปูนยาเส้นบุหรี่ยาสามัญประจำบ้านเลยและชั้นที่4ซึ่งเป็นชั้นบนสุดตรงนี้สำคัญก็จะบรรจุขนมที่เป็นสัญลักษณ์ของศาสตร์เดือน10นั่นก็คือในชั้นที่4เนี่ยในชั้นบนสุดเขาก็จะจัดเป็นขนม5อย่างก็มีขนมพองขนมลาขนมบ้าขนมดีซัมขนมกงหรือขนมไข่ปลาขนมพองแต่ละขนมเนี่ยท่านผู้ฟังเขาก็จะมีความหมายด้วยนะมีความหมายเจาะลึกไปอีกว่าขนมนี้แปลว่าอะไรเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังขนมพองเป็นสัญลักษณ์เปรียบดั่งแพนะครับที่บรรพบุรุษใช้ข้ามห้วงมหานพเพราะขนมพองมีลักษณะแพจึงเปรียบเสมือนแพนั่นเองทั้งยังมีน้ำหนักเบาลอยน้ำและข้ามได้อีกด้วยขนมลาเนี่ยผมชอบกินเคี้ยวมันก็หนึบหนับในปากดีชอบฉีกชอบเคี้ยวนะขนมลาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แทนแพพันแทนเครื่องนุ่งห่มเพราะขนมลามีลักษณะเป็นเส้นใยเสมือนใยที่ถักทอเป็นพื้นผ้าแพรพันเครื่องนุ่งห่มต่อมาเป็นขนมบ้าขนมบ้านั้นเป็นสัญลักษณ์แทนลูกสบ้าสำหรับใช้เป็นของเล่นต้อนรับวันสงกรานต์เพราะขนมบ้ามีรูปทรงคล้ายลูกสบ้าซึ่งเป็นการละเล่นที่นิยมมากในสมัยก่อนขนมดีซัมเป็นสัญลักษณ์แทนเงินเบี้ยสำหรับใช้สอยเพราะมีรูปทรงของขนมคล้ายเบี้ยหอยต่อมาคือขนมกงหรือขนมไข่ปลาเป็นสัญลักษณ์แทนเครื่องประดับเพราะมีทรงกลมคล้ายกำไลหรือแหวนนั่นเองทั้งหมดนี้ก็เป็นกุศโลบายนะท่านผู้ฟังเป็นกุศโลบายเป็นเครื่องหมายที่ทำให้เราได้ระลึกนึกถึงพ ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับเมื่อระลึกนึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเราก็จะนึกถึงวันคืนนะครับที่เราได้ใช้เวลาร่วมกันได้ใช้เวลากับปู่ย่าตายายญาติพี่น้องนะครับคนไทยสมัยก่อนเป็นการอยู่อาศัยแบบครอบครัวใหญ่ไม่ใช่ทุกชีวิตจะไหลลงมาในกรุงเทพแบบทุกวันนี้นะท่านผู้ฟังแต่ว่าในชีวิตในชุมชนนะครับแต่ละคนก็อยู่ในชุมชนของตนเองก็จะมีการอยู่อาศัยแบบครอบครัวใหญ่การทำงานก็อาจจะอยู่ไปไกลหน่อยก็ไปแค่ตัวอำเภออย่างนั้นทำงานอยู่ในตัวอำเภอนะครับพอเสร็จงานก็กลับบ้านนะครับกลับบ้านก็กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันนั่นคือช่วงเวลาที่ทำให้เราระลึกนึกถึงนะครับในการที่เราได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวใหญ่ของเราในงานวันศาสตร์เดือน10เขาก็มีพิธีหนึ่งที่เรียกว่าพิธีชิงเปรตพิธีชิงเปรตในข่าวชอบเอาไปออกนะบอกว่าในขบวนแห่เขาก็มักจะมีการแห่หุ่นจำลองผีเปรตท่านผู้ฟังซึ่งผีเปรตก็จะมีลักษณะรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันไปนะครับเป็นผีที่บางตัวก็ดูน่ากลัวนะแต่ว่าบางตนก็ดูตลกแบบนั้นก็เป็นสีสันภูมิภาคที่เราก็จะได้เห็นในแต่ละพื้นที่ที่มีวิธีคิดที่ไม่เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมเห็นที่เป็นแก่นกลางของความคิดในพิธีศาสตร์เดือน10นี้ก็คือเรื่องของการเคารพบรรพบุรุษการไม่ลืมผู้ที่สร้างรากฐานให้ครอบครัวเรามาก่อนสิ่งนี้สำคัญและไม่ใช่แค่คนภาคใต้เท่านั้นแต่ว่านี่เป็นแก่นแกลนเป็นแก่นที่อยู่ในสังคมไทยของเรามาเป็นเวลานานนะท่านผู้ฟังทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและหลายพื้นที่รวมถึงในทวีปเอเชียของเราที่อยู่กันเป็นครอบครัวเรื่องของการบูชาบรรพบุรุษเป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานานและนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับในช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาของประเพณีศาสตร์เดือน10จริงๆแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องกินเจอีกท่านผู้ฟังมีเทศกาลถือศีลกินเจแต่ว่ายกยอดไปสัปดาห์หน้านะครับไปเป็นรายการ Thailand Dance สยามสัปดาห์หน้าเพราะว่ามีในช่วงนี้มีอีกหลายๆวัฒนธรรมที่น่าพูดถึงรวมถึงเรื่อง IMF ที่เขาก็ได้ชูนะแต่ว่าในฐานะวันเสาร์ Thailand Dance สยามวันเสาร์เป็นรายการทางวัฒนธรรมเนี่ยเราก็จะพยายามนำเรื่องของวัฒนธรรมมาพูด IMFของกินที่เขามานำเสนอผู้เข้าร่วมประชุม IMF เรามีของกินอะไรบ้างเรื่องนี้ก็น่าพูดเช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวคอยดูสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรอาจจะเป็นเรื่องนี้แต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็เป็นได้นะครับเรื่องราวที่ได้พูดนั้นเราเยอะอยู่แล้วนะครับในบ้านในเมืองของเราในประเทศไทยของเรามีประเพณีที่สวยสดงดงามมีประเพณีที่น่าพูดถึงนะครับบางทีเราลืมไปแล้วหรือว่าบางทีเราอาจจะไม่รู้มาก่อนอย่างประเพณีศาสตร์เดือน10นี่ผมไม่รู้มาก่อนเพราะผมไม่ใช่คนในพื้นที่ภาคใต้แต่ว่าก็เห็นภาพเห็นการพรีเซนต์เห็นการโปรโมทกันก็ถือว่าโอ้เป็นประเพณีที่สำคัญอีกประเพณีหนึ่งที่เราก็จะมองข้ามไม่ได้ในฐานะรายการทางวัฒนธรรมนะครับวันนี้ครับรายการ Thailand Dance สยามดำเนินมาจนถึงช่วงท้ายรายการในช่วงนี้เรื่องฟ้าเรื่องฝนนั้นดียิ่งขึ้นดีกว่าเดิมนะครับมีฝนตกประปรายกันบ้างเรื่องของน้ำท่วมบางพื้นที่อาจยังมีน้ำท่วมขังนะครับผมก็ขอส่งกำลังใจให้ส่วนบางพื้นที่ที่ไม่มีสถานการณ์ที่ยากลำบากแล้วนะครับก็ระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะครับเดี๋ยวกลับมารับฟังไทยแลนด์สยามในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์อีกวันหนึ่งนะครับจะเป็นการเล่าข่าวนะครับซึ่งก็จะอาจจะไม่พ้นเรื่อง IMF หรือการประชุมที่เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจติดตามรับฟังกันวันนี้ชโลธรจัญญาขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ
1: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจัญญา
3: พายุรุนแรงคลื่นความ
6: ความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
7: ้ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดกำชับเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วรัฐบาลเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครอบคลุมทุกมิติสหภาพยุโรปวิจารณ์สหรัฐที่ตัดสินใจขยายมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศทั้งองค์กรการกีฬาแห่งประเทศไทยวางเป้าหมายผลงานนักกีฬาพาราไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้ว27เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพหลังน้ำลดกำชับเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแม้เป็นวันหยุดราชการทุกหน่วยงานยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่โดยสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะนายกรัฐมนตรีขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่รวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งด้านการแพทย์การดูแลประชาชนและการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งาน
1: เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนโดยทันทีที่ทางปป.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัดก็ขอให้ทางจังหวัดที่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานะครับได้ทำการเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปป.ให้เร็วที่สุดด้วย
0: นายกรัฐมนตรีย้ำว่าสิ่งสำคัญในระยะต่อไปคือการเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่และบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยทุกหน่วยงานต้องบูรณาการข้อมูลและประสานงานอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดจึงขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วที่สุดส่วนพื้นที่ภาคใต้ยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้โดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางไปเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณจังหวัดปัตตานีในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งจะใช้โอกาสนี้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยแผนการดำเนินงานและแผนเผชิญเหตุตลอดจนรับฟังข้อเสนอและความต้องการสนับสนุนจากแต่ละจังหวัดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนและการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
1: ถือโอกาสนี้ในการเรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างแล้วก็ไปซักซ้อมความเข้าใจหารือเรื่องแผนเผชิญเหตุรับฟังความพร้อมของการรับมือกับสถานการณ์ในช่วงฤดูน้ำหลากในช่วง 2-3 เดือนนี้นะครับ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยตลอด24ชั่วโมงเร่งเตรียมศูนย์พักพิงอุปกรณ์กู้ภัยและแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิด ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันนี้ถึง13ตุลาคมตามคาดการว่าจะมีปริมาณน้ำจำนวนมากพร้อมติดตามสถานการณ์เป็นรายวันโดยให้เตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราววางแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดเตรียมเครื่องปั่นไฟวิทยุสื่อสารเรือท้องแบนและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้พร้อมใช้งานทันทีนอกจากนี้ให้ท้องถิ่นเตรียมถุงยังชีพและอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายประชาชนล่วงหน้าโดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยก่อนขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดให้เร่งดำเนินการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเมื่อเกิดน้ำท่วมเพื่อให้สามารถโอนเงินช่วยเหลือแก่อำเภอได้อำเภอละ1ล้านบาทสำหรับใช้รับมือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำใกล้ชิดพร้อมเตรียมศูนย์พักพิง150แห่งรองรับการอพยพประชาชนกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติน
3: ายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักอำเภอบางสะพานเพื่อติดตามความพร้อมของสถานที่ในการรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยซึ่งศูนย์พักพิงแห่งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสนับสนุนการจัดสร้างรองรับประชาชนได้ประมาณ500ถึง600คนขณะที่ปัจจุบันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงในพื้นที่ทั้ง8อำเภอรวม150แห่งเพื่อรองรับการอพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงภัยโดยขนาดนี้ทางจังหวัดได้เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะ 3-4 วันนี้พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์กู้ชีพผู้ภัยพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตามแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่สมิทธิ์รัตนชัยชตะสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: เขื่อนเจ้าพระยาจะทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนแบบขั้นบันไดตั้งแต่เที่ยงวันนี้ให้มาอยู่ที่อัตรา 2,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,925 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงซึ่งไหลรวมกับน้ำฝนน้ำท่ารวมน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาปริมาณ 2,527 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสะแกกรัง CT19 จังหวัดอุทัยธานี64ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่เวลา 12 นาฬิกาเป็นต้นไปเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา 17 นาฬิกาของวันนี้จากนั้นคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้สำนักงานชลประทานที่9เร่งระบายน้ำแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลให้เร็วขึ้นลดผลกระทบต่อพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี
4: นายเกรียงศักดิ์พุ่มนาครองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่9กรมชลประทานกล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่13ตุลาคมโดยเฉพาะวันนี้และพรุ่งนี้ต้องเฝ้าระวังหลายพื้นที่รวมถึงภาคตะวันออกสำนักงานชลประทานที่9ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและนครนายกอย่างต่อเนื่องโดยระดับน้ำในจังหวัดสระแก้วมีแนวโน้มลดลงขณะที่บริเวณตัวเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำลดลงเล็กน้อยส่วนบริเวณปลายน้ำแม่น้ำบางปะกงในเขตอำเภอบ้านสร้างระดับน้ำยังคงทรงตัวจึงยังจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และปริมาณน้ำในแม่น้ำสำหรับแม่น้ำบางปะกงได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ40เครื่องบริเวณสะพานพระศรีสุนทรโวหารอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราโดยได้ดำเนินการขยายระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการเดินเครื่องและทยอยติด

0: อัญชลพบช่วงหนึ่งไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างจึงได้ปรับหยุดการระบายน้ำผ่านทางระบายน้ำล้นเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอองครักษ์พร้อมติดตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนร่วมมือกับกรุงเทพมหานครนำศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2: พันเอกสรรพชัยหุวนันท์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เปิดเผยว่า NT ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครหรือกทมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดย NT ได้เร่งติดตั้งจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายหรือฟรี Wi-Fi ภายในศูนย์บริการสถานศึกษาและพื้นที่ของกรุงเทพมหานครรวม22แห่งประกอบด้วยศูนย์นันทนาการ7แห่งศูนย์กีฬา5แห่งห้องสมุดประชาชนอีก10แห่งเช่นศูนย์นันทนาการหนองจอกลาดกระบังศูนย์กีฬาเบญจกิติและห้องสมุดประชาชนเสรีไทยเพื่อช่วยลดข้อจำกัดด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประสบภัยสามารถลงทะเบียนยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th ได้อย่างสะดวกรวดเร็วนอกจากนี้ NT ยังให้ความสำคัญกับการรักษาความต่อเนื่องของระบบสื่อสารโดยได้ส่งทีมงานเทคนิคเข้าเฝ้าระวังและตรวจสอบโครงข่ายในพื้นที่ประสบภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานกู้ภัยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมตอกย้ำบทบาทการเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารหลักของประเทศที่พร้อมสนับสนุนภาครัฐและประชาชนในทุกวิกฤตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ผู้ประสบอุทกภัย62ครัวเรือนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมแล้วหลังธนาคารออมสินเร่งโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประสบภัยโดยตรง
3: ณที่ทำการชุมชนจอกจอเขตเทศบาลนครแม่สอดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากสาขาแม่สอดร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอดพบปะและติดตามการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569พบว่าธนาคารออมสินได้ดำเนินการโอนเงินสำเร็จแล้วจำนวน61รายคงเหลือ1รายซึ่งดำเนินการแก้ไขแล้วในเรื่องของการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยการผูกบัญชีธนาคารกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งผู้ประสบอุทกภัยได้กล่าวขอบคุณและซาบซึ้งในการช่วยเหลือของรัฐบาลทั้งนี้นายภัสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เร่งรัดให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดตากประชุมด่วนในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วที่สุดดีแรกปิ่นตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
4: คืน11

0: อำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนชุดไทยพระราชนิยม
2: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
3: ชุดไทยพระราชนิยมเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีพระราชประสงค์จะทรงฉลองพระองค์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2503เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีจึงมีพระราชสวนีให้ผู้เชี่ยวชาญค้นคว้าประวัติศาสตร์ธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณ

0: และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกแบบฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆและทรงพระราชวินิจฉัยจนได้ชุดไทยประยุกต์จำนวน8แบบซึ่งแต่ละแบบมีการผสมผสานธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างงดงามและเหมาะสมแก่โอกาสต่างๆทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความงดงามอย่างเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไทยโดยพระราชทานชื่อตามนามของพระที่นั่งและพระตำหนักต่างๆได้แก่ชุดไทยเรือนต้นตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมลักษณะเป็นผ้านุ่งป้ายยาวจรดข้อเท้าเป็นชุดไทยแบบลำลองใช้ได้ในหลายโอกาสเหมาะสมกับงานที่ไม่เป็นพิธีการหรือในโอกาสปกติที่ต้องการความเรียบง่ายเช่นงานบุญชุดไทยจิตรดาเป็นชุดไทยสำหรับพิธีกลางวันใช้ในงานพิธีการชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจักรพรรดิและชุดไทยดุสิตเป็นชุดสำหรับสตรีสวมสายสะพายในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศชุดไทยจักรีใช้ในพิธีเต็มยศและงานราตรีและชุดไทยศิวาลัยใช้ในงานพระราชพิธีทั้งเวลากลางวันและกลางคืนและยังพระราชทานพระราชาอนุญาตให้นำชุดไทยทั้ง8แบบนี้เผยแพร่ให้สตรีทั่วไปได้นำไปใช้เป็นแบบมาตรฐานในการแต่งกายและถือเป็นชุดประจำชาติสืบมาต่อมาได้มีการประยุกต์เป็นชุดไทยอีกหลายแบบซึ่งล้วนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งนี้ประเทศไทยได้นำชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนี้เสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการยูเนสโกคาดว่าจะประกาศผลภายในปี2569นี้คณิษฐาลือศักดิ์เรียบเรียงเพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครอบคลุมทุกมิติมุ่งสร้างเสถียรภาพการเงินการคลังของไทยสู่จอเรดาร์โลกนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกทั้งนี้รัฐบาลได้วางมาตรการครอบคลุมตั้งแต่การอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่าการรักษาความปลอดภัยที่พักและการเดินทางไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีแผนเผชิญเหตุรองรับสภาพอากาศและเหตุสุดวิสัยเช่นฝนตกหนักหรือน้ำท่วมเตรียมหน่วยฉุกเฉินตำรวจและแพทย์กู้ชีพสแตนบายตลอด24ชั่วโมง
2: เนี่ยในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับเป็นห่วงโซ่ประทานประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมาค้าขายได้แล้วก็ส่งออกสินค้าหรือว่านำเข้าสินค้าแลกเปลี่ยนกันเนี่ยได้กับทั่วโลกในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างหนึ่งว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลกแล้วเป็นคนนำนโยบายหรือการในเรื่องของการขับเคลื่อนการเงินการคลังโลกในยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลง
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นจากเสถียรภาพทางการเมืองและการเตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจอนาคตคาดว่าจะมีผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้ามาราว 15,000 ถึง 20,000 คนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นและยังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการจ้างงานที่มีคุณภาพและเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ตลอดจนสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในระยะยาว ดยรัฐบาลได้เตรียมการต้อนรับเพื่อสร้างความประทับใจด้วยการนำเสนอความเป็นไทยทั้งการท่องเที่ยวและอาหารงานเลี้ยงรับรองที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยอาทิการแสดงโขนมวยไทยการบรรเลงซิมโฟนีออร์เคสตราจัดเตรียมเมนูต้มยำกุ้งและทับทิมกรอบเป็นเมนูพิเศษอีกทั้งยังมีการแสดงจากน้องเนเน่เตรียมชุดเครื่องหอมไทยเป็นของฝากสำหรับผู้เข้าประชุมพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยมิตรไมตรีเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีงามและในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกรัฐบาลจะนำเสนอความสำเร็จของแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทย plus รวมถึง AI นกกระซิบที่สะท้อนความมุ่งมั่นการพัฒนาระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม
3: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทย plusและ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยแนวทางนำประสบการณ์ดังกล่าวไปแลกเปลี่ยนภายใต้กรอบแบงคอกบูปินเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินและแหล่งทุนควบคู่กับการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัลทั้งการป้องกันภัยทุจริตและภัยไซเบอร์ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญ
4: ประเทศไทยเนี่ยก็จะมีหลายๆอย่างอยากจะโชว์เขาแต่ว่าจุดที่จะเน้นเลยในเรื่องของการเงินดิจิตอลค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทยช่วยไทย plus 60/40นะคะที่ท่านเอกนิติได้มีการนำเอาเป๋าตังระบบเป๋าตังระบบการเงินดิจิตอลเนี่ยมาใช้นะคะซึ่งมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีด้วยค่ะซึ่งท่านเอกนิติให้คำนิยามว่าเป็นการ เข้าถึงเงินดิจิตอลที่ปลอดภัยหรือ safe and inclusive digital finance ค่ะซึ่งในจุดนี้นี่ก็จะสามารถที่จะเอาไปโชว์คนอื่นเขาได้รวมถึง AI นกกระซิบด้วยค่ะหลายคนจะมองว่า AI เนี่ยจะเข้ามาแย่งงานของคนทั่วไปนะคะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยกลับใช้ AI เนี่ยมาเสริมทักษะให้กับพ่อค้าแม่ขายได้ซึ่งในจุดนี้เราจะสามารถนำไปโชว์ให้กับแต่ละประเทศได้ค่ะ
3: รัฐบาลต้องการให้เทคโนโลยีและ AI เป็นเครื่องมือสร้างโอกาสโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่สามารถใช้ข้อมูลช่วยบริหารธุรกิจและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนได้การนำประสบการณ์ของไทยไปนำเสนอบนเวที IMF World Bank ครั้งนี้จึงสะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยทั่วถึงและช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจปิดให้บริการและงดการเข้าพื้นที่ทุกส่วนเป็นการชั่วคราวเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และจะกลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบอีกครั้งในวันที่19ตุลาคมนี้
5: วันนี้พื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแจ้งปิดให้บริการและงดการเข้าพื้นที่ทุกส่วนเป็นการชั่วคราวรวมถึงงดบริการรับส่งอาหารและสินค้าของไรเดอร์เข้าสู่พื้นที่ภายในอาคารไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลรองรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569และจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันที่19ตุลาคม2569สำหรับสวนเบญจกิติยังคงเปิดให้บริการตามเวลาปกติแต่จะงดใช้ประตูทางเชื่อมเข้าออกระหว่างสวนเบญจกิติและศูนย์การประชุมในช่วงเวลาดังกล่าวโดยให้ประชาชนใช้ประตูทางเข้าออกฝั่งถนนรัชดาภิเษกหรือฝั่งถนนพระราม4แทนด้านการจราจรประเมินว่าจะมีปริมาณรถหนาแน่นบนถนนรัชดาช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกมนตรีถนนพระราม4บริเวณใกล้จุดเชื่อมต่อและเส้นทางเชื่อมต่อจากสวนเบญจกิติออกสู่ถนนรัชดาภิเษกรวมถึงเส้นทางตัดจากทางด่วนเข้าสู่บริเวณศูนย์การประชุมทางนี้แนะนำให้ประชาชนวางแผนเผื่อเวลาการเดินทางล่วงหน้าศึกษาเส้นทางเลี่ยงและใช้บริการรถไฟฟ้า MRT หากต้องการเดินทางมายังสถานที่ใกล้เคียงปฏิพลสถานพมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเดือนหน้าขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้า1มกราคม2570มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการเดินทางไร้รอยต่อในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยระบุว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้าในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนที่จะเป็นการกำหนดอัตราค่าโดยสารตั๋วร่วมอัตราเดียวค่าแรกเข้า17บาทสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อรอบการเดินทางโดยไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเมื่อเปลี่ยนสายได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เป็นผู้ดูแลระบบและให้ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดการระบบหลังบ้านเพื่อคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้โดยสารภายใน3วันซึ่งระบบจะรองรับการชำระเงินสากลรูปแบบ EMV ผ่านบัตรเครดิตและเดบิตและจะเร่งหารือเพื่อปรับเปลี่ยนระบบบัตรแรปปิดของรถไฟฟ้าสายสีเขียวให้รองรับ EMV ทันตามกำหนดเวลา
7: ในหนึ่งขาเนี้ย17ไม่เกิน45แรกเข้าไม่มีซ้ำซ้อน
8: ครับ
7: คุณจะเปลี่ยนกี่สีอะไรก็แล้วแต่ในขาเดียวเนี้ย
8: ครับ
7: ก็คือ17บาทแรกเข้าแต่สูงสุดไม่เกิน45บาทเราน่าจะบริหารจัดการในเรื่องตัวร่วมตรงนี้เนี้ยเสร็จพยายามนะครับเอาให้เสร็จภายในวันที่1มกราคมเราจะประกาศใช้
6: นอกจากนี้นายพิพัฒน์กล่าวอีกว่าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เตรียมนำรถเมล์ไฟฟ้าปรับอากาศจำนวนรวม 2,320 คันเข้ามาให้บริการโดยจะทยอยส่งมอบชุดแรกจำนวน 1,520 คันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปีหน้าและส่งมอบส่วนที่เหลืออีก800คันภายในสิ้นปีหน้าโดยเตรียมกำหนดสิทธิประโยชน์ค่าโดยสารอาทิเด็กต่ำกว่าอายุ7ปีใช้บริการฟรีส่วนผู้สูงอายุนักเรียนและนักศึกษารับส่วนลดครึ่งราคาขณะที่กลุ่มผู้ใช้รถร้อนเดิมประมาณ 300,000 คนต่อวันรัฐบาลจะสนับสนุนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคงอัตราค่าโดยสารเดิมไว้โดยย้ำว่าการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ขสมก.ประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้ปีละกว่า 1,200 ล้านบาทและเมื่อรวมกับค่าซ่อมบำรุงจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ถึงปีละ 3,000 ถึง 3,200 ล้านบาทนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการจัดทำแผนปรับเส้นทางเดินของรถเมย์ขสมก.และเอกชนให้สั้นลงเพื่อทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เชื่อมต่อผู้โดยสารเข้าสู่สถานีรถไฟฟ้าโดยคาดว่าจะเริ่มประกาศใช้เส้นทางใหม่ภายในเดือนสิงหาคมหรืออย่างช้าไตรมาสที่4ของปี2570ชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เพิ่มทางเลือกสินค้าและอาหารเจราคาประหยัดคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนได้กว่า800ล้านบาท
9: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน45รายจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ผ่านห้างค้าส่งค้าปลีกตลาดกลางและตลาดสดทั่วประเทศเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนช่วงเทศกาลกินเจหลังสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ผลผลิตผักบางพื้นที่ลดลงโดยได้เชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดทำให้ราคาผักหลายชนิดเริ่มกลับมาใกล้เคียงระดับก่อนน้ำท่วมนอกจากนี้ยังจัดหาผักทางเลือกเพื่อป้องกันการขาดแคลนโดยกิจกรรมประกอบด้วยการเชื่อมโยงผักสดเข้าสู่ตลาดกลาง4แห่งการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้า5หมวดได้แก่วัตถุดิบอาหารเจซอสปรุงรสอาหารสำเร็จรูปเครื่องดื่มเจและผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคตโดยลดราคาสูงสุดร้อยละ50รวมถึงจำหน่ายอาหารเจปรุงสดและปรุงสำเร็จจากร้านอาหาร250ร้านทั่วประเทศพร้อมนำเสนอเมนูอาหารจากนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าและอาหารเจราคาประหยัดคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าของชีพได้ประมาณ800ล้านบาทตลอดช่วงเทศกาล
10: ก่อนหน้าที่จะมีเทศกาลกินเจเนี่ยเรามีเทศกาลเรามีเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะคือช่วงนึงทำให้ช่วงนั้นเนี่ยผักใบอาจจะขาดตลาดในช่วงสั้นๆช่วงนึงแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยเราทำการเชื่อมโยงในเรื่องของผักจากแหล่งผลิตโดยตรงผ่านเข้ามาทางตลาดผ่านทางห้างค้าปลีกค้าส่งเรามาดูในเรื่องของการทำพวกอาหารเจนะคะก็มีการทำอาหารเจราคาย่อมเยาก็เห็นมีหลายท่านเลยที่เข้ามาร่วมนะคะและรวมถึงในเรื่องของห้างนะคะค้าปลีกค้าส่งห้างมาช่วยกันลดราคาเอาสินค้าทางเลือกมาด้วยแล้วเอาสินค้าปกติมาลดราคาให้ด้วยศูนย์กระจายสินค้าของทุกผู้ประกอบการเนี่ยก็พร้อมในการที่จะเติมสินค้าเข้าไปในระบบ
9: นางสุภศรีกล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์จะติดตามปริมาณและราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผักสดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งนี้หากพบการไม่ติดป้ายแสดงราคาสินค้าหรือจำหน่ายสินค้าไม่ตรงตามราคาที่แสดงสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายในโทร1569ปริมประสภาภาครายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของคณะกรรมการยุโรปเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ตัดสินใจขยายมาตรการคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ทั้งองค์กรหลังจากนางนาวีพิเล่อดีตผู้พิพากษาศาล ICC ชาวแอฟริกาใต้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี2569พร้อมเน้นย้ำว่าการตัดสินใจดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างมากอย่างไรก็ดีคณะกรรมการยุโรปให้คำมั่นว่าสหภาพยุโรปพร้อมที่จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทุกประการเพื่อช่วยให้ศาล ICC สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลซึ่งถูกศาล ICC ออกหมายจับในข้อหาอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากสงครามในฉนวนกาซาออกมาแสดงความชื่นชมสหรัฐที่ขยายมาตรการคว่ำบาตรศาล ICC พร้อมกล่าวหาว่าองค์กรดังกล่าวไม่ใช่องค์กรตุลาการที่ทำหน้าที่อย่างเป็นกลางแต่มีแรงจูงใจทางการเมืองนายเจฟส์บาทอสผู้แทนสหรัฐประจำสหประชาชาติด้านการบริหารและการปฏิรูปกล่าวระหว่างการประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐแสดงความกังวลอย่างมากต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและท่าอากาศยานนานาชาติ2แห่งในซาอุดีอาระเบียในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตียุติการโจมตีในดินแดนของซาอุดีอาระเบียโดยทันทีและต้องการให้อิหร่านหยุดสนับสนุนกลุ่มดังกล่าวด้วยนายบาทอสยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของสหรัฐที่ให้การสนับสนุนซาอุดีอาระเบียและรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติในการปกป้องอธิปไตยและความพยายามเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพในประเทศเหล่านี้สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐหรือ NHC เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าพายุเฮอริเคนไซมอนทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุเฮอริเคนความรุนแรงระดับ2จากสูงสุด5ระดับโดยมีความเร็วลมสูงสุดเกือบ155กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะเคลื่อนเข้าใกล้บริเวณชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของเม็กซิโกในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งอาจส่งผลให้ในหลายพื้นที่ของเม็กซิโกรวมถึงรัฐฮาลิสโกและรัฐโกลิมาต้องเผชิญกับฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มด้านทางการเม็กซิโกสั่งปิดสถานศึกษาหลายแห่งในรัฐเกเรโรรวมทั้งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำเม็กซิโกขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันในเม็กซิโกปฏิบัติตามคำเตือนของทางการท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดจากพายุเฮอริเคนไซมอนนายเวสซัมมันคูล่าเจ้าหน้าที่ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ออกแถลงการที่เรียกร้องให้ประเทศในทวีปแอฟริกายกระดับการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเพิ่มเติมของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวรายแรกในเคนยาเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งผู้ติดเชื้อรายนี้เป็นพลเมืองชาวเคนยาที่เคยอยู่อาศัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเป็นเวลานานถึง7ปีนายมันคุล่ายังกล่าวชื่นชมความพยายามของรัฐบาลเคนยาที่สามารถรับมือกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มความเข้มข้นในการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อทั้งนี้แอฟริกา CDC เปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวใน DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,208 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วประมาณ 8,750 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: การแข่งขันแบดมินตันวอร์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ1ของโลกแพ้ให้กับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21-14 13-21 และ16-21จุดเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสำราญคาเต็ง1ตบเอาชนะพุชราวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย2ต่อ1เกม21-11 19-21 21-18ไปเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับลอยคริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ13ของโลกจากเดนมาร์กขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกแพ้ลอยคริสโตเฟอร์เซนจากเดนมาร์ก1ต่อ2เกม21-18 14-21 และ19-21กีฬาเอ็กซ์ตรีมวอลสเก็ตเกม2026ที่ประเทศปารากวัยในประเภทฟรีสไตล์สลาลอมคลาสสิกรุ่นจูเนียร์ชายคาร์มินอินสว่างนักกีฬาทีมชาติไทยวัย13ปีมืออันดับ1ของโลกลงแข่งกับนักกีฬา10ประเทศคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนอกจากนี้คาร์มินยังจับคู่กับนัตตันดาประสบนาวินคว้าเหรียญทองแดงประเภทแพสลาลอมขณะที่วิริศพลวงอัจฉยากรคว้าเหรียญทองประเภทแบตเทิลสไลด์รุ่นจูเนียร์ชายพร้อมป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จเป็นปีที่2ติดต่อกันศึกโวลด์ซูเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพ2026สนาม11รายการเอสโตริลราวนักเซอร์กิตเอสโตริลประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทราจะต้องปิดชาวไทยเจ้าของหมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda SRC ทำได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาต่อรอบดีที่สุด1นาที 36.599 วินาทีคว้าอันดับ14ตามหลังผู้นำ 1.053 วินาทีพร้อมเดินหน้าเก็บข้อมูลสำคัญเพื่อล่าความสำเร็จในวันนี้และวันพรุ่งนี้ชนพันษาทวินสังวัย17ปีและกัญญาลักษณ์พงพิธานนท์วัย16ปีสังนักกอล์ฟเยาวชนหญิงไทยพร้อมจะร่วมดวลวงสวิงกับโปรระดับโลกในรอบโปรแอมศึกกอล์ฟทีมหญิงรายการฮันวาพลัสอินเตอร์เนชั่นแนลคราว2027ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของ LPGA ที่ประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่6ถึง12กันยายนปีหน้าผลงานดังกล่าวมาจากการแข่งขันในฮันวาไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลเอเชียนวีเมนจูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพที่สนามเดอะเฮเว่นคันทรีคลับประเทศเกาหลีใต้ชนพันษาทวินสังคว้ารองแชมป์ด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์ขณะที่กัญญารักษ์พงพิธานนท์คว้าสิทธิ์ฐานะนักกอล์ฟต่างชาติที่ทำผลงานดีที่สุดศึกเทเบิลเทนนิสไชน่าสมัช2026อรวรรณภารานังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยที่ก่อนหน้านี้ระเบิดฟอร์มโค่นมือหนึ่งของโลกมาได้อย่างยอดเยี่ยมต้องยุติเส้นทางไว้ที่รอบ16คนหลังแพ้ให้กับฮาโนกะฮาชิโมโตะมืออันดับ14ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ3เกม8ต่อ11 6ต่อ11และ9ต่อ11นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยรวมถึง4สมาคมกีฬาได้วางเป้าหมายในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นต้องคว้าให้ได้ไม่น้อยกว่าการแข่งขันครั้งก่อนที่เมืองหางโจวที่ทัพนักกีฬาพาราไทยทำไว้27เหรียญทอง26เหรียญเงิน55เหรียญทองแดงอยู่อันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลสำหรับเป้าหมายไม่น้อยกว่าหรือมากกว่า27เหรียญทองทัพไทยมีโอกาสจากหลายชนิดกีฬาเช่นวีลแชร์เรซิ่งกรีธาเทเบิลเทนนิสวีลแชร์ฟันดาบแบดมินตันบ็อกเซียยิงปืนว่ายน้ำยิงธนูจักรยานยกน้ำหนักและเทควันโดเป็นต้นทั้งนี้มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจิตังโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นจะจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองนั่นทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยประกาศความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหลังการแข่งขันครั้งก่อนที่หางโจวประเทศจีนคว้าเหรียญทองแดงจากการเอาชนะญี่ปุ่นในการดวลจุดโทษสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ทีมไทยส่งนักกีฬา10คนนำโดยกิจกรบัวดีรัชนกรชนันวรคุณพร้อมด้วยนักกีฬารุ่นใหม่อย่างสมชายมากองนัสลายุวันนิชที่เข้ามาเสริมศักยภาพเกมรุกต้องเป้าเก็บแต้มจากอิหร่านเจ้าของเหรียญเงินครั้งก่อนในเกมเปิดสนามวันที่16ตุลาคมบิลภูริพลบุญสอนยอดนักวิ่งของไทยที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินจะทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เปิดเผยว่าตอนสอนเคยวิ่งได้ถึง 9.7 วินาทีโดยยกให้โค้ชจีเจนทรีเบดรีผู้ฝึกสอนกรีธาชาวอเมริกันจะยกระดับในทุกมิติทั้งเรื่องร่างกายการออกตัวและความคิดเชื่อว่ายังสามารถพัฒนาตัวเองได้อีก
13: เพราะว่าตัดมันได้เพราะเหมือนว่าช่วงที่แข่งในที่เกียร์ไม้ก็อาจจะมีอาการแบบตื่นเต้นหรือสภาพแวดล้อมแบบอากาศอะไรครับอาจจะแบบแปรปรวนไปนิดนึงอะไรเงี้ย
14: แล้วก็ซ้อมมันก็มีอยู่นะครับเพราะว่าม
13: ันเป็นนาฬิกามือจับอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบไม่ได้มาตรฐานแต่ว่าเหมือนเราก็ตอนซ้อมเราก็วิ่งได้ทั้งแบบ 9.7 9.8 อะไรเงี้ยเพราะมันก็ไม่ได้มาตรฐานนะครับแต่ว่าเหมือนแบบเราจับให้ดูแบบ ดูเฉยแบบเราวิ่งอาจจะวิ่งได
15: ้
13: ก็อยากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นทนทานมากขึ้นเพราะเหมือนเราก็ถ้าเราไปยืนอยู่จุดนานๆแล้วก็มีแต่คนเร็วๆไงเราต้องแบบว่าแข็งแรงก็ต้องวิ่งหลายรอบเลยครับทั้งร้อยสองร้อยเลยครับต้องแข็งแรงไปก่อนแล้วก็ถ้าไปถึงจุดนั้นก็แน่นอนครับว่าถ้าเป็นไม่ได้ได้ 9.7 เลยครับก็อยากจะไปเตะแบบสตีโลให้ได้เลยครับถ้าเป็นความฝันแบบลึกๆจริงๆก็แล้วนะครับ
12: พนักปั่นจักรยานประเภทลู่ทีมชาติไทยนำโดยจายอังสุธาสาวิทพร้อมด้วยนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ณ นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14-18ตุลาคมเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ณ นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมทีมในทัวร์นาเมนต์นี้นายทรงพลชีวะปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยนางสาววชิราการสุดรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกรมการตลาดเพื่อความยั่งยืนมอบสลากออมสินเพื่อแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรตินักกีฬาทีมชาติไทยที่คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ประกอบด้วยนักกีฬายูยิตสูได้แก่วนภาเสนาธรรมเหรียญทองนัชนาสิงห์ฉลาดและมิยูซูซูกิเหรียญทองแดงนักกีฬาวินเซิร์ฟได้แก่วิลเลียมแม็กมินลันนัชนัทการเจริญสุขเหรียญทองแดงโดยผู้คว้าเหรียญทองได้รับสลากออมสินมูลค่ารายละ200,000 บาทและเหรียญทองแดงได้รับสลากออมสินมูลค่ารายละ100,000 บาทเพื่อเชิดชูความทุ่มเทของนักกีฬาพร้อมส่งเสริมการออมเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตความเคลื่อนไหวของนักฟุตบอลนักเรียนไทยรุ่นอายุไม่เกิน18 ปีของกรมพละศึกษาชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกณ เมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่17-26ตุลาคมต้นสุกฤตโยธีหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่านักฟุตบอลทีมนักเรียนไทยชุดนี้มีสภาพความพร้อมอยู่ที่ 80% ในการลงทีมอุ่นเครื่องไปแล้ว4 แมตช์กับทีมโปริสเทโลทีมทหารอากาศคัสตอมยูไนเต็ดและทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17 ปีโดยในด้านเทคนิคที่โค้ชวางไว้ถือว่าน่าพอใจเพราะได้เจอคู่แข่งระดับฟุตบอลอาชีพและตัวเยาวชนทีมชาติหวังว่านักเตะชุดนี้จะทำผลงานให้ดีและจะทำอันดับให้ดีที่สุดในการแข่งขันทั้งนี้ในวันที่15ตุลาคมทีมฟุตบอลนักเรียนไทยจะเข้ารับโอวาทจากนายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพละศึกษาณห้องประชุมบุญสมมาตินกรมพละศึกษาก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศนักเรียนโลกณเมืองซูโจสาธารณรัฐประชาชนจีนโรงเรียนพุทธิลังสีพิบูลประกาศยกเลิก MOU กับชมรมฟุตบอลที่มีอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐดูแลหลังระบุว่าพบการผิดข้อตกลงหลายประการพร้อมกำหนดให้ดำเนินการแยกย้ายหลังจบศึกฟุตบอล 7SD Champions Cup 2026ขณะที่โรงเรียนยืนยันดูแลอนาคตด้านการศึกษาของนักเรียนต่อไปพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
16: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
18: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ในวันนี้ในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีและพัทลุงและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:13 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เซนติเมตรและเวลา 18:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.84 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 72 เซนติเมตรและเวลา 13:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 99เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02 นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570
18: ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0863669314และ089444-3201กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511กรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือที่ dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง29ตุลาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมเวลาฝนตกเราจึงอยากนอนมากกว่าปกติคุณผู้ฟังคะเคยสังเกตไหมคะว่าพอฝนเริ่มตกอากาศเริ่มเย็นลงท้องฟ้ามืดครึ้มและมีเสียงฝนกระทบหลังคาหรือว่าหน้าต่างเป็นจังหวะกลับทำให้เราอยากนอนอยากอยู่บ้านหรือว่ารู้สึกง่วงมากกว่าวันที่อากาศแจ่มใสทั้งที่เมื่อคืนก็พักผ่อนตามปกติความรู้สึกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเพียงคนเดียวค่ะเพราะสภาพแวดล้อมในวันที่ฝนตกมีหลายปัจจัยมากมายที่อาจส่งผลต่อความรู้สึกตื่นตัวและการพักผ่อนของร่างกายปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือแสงวันที่ฝนตกมักมีแสงธรรมชาติน้อยกว่าวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสแสงมีบทบาทสำคัญต่อการควบคุมนาฬิกาชีวภาพซึ่งกำหนดวงจรการตื่นและการนอนของร่างกายเมื่อได้รับแสงน้อยลงสมองอาจได้รับสัญญาณที่เอื้อต่อการหลั่งเมลาโทนินซึ่งเกี่ยวข้องกับการเตรียมร่างกายเข้าสู่สภาวะพักผ่อนนาฬิกาชีวภาพได้รับอิทธิพลอย่างมากจากวงจรแสงและความมืดโดยแสงในช่วงเวลากลางวันช่วยส่งสัญญาณให้ร่างกายตื่นตัวส่วนความมืดเป็นสัญญาณให้ร่างกายเตรียมพร้อมสำหรับการนอนดังนั้นวันที่มืดครึ้มจึงอาจทำให้บางคนรู้สึกง่วงหรือไม่กระปี้กระเป๋าได้นอกจากแสงแล้วอุณหภูมิก็มีส่วนเช่นกันเมื่อฝนตกอากาศมักเย็นลงและสภาพแวดล้อมที่เย็นสบายสามารถทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นอีกทั้งอุณหภูมิกลางๆของร่างกายจะลดลงตามธรรมชาติในช่วงที่ร่างกายเตรียมเข้าสู่การนอนจึงไม่น่าแปลกที่บรรยากาศเย็นสบายในวันฝนตกจะยิ่งทำให้รู้สึกอยากพักผ่อนขณะที่เสียงฝนก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ทำให้หลายคนรู้สึกว่าน่าผ่อนคลายเสียงฝนที่ตกอย่างสม่ำเสมอมีลักษณะต่อเนื่องและไม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงอาจช่วยสร้างบรรยากาศที่สงบและเอื้อต่อการพักผ่อนอย่างไรก็ตามการตอบสนองต่อเสียงแตกต่างกันในแต่ละคนบางคนอาจรู้สึกสบายใจเมื่อได้ยินเสียงฝนขณะที่บางคนอาจรู้สึกรำคาญโดยเฉพาะเมื่อมีเสียงฟ้าร้องหรือฝนตกหนักอีกปัจจัยหนึ่งคือความเคยชินและความรู้สึกปลอดภัยสำหรับหลายคนฝนตกหมายถึงการได้อยู่บ้านไม่ต้องเดินทางหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งสมองจึงอาจเชื่อมโยงบรรยากาศของฝนเข้ากับช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนโดยไม่รู้ตัว อย่างไรก็ตามหากมีอาการง่วงมากผิดปกติเป็นประจำไม่ควรโทษสภาพอากาศเพียงอย่างเดียวเพราะความง่วงอาจเกี่ยวข้องกับการพักผ่อนไม่เพียงพอคุณภาพการนอนที่ไม่ดีหรือปัจจัยด้านสุขภาพอื่นๆโดยเฉพาะผู้ที่ง่วงมากในเวลากลางวันแม้จะนอนเพียงพอแล้วก็ควรสังเกตอาการและพิจารณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดังนั้นในวันที่ฝนตกหากรู้สึกง่วงก็อาจถือเป็นโอกาสให้ร่างกายได้พักลดการใช้หน้าจออ่านหนังสือหรือเข้านอนให้ตรงเวลาแทนการฝืนความง่วงด้วยคาเฟอีนหรือกิจกรรมที่กระตุ้นสมองตลอดเวลาบางครั้งความง่วงในวันที่ฝนตกอาจไม่ได้หมายความว่าเราขี้เกียจแต่อาจเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติของร่างกายต่อแสงอุณหภูมิเสียงและบรรยากาศรอบตัวในวันที่โลกภายนอกกำลังเร่งรีบการได้หยุดพักสักเล็กน้อยอาจเป็นสิ่งที่ร่างกายกำลังบอกเราว่าถึงเวลาที่ควรดูแลตัวเองบ้างแล้วค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทำไมเวลาฝนตกเราจึงอยากนอนมากกว่าปกติเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินทร์อนันทเมธ
19: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
20: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.75% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
21: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
22: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
18: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

0: จรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ยุงลายเป็นพาหะนำโรคร้ายโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายถึงกำจัดด้วยวิธีฉีดพ่นยุงลายก็เกิดขึ้นใหม่ได้แบบนี้ต้องกำจัดลูกน้ำตัดวงจรยุงลายภาครัฐชุมชนประชาชนต้องร่วมมือกันใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เก็บน้ำปิดให้มิดชิดปิดฝาเทน้ำทิ้งทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรระบาดโรคจากยุงลายจะสิ้นฤทธิ์ถ้าประชารัฐร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลายโหลดแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลายใช้เป็นตัวช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายหยุดลูกน้ำยุงลายเริ่มได้ที่บ้านคุณโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็น

ขุนบุรีรัมย์ฟังทางนี้ได้เวลารวมใจกลับบ้านพบปะสังสรรค์ย้อนวันวานเติมพลังใจในบรรยากาศสุดอบอุ่นกับงานคืนสู่เหย้าชาวรามคำแหงประจำปี2569ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมอันวาเรสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พิเศษสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกและจองโต๊ะจีนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ติดต่อจองเสื้อกับคุณนวพัฒน์0810689648จองโต๊ะจีนกับคุณปานระดา0936981624อย่าพลาดโอกาสแห่งความทรงจำดีๆที่จะกลับมาสร้างรอยยิ้มและความสุขอีกครั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

0: ขีดปลอดภัยห่วงใยทุกการเดินทาง
1: แค่มองก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าแอปกำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกนั่นเองค่ะคงจะเบื่อกันแล้วใช่ไหมคะที่จะต้องพูดแล้วก็ต้องฟังซ้ำๆเดิมๆแบบนี้แต่จะบอกว่าถึงเบื่อก็ต้องฟังแล้วก็ต้องช่วยกันย้ำนะคะไม่ใช่เพื่อใครเลยค่ะแต่เพื่อตัวคุณเองแอปเองเนี่ยขอร่วมเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่ร่วมรณรงค์เรื่องนี้ค่ะซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกต้องการให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตค่ะถึงแม้ว่าผลการสำรวจอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากการใช้รถจักรยานยนต์แต่ไม่ได้ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารสวมหมวกกันน็อกเท่าที่ควรสาเหตุหลักๆก็คือไม่มีราคาแพงออกไปใกล้ๆแค่นี้ไม่ใส่ดีกว่าหรือไม่ได้ขับออกถนนใหญ่ไม่ใส่ก็ได้ตำรวจไม่จับหรอกใส่แล้วร้อนอึดอัดกลัวผมเสียทรงสวมหมวกกันน็อกกันเถอะค่ะเพราะการสวมหมวกกันน็อกจะช่วยลดความเสี่ยงและลดความรุนแรงที่จะเกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ถึง 72% ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้ถึง 39% เลยทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนทั้งนี้นะคะเพื่อคนที่คุณรักและคนที่รักคุณค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสุขกายสุขใจค่ะ
4: สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมทำให้ทุกชีวิตดิ้นรนหาความสุขโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบใดๆหากเข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงและธรรมชาติของชีวิตค้นหาความสุขทั้งกายและใจได้ไม่ยากนักเรียนรู้เติมความสุขให้ทุกชีวิตร่วมกับรายการสุขกายสุขใจได้ที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75

สวัสดีค่ะนิวกัดบินโทมนี่นะคะประเพณีแสนดนตาในวันนี้นะคะวันนี้หมอพจนากองเงินนะคะมาจัดรายการนะคะส่งเสียงถึงทุกท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านจะได้ติดตามมาฟังมานะคะหมอต้องบอกว่ากราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะตลอดเวลาที่จัดรายการมา20 กว่าปีแล้วตอนนี้ก็

จะเห็นในความน่ารักของทุกท่านเลยนะคะค่ะและในโอกาสซึ่งวันนี้เป็นวันเรียกว่าบรรพบุรุษค่ะของหมอวดีเลยนะคะเนื่องจากหมอเกิดที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็เป็นคนสุรินทร์โดยแท้เป็นคนเขมรโดยกำเนิด นะคะในวันนี้ญาติก็มาเมื่อกี้ทำพิธีแล้วแซงดวงตาไปแล้วนะคะก็ระลึกถึงท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่อาจจะมีเชื้อสายเขมรหรือไม่เขมรก็แล้วแต่ความน่ารักของเราคนบุรีรัมย์เนาะและทางสปท.ของพวกเรานะคะก็ทำให้เราได้เรียกว่ามีเพื่อนมีกัลยาณมิตรนะคะในโอกาสของวันแซงดวงตาวันนี้นะคะหมอก็เรียกว่าเอาประวัติแซงดวงตามาคุยเล่าให้ฟังเนาะจะได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนเขมรนะคะประเพณีแซงดวงตานี่มีความยาวมานับพันปีแล้วนะคะค่ะต้นกำเนิดอยู่ที่แนวคิดเรียกว่าประเพณีของชาวเขมรพื้นบ้านสุรินทร์นะคะเห็นแนวทางในการที่จะอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผีบรรพบุรุษปู่ย่าตายายพ่อแม่นะคะทำให้ได้รับผลบุญกุศลที่อุทิศไปนะคะทำให้ทุกขเวทนาจากบ่วงกรรมทั้งหลายบรรเทาลงนะคะซึ่งประเพณีนี้ก็สืบทอดกันมาง่ายๆนะคะต่อมาซึ่งเชื่อว่าในยุคของเราเนี่ยเมื่อกี้เราก็แซนโดนตามีญาติพี่น้องมาเต็มเลยนะคะแล้วก็หลานๆนะหลานๆก็มายืนไหว้เลยค่ะเอารูปพ่อแม่แล้วก็น้องชายที่เสียไปแล้วแล้วก็รูปปู่ย่าตายายมาวางไว้ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นความอบอุ่นของครอบครัวมีเลยค่ะเราแซนโดนตาให้แก่ผีบรรพบุรุษทั้งปู่ย่าตายายพ่อแม่รุ่นลูกก็จะต้องดูเลยนะคะว่าประเพณีที่มีความรักต่อเนื่องกันนี้เป็นประเพณีที่เป็นเรียกว่ามีความอบอุ่นใจเป็นอัปตะนิรันดร์กาลเนาะทำให้เราได้เห็นว่าความอบอุ่นใจความเป็นคนไทยแล้วคนเขมรนี่มันมีอย่างไรนะคะค่ะเพราะฉะนั้นลูกหลานก็เมื่อกี้ก็เอาลูกหลานมาลูกๆหลานๆนะคะก็ประกอบพิธีแซนดนตาที่บ้านพักก็มีเครื่องมาแซนดนตาก็เต็มโต๊ะเหมือนกันเลยนะคะเราก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ที่จากไปนะคะระลึกถึงพระคุณท่านเสมอเลยนะคะทีนี้ก็บอกว่าถ้าหากว่าเราไม่ค่อยแสนดนตาก็จะทำให้ท่านไม่มีความสุขเนาะแล้วเราก็จะรู้สึกชีวิตไม่เรียบง่ายไม่สมูทเพราะฉะนั้นลูกหลานของชาวไทยเขมรทุกรุ่นนะจะประกอบพิธีแสนดนตาคือกราบไหว้บรรพบุรุษมาตราบจนทุกวันนี้นะคะเน้นโดยเฉพาะจังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นต้นกำเนิดของแสนดนตาเลยนะคะค่ะก็จะแบ่งพิธีเป็น2ช่วงคือเป็นตู้คือสัตว์เล็กซึ่งตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน10นะคะแล้วก็เป็นธมแรม15ค่ำเดือน10เป็นวันแซนดนตานะคะค่ะเพราะในโอกาสนี้ก็เลยขอมอบเพลงกันตื่นทั้งหลายเนาะซึ่งสืบทอดต่อมาทำให้เราได้ระลึกถึงชาติเกิดของเราอย่างภาคภูมิใจในแผ่นดินสยามนะคะขอเพลงเลยค่ะ

ขอบพระคุณนะคะน้องเตยนะคะในโอกาสของวันเรียกว่าแซนดนตานะคะหมอพจนากรเงินนะคะอันนี้คำเห็นแท้ 100% อยู่ที่สุรินทร์นะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่ามาระลึกถึงพระคุณของเรียกว่าจังหวัดสุรินทร์บ้านเกิดของเราเนาะแล้วก็บรรพบุรุษของเราที่เป็นเขมรสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในโอกาสนี้ก็คือถือโอกาสได้เล่าความเรียกว่าประเพณีของบ้านเกิดของหมอเนาะให้ถึงท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังอยู่ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านจริงๆเลยนะคะที่รับฟังรายการทางสวทชเราตลอดเวลาผ่านมาเราเหมือนครอบครัวเดียวกันเลยเนาะค่ะเพราะนั่นเป็นประเพณีแซนดนตานี่แหละเราก็จะเตรียมอุปกรณ์เครื่องเส้นไหว้นะคะเมื่อกี้แซนดนตาที่บ้านมาแล้วเรียบร้อยมีญาติพี่น้องเยอะและแยะเลยค่ะไปร่วมด้วยช่วยกันนะคะอุปกรณ์ในการเส้นไหว้ก็มีอาหารคาวหวานพื้นบ้านผลไม้เครื่องดื่มเมื่อกี้มีค่ะมีปลานึ่งปลาย่างมีหมูย่างไก่ย่างแกงบุญเส้นแกงกล้วยอู๋แกงกล้วยนี่อร่อยนะกินตั้งแต่เด็กเลยนะคะต้มยำไก่ลาบหมูและไก่นึ่งเมื่อกี้มีไก่ย่างซึ่งเป็นไก่ทั้งตัวเอาเครื่องในออกอันนี้คืออาหารคาวนะคะอาหารหวานก็ได้แก่ข้าวต้มมัดใบมะพร้าวขนมเทียนเลยเมื่อกี้ขนมนางเล็ดเดี๋ยวต้องกลับไปกินแล้วขนมเทียนอร่อยมากเลยแล้วก็ขนมบัวขนมโชกนมโชกจ้ะขนมบัวขนมโกรดข้าวกระยาศาสตร์นั่นผลไม้ได้แก่มะพร้าวอ่อนกล้วยส้มละมุดพุทราองุ่นเป็นต้นนะคะค่ะเครื่องดื่มก็ได้แก่น้ำเปล่าอุ้ยเหล้าขาวมีด้วยค่ะเมื่อกี้น้ำอารมณ์เหล้าสีต่างๆเป็นต้นแล้วก็มีอุปกรณ์เสื่อหวายแบบที่นอนพับมีหมอนมีผ้าขาวผ้าไหมเมื่อกี้เอาผ้าไหมผ้าสลงไปวางไว้นะคะแล้วมีอภรณ์ต่างๆเอาไปวางไว้ตรงนั้นนะคะแล้วมีพานมีธูปเทียนมีกล้วย5ช่อที่ทำจากใบตองสดม้วนเป็นกล้วยเนาะสอดด้วยธูปแล้วก็ไปตรุยก็ตรุยนะคะตรุยก็ยอดจัดกล้วย5ช่อหมายถึงขันธ์5นะคะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณค่ะค่ะประเพณีแซนดนตานี่ประเพณีที่มีความสำคัญและปฏิบัติต่อเนื่องมายาวนับพันปีของเขมรพื้นเมืองสุรินทร์นะคะที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวเครือญาติรวมถึงชุมชนต่างๆนะคะโดยจะของหมอก็อยู่ตรงเขาเรียกว่าสระวัดจุมพลนะคะอยู่ตรงใกล้ๆที่ว่าการอำเภอตอนนั้นเกิดมาตรงนั้นพอดีแล้วก็มีเรือนจำอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วเป็นเด็กเราก็ลงไปเล่นตรงสระวัดจุมพลที่ขุดนะคะค่ะเป็นสายเขมรโดยตรงเลยนะคะค่ะค่ะเพราะนั้นเราก็เรียกว่าอยู่กับการแสนดนตามาแล้วคุณตาก็เป็นเคยเป็นครูแล้วก็เป็นมรรคทายกค่ะคุณยายก็ใส่บาตรทุกเช้าค่ะอันนี้ก็คือขอเล่าความเป็นเขมรให้ถึงทุกท่านเนาะว่าส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยคิดอะไรมากมายค่อยไม่ค่อยคิดอะไรนะคะแล้วก็ใจดีมีเครือญาติมาเต็มบ้านเลยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราเกิดมาเป็นชุมชนเขมรอยู่ในเขมรพื้นเมืองสุรินทร์นะคะในวันเบญทมนี่เราก็เรียกว่ามารำลึกถึงความทรงจำในอดีตที่งดงามนะคะและเล่าถึงท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะส่งความรักปรารถนาดีไปนะคะว่าเราเป็นลูกหลานชาวพื้นเมืองเขมรสุรินทร์นะคะไม่ว่าจะหน่วยอยู่ไหนอยู่ไกลเท่าไหร่ก็จะรวมญาติกันนะคะมาทำพิธีแซนดนตานะคะคำว่าแซนดนตามาจากไหนคะแซนดนตาหมายความว่าไหว้บวงสรวงโกนตาก็คือโดนตาก็คือบรรพบุรุษหมายถึงการทำบุญให้ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อกี้ก็เอารูปมาวางนะคะระลึกถึงเลยนะคะคำว่าโดนภาษาเขมรก็เรียกว่าจะเขียนว่าโดนตาเนาะซึ่งเป็นก็เรียกวิธีไหว้พิธีไหว้ผีบรรพบุรุษคำว่าโดนก็คือโดนตาก็คือเรียกว่าบรรพบุรุษอะแก่ๆบรรพบุรุษเราก็มีโดนตาก็ไหว้ศาลปู่ตาประจำหมู่บ้านแล้วก็ไหว้ศาลพระภูมิด้วยนะคะเป็นการประกอบพิธีกรรมแสนโดนตาที่บ้านในพิธีกรรมใบเบญก็มีใบเบญเมื่อกี้น้องๆเขาเตรียมไว้แล้วก็รวมทั้งประกอบพิธีกรรมต่างๆที่วัดน่าจะมีนะคะที่วัดที่สุรินทร์นะคะค่ะแต่อันนี้ของเราทำที่บ้านนะคะค่ะประวัติความเป็นมาก็คือว่าประเพณีของการทำบุญกลางเดือน10หรือวัฒนธรรมประเพณีที่สุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์เนี่ยทำเรียกทำบุญมันศาสตร์เนี่ยจุดประสงค์ก็เพื่อนึกถึงบรรพบุรุษนะคะแซนเข้าไปว่าเส้นสวงโดนก็คือโคตรเงาอันนี้เขาแปลให้ได้เลย YouTube นี่ก็แปลได้ดีนะคะ
แล้วก็ประเพณีก็จะเรียกว่าเป็นตุ้ยก่อนนะคะก่อนเป็นตุ้ยก่อนหลังจากนั้นก็คำว่าตุ้ยแปลว่าเล็กเนาะเป็นธมแปลว่าใหญ่ใหญ่ค่ะนั้นจุดมุ่งหมายของการแซนดนตาก็คือเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษนะคะจะมีเขาจากศาสนาพุทธที่เชื่อว่าผู้ตายเมื่อตายไปแล้วจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่ทำดีก็จะได้ไปสวรรค์นะคะกลุ่มที่ทำชั่วหรือบาปก็จะตกนรกค่ะผีเปรตเหล่านี้ก็จะได้รับทันทุกทรมานมากน้อยต่างกันนะคะแล้วก็จนถึงแรม1ค่ำเดือน10พญายมก็จะอนุญาตให้ผีเหล่านี้เดินทางมาเยี่ยมลูกหลานมาพักอยู่ที่วัดคอยดูว่าลูกหลานจะมาอุทิศส่วนกุศลหรือไม่นะคะค่ะวันนี้ก็มารออยู่แล้วมั้งเนาะลูกหลานทำบุญส่วนกุศลอุทิศส่วนกุศลให้นะคะเมื่ออิ่มหนำสำราญก็จะอวยพรให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขนะก็เลยบอกว่าถ้าไม่เห็นลูกหลานก็จะไม่น้อยใจเนาะน้อยใจเหมือนการแซนดนตาก็คืออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับนะคะเราเห็นจากคลิปเมื่อวานนี้ก็ของที่สุรินทร์ของที่วัดเนาะก็มีการเรียกว่าแห่รอบโบสถ์แล้วก็มีการแซนดนตาให้เราเห็นนะคะเรียกว่าเป็นจังหวัดที่เป็นต้นเรื่องเลยนะคะของการแซนดนตานะคะค่ะระยะเวลาการทำบุญพิธีแซนดนตานี่คือชาวเขมรจะอุทิศส่วนกุศลเนาะแบ่งออกเป็นเบนตุ้ยกับเบนทมอันนี้พอมาถึงรายละเอียดเนาะค่ะคำว่าศาสตร์เล็กและศาสตร์ใหญ่นั่นเองนะคะโดยศาสตร์เล็กจะจัดกันในวันขึ้น14ถึง15ค่ำเดือน10ค่ะส่วนเบนทมก็14หรือ15ค่ำวันแรมโอ้วันขึ้นกับวันแรมนะคะระยะห่างกันค่ะแล้วช่วงนั้นชาวเขมรก็จะมาทำบุญที่วัดไม่ขาดสายต่อเนื่องนะคะบุญที่แรกก็จะส่งถึงแก่ก็กลัวถึงบรรพบุรุษนะคะแล้วก็ทำให้เราแฮปปี้มีความสุขนะคะฟังเพลงก่อนค่ะ

ขอบคุณนะคะเพียงไพเราะมากวันนี้หมอพจนากรเงินนะคะเล่าเรื่องเกี่ยวกับวันแสงดวงตานะคะวันนี้ถึงท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะที่รับฟังนะคะค่ะเรื่องของพิธีแสงดวงตาในวันนี้นะคะก็คือทำให้เราได้เข้าใจถึงที่มาที่ไปของเราบรรพบุรุษของเราของจังหวัดสุรินทร์นะคะทุกท่านก็ย่อมมีที่มาที่ไปทั้งหมดเลยนะคะค่ะแต่สิ่งที่เราภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีและความเป็นไทยของเรานั้นย่อมทำให้เรานะคะเจริญงอกงามในชีวิตที่เป็นอยู่นะไม่มีความทุกข์มากมายนะคะหมอว่าให้เราชาติศาสนามหากษัตริย์เนาะนับถือศาสนาพุทธปุ๊บประเพณีแสงดวงตาซึ่งมีอยู่แล้วในศาสนาของเราเนี่ยฮะทำให้คนไทยเราใจดีมีวิตเมตียิ้มเลยฝรั่งยังชอบเลยนะคะมาคนไทยใจดีนะคะค่ะโดยเฉพาะแถวอีสานของเรานะคะขอชื่นชมอย่างมากเลยทีเดียวนะคะค่ะทีนี้ประเพณีแสงดวงตาซึ่งจัดค่ะจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษเอาประมาณนี้นะคะค่ะค่ะก็จัดทำบุญที่วัดถวายจังหารพระสงฆ์แล้วก็นำอาหารเครื่องดื่มมาเส้นบิณฑบาตบรรพบุรุษในเดือนที่บ้านก็ได้หมายความว่าเราไปเริ่มไปที่วัดก็ได้หรือจัดที่บ้านก็ได้นะคะเราจะมีศาลดนตาของประจำหมู่บ้านเนาะค่ะหมู่บ้านใดไม่มีศาลดนตาก็จะทำพิธีแซนดนตาในวัดก็ได้ในวัดก็ได้นะคะค่ะสำหรับเครื่องแซนดนตาแล้วก็จะมีในเบนตุ้ยแล้วก็พิธีเหมือนกันคือจะทำขนมข้าวต้มกระยาศาสตร์อุ้ยกระยาศาสตร์นึกถึงแล้วอร่อยเนาะกระยาศาสตร์นี่กินทั้งเดือนเลยค่ะกินแล้วอุ้ยอร่อยมากเลยค่ะโอ้เป็นสิ่งที่เป็นของดีของบ้านเราเลยนะคะค่ะกระยาศาสตร์นะคะทุกท่านค่ะอร่อยมากเลยนะแล้วก็เข้าไปอาหารพร้อมเหล้าใส่ถาดจะประกอบพิธีแสงดวงตาแล้วพิธีกรรมเขาก็สรุปได้อย่างนี้ว่าจะมีอะไรบ้างนะคะมันจะย่อๆเนาะมีข้าวต้มข้าวสุกกล้วยอ้อยเหล้าอาหารข้าวและพวกแกงต่างๆของหวานก็จะมีขนมชั้นขนมกงทองหยิบฝอยทองหมากพลูยาสูบบุหรี่กระเช้า1อันใส่หรือภาชนะธูป1ดอกเทียน1เล่มใบเย็นก็คือข้าวเย็นข้าวเหนียวที่สุกแล้วผสมกับงาคลุกปั้นเป็นก้อนวางบนถาดหรือจานต่อไปก็ใส่เงินไปประมาณเมื่อกี้ก็ใส่ก็100 200 300เงี้ยค่ะมีใบตองและจานและถาดมีกระทงหรือทำเป็นเรืออาจจะมีกระดูกผู้ล่วงลับไปแล้วใส่โกรธวางร่วมอันนี้เราก็เอารูปมาวางไว้นะคะหรืออื่นๆค่ะมันพิธีกรรมในเย็นวันนี้ก็ขึ้น14ค่ำชาวบ้านก็จะนำเครื่องวางที่ผ้าขาวปูลาดในห้องกลางหมู่บ้านหรือศาลประจำนะคะหรือพวกลูกหลานก็ล้อมวงอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะจุดธูปเทียนเอ่ยถึงปู่ย่าตายายนะเมื่อกี้เอ่ยถึงบรรพบุรุษแล้วเชิญให้ท่านมานะคะแล้วก็นำสุราดื่มสายปากก็เชิญปู่ย่าตายายรับประทานอาหารแล้วก็เสร็จแล้วก็สมมติว่าเสร็จแล้วก็ใส่ห่อกระดาษอาจจะเอาไปเหวี่ยงข้างนอกถ้าภาษาเขมรว่าปจีร์นะคะเอาไปเหวี่ยงข้างนอกลูกหลานก็พาห่อเข้าปลาหานี่เรียกว่าพอไอ้ปจีร์เสร็จเนาะแล้วก็เอาที่เหลือไปฝากทางบ้านเนาะแล้วก็เครื่องเส้นนี้ก็จะเอาไปเลี้ยงกันในหมู่บ้านได้นะคะคนเฒ่าคนแก่ก็อวยพรให้ลูกหลานคุยกันต่างๆนานาสนุกสนานนะคะแล้วก็สมควรแยกย้ายกันกลับนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นตู้นะแล้วก็ต่อเรื่องเป็นตู้รุ่งเช้าแล้วก็มีต่อเป็นธมด้วยนะคะค่ะทีนี้การเทศอันนี้ส่งของการเทศก็พอเทศเสร็จก็ถ้ามีพระเทศเนาะค่ะชาวบ้านก็จะนำกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลในนิธิวัดเนาะแก่วงศาคณาญาติของเราเมื่อกี้ทำพิธีเสร็จเราก็เอาไปกวดน้ำอยู่ตรงใต้ต้นไม้นึกถึงบรรพบุรุษที่มีพระคุณต่อเรานะคะเราก็จะได้มีความสุขใจและนึกถึงท่านแล้วขอบพระคุณท่านเลยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็จะเตรียมตัวในบรรเบญใหญ่ก็คล้ายกับเบญตุวิทย์นะคะจุดเรียกว่า
จุดคบจุดเทียนแล้วก็ตะโกนบอกปู่ย่าตายายมาเด้อมาเด้อมาเว้ยมาเว้ยดนตาดนตาโมโมโมโมโมซี่แล้วบอกคนเจ้าอยู่อ้อยเนี่ยฮะคนเจ้าอยู่บ่ายอยู่อ้อยอยู่อ้อยโฮบทำข้าวปลาอาหารให้รับประทานนะคะแล้วผู้ที่ร่วมพิธีก็จะตะโกนร้องเรียกปู่ย่าตายายมานะคะดังเสียงแซ่เหมือนกับในคลิปที่เราเห็นนะคะที่จังหวัดสุรินทร์นะคะค่ะแล้วก็วงดนตรีปี่พาทย์ก็จะมีเพลงแล้วก็ร้องตะโกนเรียกว่าเรียกดนตาดนใหญ่มุ้ยดนตาประมาณนะคะมาทำพิธีกรรมทั้งหลายให้รู้สึกว่าหัวใจกระปี้กระเป๋าเนาะเรามีบรรพบุรุษที่เป็นต้นแบบของเราแล้วก็สืบทอดมาถึงเราทำให้เราเนี่ยใจเย็นๆทำเรามีพิธีการนู่นนั่นนี่แล้วทำพวกเราใจดีใจเย็นแล้วก็ไม่เป็นทุกข์มากค่ะท่านฟังค่ะค่ะเพราะจิตใจเราจะร่มเย็นตามศาสนาพุทธเนาะตามประเพณีเป็นของเรานะคะค่ะทีนี้การอุทิศส่วนกุศลทั้งหลายก็เรียกว่าเอาเป็นใบเบญเนาะใบเบญจุดธูปจุดเทียนแล้วลึกถึงเรียกว่าเมียนใบเบญใบเบญเมื่อกี้ลงไปถ้าในวัดก็ให้พระภิกษุรูปหนึ่งท่านเทศแล้วก็เอากระเชิญใส่ของไปที่ลานวัดนะคะค่ะจุดประสงค์ก็คือให้ผู้ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้นค่ะเด็กๆก็จะสนุกเลยที่มาเห็นพิธีนะแล้วก็พระภิกษุก็ทำพิธีอันนี้ที่วัดนะคะแล้วก็อาหารทั้งหลายอันนี้ประเพณีที่วัดก็คือมีข้าวต้มทำจากใบจากภิกษุก็จะนำมาปิ้งในวันรุ่งขึ้นแล้วก็แบ่งญาติโยมกลับไปรับประทานตอนเย็นอันนี้ประเพณีของเขมรนะคะเป็นตุ้ยเป็นถมนะคะทำให้เราภาคภูมิใจในความเป็นเขมรของเรานะคะฟังเพลงก่อนค่ะ

ให้โอกาสมันสัมพันธ์นะคะเขมรสุรินทร์วิรัมศรีสะเกษวันนี้นะคะหมอพจนาซึ่งเป็นเขมรแท้จากสุรินทร์นะคะได้มาอยู่บุรีรัมย์เนาะค่ะรำลึกถึงบรรพบุรุษที่เลี้ยงดูเรามาเนาะต่อเนื่องสืบเนื่องเรามานะพอถึงวันเบนเราก็ระลึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนาะโดยเฉพาะกายาศาสตร์เนาะทุกท่านได้กินไหมผมว่าโอ้กินอร่อยมากกายาศาสตร์กินนะระลึกถึงเลยนะคะกายาศาสตร์ขนมนมเนยทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยแต่ว่ากายาศาสตร์นี่ดังมากเลยคือดูแล้วมันเป็นของบ้านๆเลยนะแล้วก็เป็นตัวแทนของความเป็นคนไทยอีสานเนาะแต่คงเป็นเขมรเนาะมีกายาศาสตร์มากินนะเห็นที่ตลาดมีเราโอ้โหแล้วลึกถึงเลยค่ะวันพระบรมปู่ย่าตายายส่งเรียกว่าศิลปะของการทำกายาศาสตร์มาถึงลูกถึงหลานนะคะค่ะและเรื่องในวันประเพณีแซนดนตาในวันนี้นะคะก็ส่งเรียกว่าความระลึกถึงทุกท่านเลยนะคะว่าเราภาคภูมิใจในการที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทยเนาะอยู่ในแผ่นดินไทยเนาะแล้วเรียนดูอยู่ในแผ่นดินอีสานเนาะแล้วก็ได้อยู่ในแผ่นดินของที่มีการแสงดวงตามีเขมรเป็นบรรพบุรุษของเราทำให้เรามองโลกด้านบวกแล้วไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะคะเรามีการให้มีการสนุกสนานมีกันตึมแล้วก็ตอนนี้มีกันตึมเพราะมากเลยฟังดูแล้วโอ้สุดยอดนะคะเป็นการสืบทอดแต่ทอดวัฒนธรรมประเพณีนะคะลูกหลานเด็กๆก็ยังเห็นเวลาเข้าไปเรียกว่าประเพณีของเขมรเนาะที่วัดก็จะเห็นเด็กๆแล้วก็มีวงกันตึมได้หมอเปิดดูใน YouTube โอ้วงกันตึมนะและร้องอย่างดีเลยนะหนุ่มๆทั้งหลายก็เรียกว่าร้องเพลงได้เพราะแล้วมีกลองมาตีเพราะมากเลยนะคะเพราะในโอกาสวันศาสตร์เนาะเป็นธงเป็นตูดฮะเป็นธงเป็นตูดซึ่งมีความสำคัญใน1ปีสำหรับชาวไทยที่เป็นเขมรนะคะทำให้เราได้ระลึกถึงบรรพบุรุษของเรานะคะเราก็ไปที่วัดบางที่ก็มีการลอยเรือส่งตายายกับกล้วยกับหมากเนาะแล้วก็ลอยเรือได้เอาไปเรียกว่าส่งกระทงเป็นกระทงหรืออาจจะพวกส่งลอยน้ำไปในหมู่บ้านไกลๆเนาะแต่ของเราก็ส่วนใหญ่ก็เราก็จะมีไปที่วัดเนาะมีเส้นแล้วก็ถึงบรรพบุรุษแล้วก็อยู่บ้านโดยมีความหมายว่าขอให้บรรพบุรุษของเราเนี่ยได้เรียกว่าอยู่เย็นเป็นสุขเนาะแล้วก็กลับมาดูลูกหลานของเราด้วยนะคะเราจะไม่ลืมเป็นตุ้ยเป็นธมแล้วเราจะไม่ลืมความเป็นคนไทยบรรพบุรุษของเราที่เป็นคนเขมรที่มีเพลงกันตึมนะคะฟังก่อนนะคะฟังเพลงอีกเพลงหนึ่งเนาะค่ะ

เนื่องจากวันเป็นทมนะคะแพทย์หญิงพิจารณากองเงินซึ่งเขมรสุรินทร์โดยแท้นะส่งความรักและปรารถนาดีและบุญของท่านไปในวันศาสตร์ใหญ่ขอให้ท่านประสบความสุขความเจริญนะคะแล้วก็มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและวัฒนธรรมประเพณีของเราต่อเนื่องยาวนานนะคะค่ะค่ะวันเราจากลากันตรงนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับเพชรแก้วพิบูลครับกระทรวงคมนาคมยกระดับการเดินทางล้อรางเรือเตรียมเปิดใช้ตั๋วร่วม16ท่าเรืออัจฉริยะและเรือคลองแสนแสบปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจวันไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับการเดินทางล้อรางเรือเตรียมเปิดใช้ตั๋วร่วม16ท่าเรืออัจฉริยะและเรือคลองแสนแสบปี2570
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมยกระดับการขนส่งทางน้ำผ่านการพัฒนาสมาร์ทเพิร์ลและการนำเรือโดยสารเข้าสู่ระบบตั๋วร่วมตั้งเป้าเปิดใช้งานใน16ท่าเรือรวมถึงท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบภายในไตรมาสที่4ของปี2570เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางล้อรางเรืออย่างสมบูรณ์ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพมหานครโดยก่อสร้างทางยกระดับให้รถยนต์วิ่งลอดได้เพื่อลดอุบัติเหตุอย่างถาวรวางเป้าแล้วเสร็จใน 6-10 ปีนอกจากนี้รัฐบาลยังตั้งเป้าลดต้นทุนโลจิสติกประเทศโดยใช้ระบบรางเป็นแกนหลักภายในปี2576ซึ่งรถไฟทางคู่สายเหนือสู่เชียงใหม่และเชียงรายจะแล้วเสร็จปี2572ถึง2573สายอีสานสู่หนองคายเชื่อมจีนและลาวจะเสร็จปี2574และสายใต้สู่ประดังเบซาเตรียมเปิดประมูลในปี2570เพื่อเชื่อมต่อมาเลเซียและสิงคโปร์โดยกำหนดให้รถบรรทุกทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์ขนส่งระยะสั้นไม่เกิน150กิโลเมตรทางนี้กระทรวงคมนาคมยังมีแผนขยายถนนสายเอเชียทางหลวงหมายเลข4พร้อมยกระดับช่องจราจรตรงกลางเป็นมอเตอร์เวย์ไร้สัญญาณไฟจากกรุงเทพถึงหาดใหญ่และเร่งศึกษาการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเพื่อผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าของภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเกษตรกรนอกระบบขึ้นทะเบียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
8: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่มอบสิ่งของยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโดยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาว่าขณะนี้ผู้ประสบภัยที่ผ่านเกณฑ์การสำรวจในล็อตแรกจำนวน624ครัวเรือน ได้รับเงินช่วยเหลือแล้วเป็นวงเงินกว่า5ล้านบาทซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังและถูกน้ำล้อมรอบสำหรับผู้ที่ประสบภัยที่ยังไม่ได้รับเงินขอให้อดทนรอเนื่องจากเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสำรวจข้อมูลให้ถูกต้องโดยย้ำว่าเมื่อข้อมูลถูกส่งถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วประชาชนจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน1วันทันทีส่วนกรณีพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายแต่เกษตรกรยังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนชนิดพืชหรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้เช่นสวนทุเรียนในภาคตะวันออกและสวนส้มโอในจังหวัดสมุทรสงครามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะนำปัญหานี้หารือกับนายกรัฐมนตรีและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนี้ต่อไปพร้อมย้ำให้เกษตรกรที่ประสบภัยถ่ายภาพความเสียหายของพืชผลเก็บได้เป็นหลักฐานสำคัญเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐที่ดารัตน์ พงษ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: สหรัฐเน้นย้ำว่าเกาหลีใต้ควรรักษามาตรฐานความร่วมมือด้านข่าวกรองหลังเกาหลีใต้เปิดเผยข้อมูลโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมของเกาหลีเหนือสำนักข่าวยอนฮับรายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐที่ระบุว่าเกาหลีใต้ควรปฏิบัติตามมาตรฐานความร่วมมือด้านข่าวกรองในฐานะพันธมิตรของสหรัฐหลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้เปิดเผยข้อมูลโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมของเกาหลีเหนือเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแม้ฝ่ายเกาหลีใต้ยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะอยู่แล้วแต่การเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้อาจเป็นสาเหตุให้สหรัฐจำกัดการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองบางส่วนกับเกาหลีใต้ทั้งนี้หน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้ออกมายอมรับว่าไม่ได้ถูกเชิญให้เข้าร่วมการประชุมกับสหรัฐและญี่ปุ่นเกี่ยวกับประเด็นภัยคุกคามทางไซเบอร์จากเกาหลีเหนือเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีรายงานว่าสหรัฐเป็นฝ่ายขอไม่ให้เกาหลีใต้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับปัญหาความร่วมมือด้านข่าวกรองระหว่างทั้งสองประเทศมากขึ้นจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วม

กพ่อขุนบุรีรัมย์ฟังทางนี้ได้เวลารวมใจกลับบ้านพบปะสังสรรค์ย้อนวันวานเติมพลังใจในบรรยากาศสุดอบอุ่นกับงานคืนสู่เหย้าชาวรามคำแหงประจำปี2569ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปณห้องคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมอันวาเรสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พิเศษสั่งซื้อเสื้อที่ระลึกและจองโต๊ะจีนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ติดต่อจองเสื้อกับคุณนวพัฒน์0810689648จองโต๊ะจีนกับคุณปานระดา0936981624อย่าพลาดโอกาสแห่งความทรงจำดีๆที่จะกลับมาสร้างรอยยิ้มและความสุขอีกครั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ไปได้ด้วยหัวใจและกำลังใจจากทุกคน23มกราคม2570ขอเชิญชวนชาวบุรีรัมย์ออกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบุรีรัมย์มาราธอน2027ปีที่11กับก้าวสำคัญสู่ทศวรรษที่2ภายใต้คอนเซ็ปต์ Beat the Night Run the Ride เปลี่ยนค่ำคืนบุรีรัมย์ให้เต็มไปด้วยแสงสีเสียงและพลังของนักวิ่งจากทั่วโลกมาร่วมส่งเสียงเชียร์รอยยิ้มและมิตรไมตรีแบบคนบุรีรัมย์ให้บุรีรัมย์เป็นเมืองที่นักวิ่งมาแล้วอยากกลับมาอีก

ริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิก

0: บเครื่องเสียงทุกชนิดยินไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
2: ์เชิญปิดทองลูกนิมิต
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการคลื่นใสไวทีนค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการคลื่นสายไวทีนะคะรายการเยาวชนคนบุรีรัมย์ดำเนินรายการโดย 2B No. 1จังหวัดบุรีรัมย์และวันนี้พวกเราชมรม 2B No. 1โรงเรียนพัทรบพิตรค่ะ
0: เราพบกันทุกวันเสาร์เวลา 14:10 นถึง 15:00 นวันนี้พบกับพวกเราแกนนำชมรม 2B No. 1โรงเรียนพัทรบพิตรรุ่นที่6ค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุแห่งกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ที่ให้พวกเราเป็นตัวแทนคน 2B บุรีรัมย์สามารถสื่อสารทาง Facebook Live สวท.บุรีรัมย์และโทรศัพท์0926633523
1: สำหรับวันนี้นะคะรายการของเรามี3ช่วงเช่นเคยค่ะช่วงแรกนะคะ 2B News ค่ะมีข่าวสารดีๆมาฝากกันมากมายช่วงที่2ค่ะ Music Love เพลงเพราะฟังสบายสไตล์คน 2B และช่วงที่3ค่ะ 2B Talk ประชาสัมพันธ์สาระของ 2B จังหวัดเราค่ะก่อนที่จะมาพบสาระดีๆมาฟังเพลงกันก่อนค่ะเพลงที่1นะคะจีบโลดยังโสดอยู่ทรงขับร้องโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีมาฟังกันเลยค่ะ

0: พบกับช่วงแรกของเรานะคะ To Be News ช่วงแรก To Be News ข่าวสารงาน To Be บุรีรัมย์ในสัปดาห์นี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างคะ
1: ฝากติดตามรายการ To Be Number 1 Quality ร่วมฟังการตอบคำถามโดยองค์ประธานโครงการทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งคำถามจากสมาชิกสามารถส่งผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อส่งถวายพระองค์ในรายการซึ่งจะถ่ายทอดทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ช่อง NBT ติดตามผลงานของกิจกรรม To Be Number 1ทั้งประเทศได้ค่ะเพจ To Be Number 1และเพจ To Be Number 1 Channel ค่ะ
0: ผลงานและปฏิทินงาน To Be Number 1จังหวัดบุรีรัมย์ดูว่าชาว To Be บุรีรัมย์มีกิจกรรมอะไรกันบ้างคะ
2: ขอชื่นชมกิจกรรมดีๆที่คอยส่งเสริมและขับเคลื่อนกิจกรรมมากมายให้กับเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องชาวบุรีรัมย์เราจากสัปดาห์ที่แล้วในเพจของแต่ละชมรมประกอบด้วยชมรม To Be Number 1โรงเรียนห้วยราชวิทยาคมเป็นหนึ่งเดียวในประเทศที่ผ่านต้นแบบระดับทองประเภทสถานศึกษา To Be สถานพินิจบุรีรัมย์ได้ตําได้ต้นแบบระดับทองเช่นกันค่ะชุมชนสนวนในและโรงเรียนพัทราบพิตรได้ต้นแบบระดับเงินปีที่2และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านโดยมีกิจกรรมดังนี้ค่ะ
0: ในวันที่4ตุลาคมขอขอบคุณบริษัทสกิลพาวเวอร์เซอร์วิสประเทศไทยจำกัดคุณครูนิพักกาลศรีรามและผู้ใหญ่ใจดีโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมด้วยนะคะที่ให้โอกาสเด็กๆได้มีการไปฝึกประสบการณ์ทำงานจริงสร้างรายได้เสริมในช่วงปิดภาคเรียนโดยส่งนักเรียนไปทำงานระหว่างปิดภาคเรียนวันที่5ถึงวันที่31ตุลาคม2569ค่ะศูนย์กระจายสินค้าโลตัสลำลูกกาและวังน้อยโดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด56คน8เครือข่ายทั้งนี้เพื่อให้เด็กๆได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีรายได้เสริมสร้างอาชีพทั้งได้ประสบการณ์ได้การเรียนรู้ระบบการทำงานจริงฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นสร้างวินัยและความรับผิดชอบเพิ่มประสบการณ์ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตค่ะ
1: และต่อกันที่ชมรม To Be Number 1ชุมชนบ้านสนวนในจัดกิจกรรมต่อเนื่องชื่อว่าสนวนชวนซิปโครงการดีๆของชาว To Be สนวนในนำน้ำมันพืชเก่าขนาดขวด1ลิตรเปลี่ยนเป็นเงินจำนวน18บาทเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่นำน้ำมันจากครัวเรือนนำมาขายต่อให้แกนนำชุมชนบ้านสนวนในทุกชุมชนทุกหมู่บ้านหรือที่โรงพยาบาลส่งเสริมส่วนสุขภาพตำบลบ้านสนวนในเพื่อส่งต่อไปผลิตไบโอดีเซลซึ่งรับซื้อทุกวันรายได้หักจากค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนชมรม To Be Number 1ชุมชนบ้านสนวนในเพื่อเด็กๆและเยาวชนรู้จักทำบัญชีมีเงินออมและรักษาโลกไปด้วยกันขอขอบคุณทุกๆคนการสนับสนุนจากทุกท่านค่ะ
2: ต่อมานะคะในช่วงปิดภาคเรียนนี้นักเรียนแกนนำชมรม To Be Number 1โรงเรียนพัทระวพิตรได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยกิจกรรมจิตอาสาและการฝึกประสบการณ์ดีๆกับ To Be Number 1กิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมการเสียสละและการมีจิตสาธารณะเพื่อเราเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียนแต่เกิดจากการลงมือทำและการได้ช่วยเหลือผู้อื่นค่ะเพราะหัวใจของชมรม To Be Number 1ไม่ใช่แค่การเป็นที่หนึ่งแต่คือการเป็นคนเก่งคนดีเป็นพลังที่ดีให้กับสังคมค่ะโดยสถานที่นักเรียนได้ไปฝึกจิตอาสาและประสบการณ์นะคะมีดังนี้ค่ะที่1 นะคะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบอนสถานที่ที่2สถานีตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะและสถานพินิจจังหวัดบุรีรัมย
0: ์ชมรมไหนมีข่าวเกี่ยวกับงาน To Be Number 1แจ้งกันมาได้เลยนะคะที่ To Be Number 1จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันก่อนสัก1บทเพลงนะคะแล้วมาติดตามกันช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงที่2ช่วง Music Love เพลงพอฟังสบายสไตล์คนทูบีและในช่วงนี้ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมชาวทูบีที่กำลังจะมีกิจกรรมเกิดขึ้นได้แก่ในวันที่8พฤศจิกายน2569นี้นะคะเรามีงานบุญกฐินทูบีพร้อมกันที่วัดป่าอัมพวันคุณานุสรอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ต่อมานะคะกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันสู่ความเป็น1รุ่นที่35ระหว่างวันที่25ถึง30ตุลาคม2569ณเดอะพายรีสอร์ทจังหวัดปทุมธานีหากใครสนใจสอบถามรายละเอียดได้เพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook To Be Number One บุรีรัมย์ค่ะ
1: และขอเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้าร่วมส่งแรงเชียร์และกำลังใจให้กับนักเรียนชมรม To Be Number One โรงเรียนพัฒนาบอพีทของเราในการแข่งขันโคเวอร์แดนซ์งานนิวประโคนชัยประจำปี2569วันที่13พฤศจิกายน2569ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความสามารถความกล้าแสดงออกและความตั้งใจของเด็กๆของเราเพราะทุกเสียงเชียร์คือพลังที่ช่วยผลักดันให้น้องๆก้าวไปสู่ความสำเร็จกันค่ะ
2: แล้วมาช่วยเชียร์และส่งกำลังใจให้เด็กๆของเรากันด้วยนะคะพี่นิ่มเลิศมากค่ะพัชริดาขอบคุณนะคะน้องแต้มน้องแต้มคิดถึงพี่ชายหรือเปล่าคะ
3: อาจจะยังนะคะ
2: ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ส่งมานะคะ
3: อุ๊ยขอบคุณนี่ใครคะครูเจเจหรือเปล่าคะ
2: ขอบคุณค่ะครูเจเจ
3: ตัวไม่มาแต่กำลังใจมาเต็มนะคะเนี่ย
2: ขอบคุณทุกคนที่ส่งหัวใจให้เรานะคะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงที่3กันเลยดีกว่าค่ะเพลงต่อไปคือเพลงไม่บอกเธอ cover by คุณเจนนี่และคุณพลอยชมพูค่ะ
2: และเพลงที่4เพลงรักแรก cover โดยหลินเพลงประกอบภาพยนตร์รักแรกโคตรลืมยากค่ะไปฟังกันเลยค่ะ

0: คนเราทุกคนมักจะมีพื้นที่เก็บความทรงจำของตัวเองสำหรับผมมันก็คือสมุดเล่มนี
1: ้ในปีที่เราได้ใช้ชีวิตด้วยกัน

0: ค่ะเพลงเมื่อกี้ก็เรียกได้ว่าเพราะกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเรามาต่อที่ช่วงที่3กันเลยนะคะพบกับช่วง To Be Talk Talk แบบคน To Be เรามีเรื่องราวคนทำ To Be Number 1มาให้ฟังกันค่ะวันนี้ดูคลิปคนเก่งและดี To Be Number 1คือพี่แป๋วพยาบาลคืนถิ่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลบ้านสนวน To Be Number 1ชุมชนบ้านสนวนในจากอดีตแกนนำชมรม To Be Number 1ห้วยราชพิทยาคมสู่ผู้ปฏิบัติงานชมรม To Be Number 1ชุมชนบ้านสนวนในสารคดีเก่งและดี To Be Number 1 EP 183ติดตามได้ทางช่อง Workpoint 23ทุกวันเสาร์เวลา 10:00 นเป็นต้นไปค่ะเชิญชมได้เลยค่ะ
2: ตัวบีน้ำวัดของเรานะครับก็จะมีการทำกิจกรรมให้น้องๆนะครับได้ตระหนักรู้ถึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวนะครับแล้วก็เห็นทางเลือกในการตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภทนะครับได้นำเอาพลังที่มีอยู่ในตัวมาแปลเปลี่ยนให้เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ทั้งตัวเขาเองนะครับแล้วก็ต่อสังคมด้วยสวัสดีครับผมเนียบประกิตเกียรติประดับอดีตประธานชมรมทุบีนับวันโรงเรียนสระบุรีพิทยาคมนะครับปัจจุบันเป็นนิติกรชำนาญการอยู่ที่เทศบาลเมืองสระบุรีครับ

อนแรกๆนะฮะเราก็เป็นเหมือนกับเด็กธรรมดาธรรมดาคนนึงอะครับที่เราไม่มีความเป็นตัวตนอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ไม่รู้ไม่มีทิศทางนะครับก็เลยได้รุ่นพี่นะครับที่ทำงานคณะกรรมการนักเรียนในโรงเรียนสระบุรีคมของเรานะครับชักชวนที่จะไปเป็นน้องค่ายก่อนดับแรกพอถัดจากเป็นน้องค่ายนะได้เห็นพี่ๆเขาเป็นสตาฟแล้วก็ทำกิจกรรมดีๆให้กับน้องๆนะครับก็เลยเกิดความประทับใจนะครับก็เป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้เราเข้าสู่การเป็นแกนนำของทูบีนัมเบอร์วันในการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนในโรงเรียนครับทูบีนัมเบอร์วันของเรานะก็จะมีการทำกิจกรรมที่เราพยายามที่จะให้น้องๆนะครับได้ตระหนักรู้ถึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวนะครับแล้วก็เห็นทางเลือกนะครับในการตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือสารเสพติดทุกประเภทนะครับแล้วก็เราก็มีการที่จะส่งเสริมแล้วก็ชักชวนเพื่อนๆให้หันมาทำกิจกรรมดีๆทั้งด้านวัฒนธรรมก็ดีนะครับดนตรีกีฬาแล้วก็ในเรื่องของการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมนะครับได้นำเอาพลังที่มีอยู่ในตัวนะครับมาแปลเปลี่ยนให้เกิดเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ทั้งตัวเขาเองนะครับแล้วก็ต่อสังคมด้วยครับระหว่างเรียนม.ปลายนะครับเราได้มีโอกาสได้ไปเป็นสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งเป็นการต่อยอดจากภายในโรงเรียนนะครับสู่การทำกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนที่ทั้งจังหวัดสระบุรี13อำเภอคือภารกิจของสภาเด็กและเยาวชนนะครับเปิดมิติในเรื่องของการทำงานนะครับแต่เราใช้พื้นฐานจากการทำงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันนะครับมาเป็นพื้นฐานในการที่จะขับเคลื่อนในการทำงานด้านเด็กและเยาวชนที่มีมิติที่กว้างขึ้นครับผมเป็นการสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเองอย่างสร้างสรรค์ครับจากการที่ได้เข้ามาเป็นเครือข่ายของ To Be Number One นะครับทำให้ผมได้มีความกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกบนพื้นฐานของการที่เราตระหนักรู้ถึงสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่เราต้องมีความเสียสละต่อส่วนรวมจนนำไปสู่การที่เราได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอาทิเช่นนะครับรางวัลเยาวชนพัฒนารุ่นที่1นะครับจากสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับอันนี้ก็เป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจอีกอันนึงนะครับจากการทำงานเฉพาะด้านในเรื่องของเด็กและเยาวชนที่ผ่านมาครับได้มีโอกาสที่จะช่วยเหลือเด็กที่มีความหวังนะครับการที่เราได้เริ่มเข้ามาทำงานนะครับประกอบสัมมาอาชีพนะครับในการที่จะตามอุดมการณ์ของเรานะครับก็คือได้มองว่าอาชีพเกี่ยวกับกฎหมายนะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มีบทบาทต่อสังคมนะครับเราได้เอาทูบีนัมเบอร์วันนะครับมาพัฒนากับการทำงานตำแหน่งนิติกรของเรานะครับก็คือในเรื่องของการที่เรามีความพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับมีความกล้าที่จะตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงแล้วก็ละเว้นในสิ่งที่เป็นการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้องจนถึงการที่จะเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานไปลักษณะของการที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายด้วยครับโครงการทูบีนัมเบอร์วันโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ดีแล้วก็ผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าโครงการทูบีนัมเบอร์วันของเรานะครับจะสามารถยั่งยืนอยู่คู่สังคมของเราแล้วก็เป็นที่พึ่งของน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ๆต่อไปนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับได้เข้าร่วมโครงการทูบีนัมเบอร์วันของเราให้เยอะๆเลยนะครับทุกคนก็จะได้มีโอกาสได้พัฒนาตัวเองและนำไปสู่ความสำเร็จอย่างเช่นที่ผมได้รับทุกวันนี้ครับ

0: กลับมาอยู่กับพวกเราแล้วนะคะตอนนี้ชมคลิปเมื่อกี้ไปรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างคะรู้สึกว่าพี่เขาเก่งมากเลยค่ะนะคะมีความพัฒนาตัวเองไปในจุดสูงสุดที่ตัวเองอยากจะเป็นพี่แต้มคะพี่แต้มรู้สึกยังไงบ้างคะกับรู้สึกมีแรงบันดาลใจยังไงบ้างคะที่ได้รับชมคลิปไป
1: ก็รู้สึกว่าการเป็นทูบีนะคะมันก็ไปทำได้หลายทางเหมือนกันเนาะแบบว่ามันก็ยังไงอ่ะคือมันไปได้ทำได้ทุกทางที่เราอยากจะไปนะคะทุกคนก็คือว่าการเป็นทูบีอ่ะเนาะมันก
0: ็มีงานอะไรใช่มีงานอะไรให้เราสามารถได้ลองในหลายๆอย่างเหมือนกันใช่
2: ใช่ค่ะแถมเรายังช่วยส่งเสริมเด็กแล้วก็เยาวชนอีกมากมายเลยใช่
0: ใช่นี่ก็ถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีอีกคนหนึ่งเลยนะคะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีค่ะประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานีวิทยุสวทบุรีรัมย์ทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และขอขอบคุณผู้ติดตามในเพจสวทบุรีรัมย์และคนที่กำลังรับฟังสวทบุรีรัมย์กันด้วยค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะรายการคลื่นใสไวทีนและชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนพัทระบพิตรวันนี้ปิดท้ายที่เพลงเพราะความรักไม่เลือกเวลาเกิดนะคะโคเวอร์บายเพลงอร่อยมากค่ะ
1: และเพลงขอนะคะโคเวอร์บายแพทวงเคลียร์ค่ะไปฟังกันเลยค่ะ

0: แล้ววันนี้นะคะพวกเราก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพวกเราขอกล่าวคำว่า
1: ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
2: บ๊ายบาย
3: บ๊ายบาย
0: ยู

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติคาดการจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่เวลา16นาฬิกาของวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์

0: ัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: มิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
2: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
1: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
2: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
3: ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตคาดการจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่เวลา 16:00 น.ของวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกอาจเกิดน้ำท่วมรอระบายและน้ำไหลหลากในบางจังหวัด
4: นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์ฝนในประเทศคาดการตั้งแต่วันนี้ถึง14ตุลาคมพบฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่เวลา 16:00 น.ของวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ส่วนใหญ่ตกในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกบริเวณเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองกรุงเทพมหานครปริมณฑลสมุทรสงครามสมุทรสาครและสมุทรปราการซึ่งจะเกิดน้ำท่วมรอการระบายและน้ำไหลหลากในบางจังหวัดจำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงขณะที่ช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมจะมีสภาพอากาศร้อนปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีพรุ่งนี้ติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่
5: นายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีโดยเป็นประธานในการประชุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยณเขื่อนแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีรับฟังการคาดหมายลักษณะอากาศรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานในวันนี้มีปริมาณน้ำ 721.782 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 101.65 ของความจุเก็บกักซึ่งระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงจากเมื่อวานปัจจุบันมีการระบายน้ำรวม 119.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภาพรวมในวันนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่ยังอยู่ในสภาวะปกติและยังไม่มีพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมณภัสวรรณ์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
3: ตำรวจท่องเที่ยวระดมกำลังดูแลความปลอดภัยผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมนำศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมมาใช้รองรับได้ถึง10ภาษา
6: พลตำรวจโทพงสยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานแถวกำลังพลเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก191ประเทศสมาชิกรวมกว่า 15,000 คนทั่วโลกพร้อมกล่าวว่าตำรวจท่องเที่ยวเน้นการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมประชุมโดยได้สั่งการให้วิเคราะห์และประเมินพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อ จัดกำลังสายตรวจให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่รวมถึงจัดรถสายตรวจขนาดเล็กให้เข้าถึงพื้นที่ได้สะดวกครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งฝั่งเหนือฝั่งใต้และฝั่งธนบุรีตลอดจนจัดรถสายตรวจตามเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวต่างๆรวมทั้งนำศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานสามารถรองรับการสื่อสารได้ถึง10ภาษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลเชื่อมั่นการปฏิบัติการครั้งนี้จะช่วยยกระดับการดูแลความปลอดภัยและสามารถนำแนวทางไปประยุกต์ใช้กับแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศได้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกา

ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาลตลอดระยะเวลาแห่งการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงให้ความสำคัญกับน้ำอย่างต่อเนื่องโดยทรงตระหนักว่าน้ำคือรากฐานของชีวิตและเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีพของประชาชนพระราชดำริด้านการจัดการน้ำจึงไม่ได้มุ่งเพียงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่พระองค์มีพระราชดำริอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตของประชาชนตั้งแต่การพัฒนาแหล่งน้ำฝายอ่างเก็บน้ำการชะลอและกักเก็บน้ำการระบายน้ำอย่างเหมาะสมตลอดจนการเก็บสำรองน้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลนเพราะศาสตร์แห่งการจัดการน้ำคือกระบวนการแสวงหาแหล่งน้ำการบริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดมั่นคงและยั่งยืนหนึ่งในแนวพระราชดำริเรื่องน้ำที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางคือโครงการแก้มลิงแนวคิดในการบริหารจัดการน้ำส่วนเกินโดยการพักและกักเก็บน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยก่อนนำกลับมาใช้ประโยชน์ในช่วงเวลาที่เหมาะสมสะท้อนให้เห็นถึงพระราชวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวกับน้ำอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำจบจนถึงวันนี้แนวพระราชดำริด้านการจัดการน้ำยังคงเป็นองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่าได้รับการสืบสารและนำไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนถึงแม้สายน้ำแห่งการเวลาจะไหลผ่านพ้นไปแต่น้ำพระราชฤทัยและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์จะยังคงสถิตอยู่ในหัวใจของคนไทยตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาทรงประชาราษฎร์

เราอยู่ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันความรักความเอื้อเฟื้อและกำลังใจจึงก่อเกิดขึ้นเป็นความสุขใน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาดูแลกายผ่อนคลายใจนะครับกับรายการสุขกายสุขใจในทุกวันเสาร์เวลา 15:00 นถึง 16:00 นนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz อยู่กับผมนะครับยุทธพรบานเย็นตลอดชั่วโมงนี้เลยนะครับมาบูสต์พลังกายชาร์จพลังใจแล้วก็เพลิดเพลินไปกับบทเพลงยาวๆตลอด50 นาทีนี้ครับ

0: ช่วงบอกเล่า90
1: คุณผู้ฟังครับมาฝึกนิสัยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เราติดเค็มเรื่องของการฝึกนิสัยไม่ให้ติดเค็มนอกจากตัวเราแล้วก็ฝึกให้กับลูกของเราด้วยนะครับต้องชิมก่อนปรุงทุกครั้งลดการปรุงรสลดความถี่ในการกินอาหารที่มีน้ำจิ้มนะครับใช้เครื่องเทศสมุนไพรแทนเครื่องปรุงรสนะครับเลิกกินผักผลไม้สดแทนผลไม้แปรรูปแล้วก็อ่านฉลากทุกครั้งก่อนซื้อนะครั

0: เคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
1: เคย
0: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
1: เคย
0: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
1: ก็เคย
0: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
1: เคย
0: เราอยากให้คุณหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยาก
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
2: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: เนื่องด้วยในปัจจุบันการกระทำความผิดในการใช้รถใช้ถนนซึ่งพบผู้ขับขี่จำนวนหนึ่งที่มีการใช้รถที่ติดป้ายทะเบียนไม่ถูกต้องสวมป้ายทะเบียนปลอมหรือไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งการกระทำที่ผิดกฎหมายตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติในเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอย้ำว่าการไม่ติดป้ายทะเบียนให้เห็นชัดเจนหรือปล่อยให้เลือนลางจนไม่สามารถอ่านได้ถือว่าฝ่าฝืนพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522มาตรา11มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทและหากมีการใช้กรอบป้ายที่บดบังตัวอักษรเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522มาตรา7มีโทษปรับไม่เกิน 4,000 บาทโดยกฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าต้องติดแผ่นป้ายทะเบียนให้สามารถมองเห็นได้โดยสะดวกและต้องไม่มีการปิดบังหรือทำให้แผ่นป้ายชำรุดอีกกรณีที่น่าเป็นห่วงคือการปลอมแปลงหรือดัดแปลงป้ายทะเบียนเช่นการใช้ตัวเลขหรืออักษรที่ผิดจากป้ายทะเบียนจริงการทำเลียนแบบหรือการแก้ไขข้อมูลถือเป็นความผิดร้ายแรงตามกฎหมายซึ่งนอกจากจะฝ่าฝืนพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522มาตรา60ที่ห้ามมิให้ผู้ใดปลอมแปลงหรือใช้แผ่นป้ายทะเบียนโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วยังอาจเข้าข่ายความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารราชการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา265มีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทและหากมีการใช้เอกสารราชการปลอมดังกล่าวยังอาจถูกดำเนินคดีเพิ่มตามมาตรา268ฐานใช้เอกสารปลอมอีกด้วยหากประชาชนพบว่าป้ายทะเบียนรถของตนมีสภาพชำรุดสูญหายหรือซีจางไม่ชัดเจนขอให้รีบดำเนินการขอเปลี่ยนแผ่นป้ายใหม่โดยเร็วโดยสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานขนส่งประจำจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งพื้นที่ใกล้บ้านพร้อมแนบเอกสารได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถสำเนาทะเบียนรถเล่มทะเบียนส่วนกรณีป้ายทะเบียนสูญหายต้องมีใบแจ้งความจากสถานีตำรวจแนบประกอบด้วยซึ่งการดำเนินการดังกล่าวใช้เวลาไม่นานและเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งลดความเสี่ยงหากมีผู้ไม่หวังดีนำป้ายทะเบียนไปใช้ในทางที่ผิด
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: แม่ทำไมไอหนักขนาดนี
3: ้มันรู้สึกระคายคอสิหายใจลำบาก
4: พ่อหวานยังไอเลยเนี่ยแสบจมูกน้ำตาไหลภูมิแพ้กำเริบบ่อยนะเนี่ยช่วงนี
2: ้ไปหาหมอเลย
4: ถ้าพ่อไม่เผาขยะเผาหญ้าเอะอะเผาเอะอะเผาอ่ะหนูกับยายก็หายแล้วเชื่อได้เลย
5: เฮ้ยใช่เหรอตอนเผาอ่ะเผาตั้งไกลด้วยนะ
6: แล้วเอาหมอกควันกระจายตัวเป็นวงกว้างหยุดมลพิษคิดก่อนเผาเพื่อเราเพื่อโลก
7: คุณรู้สึกถึงมันหรือเปล่ามันอยู่รอบตัวเราแต่เรามองไม่เห็นมันแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของเราอย่างง่ายดายมันคือนาโนพลาสติกอนุภาคจากการแตกสลายของพลาสติกขนาดเล็กกว่าเส้นผม 100,000 เท่าที่ปนเปื้อนอยู่ในระบบนิเวศส่งผลต่อการเจริญเติบโตระบบสืบพันธุ์และอวัยวะสำคัญอื่นๆร่วมลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันเพื่อลดมลภาวะนาโนพลาสติกกันนะคะ

ผู้ฟังครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของสุขภาพช่องปากที่ดีฟันจะสวยและแข็งแรงนั่นก็คือการแปรงฟันที่ถูกต้องนะครับประโยชน์ของการแปรงฟันนั้นมีอยู่2 อย่างนะครับคุณผู้ฟังก็คือเพื่อให้อนามัยความสะอาดของช่องปากการแปรงฟันเป็นการขจัดคราบจุลินทรีย์หรือว่าขี้ฟันออกจากปากของเรานะครับก็เปรียบได้กับการอาบน้ำเพื่อขจัดขี้ใครนั่นเองส่วนอีกหนึ่งประโยชน์ของการแปรงฟันนั่นก็คือเพื่อป้องกันฟันผุการแปรงฟันเป็นวิธีการนำฟลูออไรด์เข้าไปถึงตัวฟันของเราฟลูออไรด์ก็จะทำปฏิกิริยากับผิวฟันทำให้ผิวฟันแข็งแรงขึ้นตลอดจนสามารถหยุดการผุของฟันในระยะเริ่มต้นได้นะครับและวันนี้มีโค้ดลับฟันดีที่จะมานำเสนอนะครับให้คุณผู้ฟังได้มีสุขภาพช่องปากที่ดีโค้ดลับนั่นก็คือโค้ดลับฟันดี222นะครับ2ตัวแรกก็คือ2ครั้ง2ต่อมาก็คือ2นาทีและ2ตัวสุดท้ายก็คือ2ชั่วโมงครับ2ครั้งก็คือควรแปรงฟันวันละ2ครั้งในช่วงเช้าและก่อนเข้านอนเพื่อลดแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่สะสมในช่องปากของเรา2นาทีก็คือควรแปรงฟันนาน2นาทีด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์เพื่อให้แน่ใจว่าแปรงฟันสะอาดทั่วถึงครบทุกซี่ทุกด้านของฟันในปากและ2ชั่วโมงคือควรปล่อยให้ปากสะอาดหลังแปรงฟันไม่ควรรับประทานอาหาร2ชั่วโมงหลังจากแปรงฟันเพื่อให้ฟลูออไรด์คงอยู่ในช่องปากนานที่สุดนะครับคุณผู้ฟังครับโค้ดลับ222นี้ทำได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถเริ่มได้ทันทีเราก็มาเริ่มต้นปีด้วยฟันสวยๆกันนะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลช่องปากของเราตั้งแต่เช้าจนถึงก่อนนอนครับ

ู้ฟังครับเวลาของรายการสุขกายสุขใจหมดลงแล้วนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะเต็มอิ่มกับบทเพลงยาวๆตลอด50นาทีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีทั้งกายและใจวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดขณะเดียวกันเร่งระบายน้ำท่วมขังในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาเถอะแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนอาจได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: กรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดขณะเดียวกันเร่งระบายน้ำท่วมขังในจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีต่อเนื่อง
8: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวว่าจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่มีนายอนุทินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานได้กำชับให้กรมชลประทานเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดรวมถึงจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์โดยได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าก่อนระบายน้ำทุกครั้งพร้อมเน้นการสื่อสารเตือนภัยที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายเพื่อลดผลกระทบป้องกันความสูญเสียและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีจึงกำชับให้เร่งระบายน้ำและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15ระดมรถครัวสนามรถผลิตน้ำดื่มและยุทโธปกรณ์ต่างๆช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาระดมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมชุดสนับสนุนลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในตำบลบางชะนีและตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยนำอุปกรณ์และยานพาหนะเข้าสนับสนุนอย่างครบครันทั้งรถครัวสนามสำหรับประกอบอาหารกล่องรถประปาสนามสำหรับผลิตน้ำดื่มสะอาดรถสุขาเคลื่อนที่รถยนต์บรรทุกขนาดกลางและเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้สะดวกยิ่งขึ้นพร้อมจัดเตรียมอาหารกล่องแจกจ่ายและบริการน้ำดื่มสะอาดควบคู่การดูแลสุขาอนามัยผ่านรถสุขาเคลื่อนที่การสนับสนุนดังกล่าวช่วยบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน ทางด้านอาหารน้ำดื่มและสุขอนามัยโดยหน่วยบัญชาการหนองพัฒนาพร้อมประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนชาวบางชะนีและไซน้อยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมั่นใจประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรังในวันที่9ถึง18ตุลาคมจะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดตรังในช่วงเวลาดังกล่าว
10: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรังจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่1ถึง18ตุลาคม2569มั่นใจว่าการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนได้ร่วมกันถือศีลกินเจเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตแล้วยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของจังหวัดตรังที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดตรังในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยโดยจังหวัดตรังได้เปิดฤดูการท่องเที่ยวทางทะเลไปแล้วเมื่อวันที่1ตุลาคม2569ที่ผ่านมาทั้งนี้จังหวัดตรังได้คุมเข้มการเล่นประทัดอย่างเข้มงวดและตรวจสอบร้านค้าร้านจำหน่ายประทัดดอกไม้เพลิงต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายที่ถูกต้องหากไม่มีใบอนุญาตสามารถจับกุมได้ทันทีรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าแผงเร่ที่นำประทัดหรือดอกไม้เพลิงมาจำหน่ายต้องมีใบอนุญาตเช่นกันและฝากเตือนไปยังวัยรุ่นหรือประชาชนที่จุดประทัดเล่นโดยไม่มีเหตุอันควรรวมถึงการขับรถจักรยานยนต์และจุดประทัดโยนบนถนนซึ่งจะสร้างความตกใจและเกิดอันตรายกับประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้โยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz นะคะกับดิฉันแสงระวีสุมาธาและคุณลลักษณ์จันเทพค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีวันที่10ตุลาเร็วมากๆเลยนะคะเริ่มปีงบประมาณใหม่สำหรับภาครัฐแล้วก็ต้องบอกว่าแบบภาครัฐเนี่ยเหมือนเขาขอความร่วมมื
1: ออ
2: าทิตย์หน้าเนี่ยแทบจะ work from home
1: ใช่ประชุมเวิร์ลแบงก์
2: นะคะแล้วก็จะได้อยู่บ้านการเวิร์กฟอร์มโฮมกันคือขอความร่วมมือแหละแต่ถ้าเกิดมีแบบภารกิจจริงๆก็สามารถไปทำงานได
1: ้มันก็คือ 10-12 นี่วันจันทร์ใช่ไหม
2: 12-14
1: ขอความร่วมมือ13นี่วันหยุดอยู่
2: แล้วนะคะ
1: 14-16ก็เขาให้วันหยุดเลย
2: ใช่เป็นวันหยุดพิเศษนะคะถ้าหากว่านับดีๆเนี่ย9วันอยู่บ้าน9วันนะคะแล้วก็เป็น9วันที่อยู่ในช่วงของเทศกาลกินเจด้วยคุณฟังเป็นแล้วก็วันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่แดดออกหลายคนอาจจะดีใจซักผ้าตุนไว้ก่อน
1: ฝนยังไม่ตก
2: ยังเดี๋ยวก็คิดว่ามันจะตกหลังเที่ยงนะเหมือนมันมีพยากรณ์มาแต่ว่ายังไม่ตกนะคะ
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: พอพูดถึงเรื่องน้ำท่วมคุณแสงระวีคุณผู้ฟังคะ
1: ม
2: ันยังไม่เซาไปนะยังไม่เซาและยังไม่ซามันยังมีหลายที่แล้วทางรัฐบาลเองเนี่ยก็เหมือนทำงานกันหนักหน่วงวันนี้เหมือนท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ติดตามน้ำท่วมประชุมตั้งแต่เช้าเป็นวันที่11แล้ว
1: ประชุมที่บก.ปพช.
2: ค่ะ
1: ก็คือเป็นการประชุมครั้งที่11แล้วแต่ว่าต้องบอกผู้ฟังก่อนว่าคือจริงๆปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพเนี่ยคือมันน่าจะคลี่คลายหมดแล้วล่ะ
2: เริ่มคลี่คลาย 90%
1: ใช่คือตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูการเก็บขยะการทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งอะไรกันอย่างนั้นในส่วนของกทม.ต่างจังหวัดนี่ยังที่เหลืออยู่ที่แถวบ้านสร้าง
2: ปาจีน
1: ใช่ไหม
2: ฉะเชิงเซานครนายกราชบุ
1: ร
2: ีนะคะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวมันกำลังจะเคลื่อนตัวไปอยู่ภาคใต้ด้วยทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะคะว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างมันถูกสั่งการเป็นแบบไหนกทม.คลี่คลายไปแล้วเท่าไหร่วันนี้เขาไปตั้งศูนย์แพทย์ที่ไหนยังไงบ้างทุกท่านสามารถไปได้เลยอะไรอย่างนี้นะคะตามจุดที่เจอภาวะน้ำท่วมต่างๆเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันข่าวแรกก่อนละกันนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะคุณแสงระวีไปประชุมไปร่วมทำข่าวด้วยเมื่อเช้าใช่ไหมคะ
1: คือจริงๆบก.ปพช.เนี่ยเขาจะมีการประชุมทุกวันนะจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็คือประมาณ8:30ถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ประมาณ9:00นะวันนี้ก็9:00ก็คนที่เกี่ยวข้องทั้งปพทั้งมท.2มท.3อะไรพวกนี้ก็มาร่วมประชุม
2: กทม.เองก็ไป
1: ใช่กทม.คือถ้าเกิดใครไม่ได้มาร่วมประชุมที่ปพเนี่ยก็จะใช้วิธีคอนเฟอเรนซ
2: ์
1: ก็จะเป็นงั้นใช่ค่ะวันนี้ท่านผู้ว่าชาติก็คอนเฟอเรนซ์เมื่อวานก็คอนเฟอเรนซ์เหมือนกันเห็นว่า
2: แต่วันนี้เห็นทางทีมกทม.เองก็นั่งอยู่ในศูนย์ด้วยนะต้องบอกก่อนว่าบก.ปพช.เนี่ยย่อมาจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: แห่งชาติน
2: ะคะก็บอกว่าในการประชุมกองเขาเรียกว่ากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
1: ใช่ค่ะ
2: ท่านนายกก็เป็นประธานอยู่แล้วแล้วก็มีแน่นอนค่ะคือคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะคะ
1: อันนี้มท.3มท.2ก็มาด้วยคุณพลพีสวนชวี
2: ดิฉันว่าคิดว่าไปบุกจับผับจับบาร์อยู่ที่ทาง
1: เขาก็ไปบ่อยไปบ่อยอยู่ใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: นั่นแหละก็คือจริงๆวันนี้นายกก็กำชับหลักๆเลยกำชับให้กรมชลประทานนั่นแหละคือการทำงานเนี่ยมันต้องประสานความร่วมมือกับทางจังหวัดอำเภอแล้วก็ฝ่ายปกครองด้วยที่สำคัญคือต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าทุกครั้งนะก่อนดำเนินการระบายน้ำ เพราะมันอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ไงก็ต้องแจ้งประชาชนแล้วก็ให้กำกับดูแลบริหารจัดการสถานการณ์อย่างรอบคอบเพื่อที่จะลดผลกระทบแล้วก็ป้องกันความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งอันนี้ดิฉันไม่แน่ใจคุณลักษณ์ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับกรณีที่มีการย้ายในอำเภอที่ต้านสร้างหรือเปล่าไงเพราะว่าบางคนก็บอกทำงานแบบเดียวๆไงไม่ได้แบบ

0: บริหารสถานการณ์เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการปะทะคารมเนื่องจากว่าทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการต่างๆเนี่ยล้วนที่จะต้องการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบพยายามร่วมมือกันนะเรียกว่าบูรณาการกันไม่ให้มีการปะทะคารมกันโดยผู้ที่มีอำนาจเนี่ยผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เนี่ยจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจแล้วก็บริหารสถานการณ์นะคะไม่สามารถที่จะให้ทุกฝ่ายเนี่ยเข้ามาร่วมหรือว่าหักล้างตัดสินใจของผู้มีอำนาจได้คือประมาณนั้นคือคนที่มีอำนาจก็คือ
1: ต้องเด็ดขาดบริหารจัดการเบ็ดเสร็จภาพใหญ่ภาพรวมทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยคือแน่นอน กทม.มันเริ่มดีขึ้นนะคะบ้านสร้างฉะเชิงเทรายังมีผลกระทบอยู่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มันมีการบริหารจัดการที่มันทำไม่เหมือนกันมันไม่สามารถบริหารการได้ในทีเดียวมันจะต้องดูในกลุ่มจังหวัดดูในเชิงของพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าที่ท่านบอกว่าที่ฉะเชิงเทราปราจีนเนี่ยมันมีการระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือเต็มที่แล้วนะคะเพราะว่าที่อื่นมันเริ่มลดแล้วที่อื่นเริ่มเยียวยาฟื้นฟูอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงน้ำท่วมก็เข้าใจแหละว่าทุกคนลำบากอะไรเงี้ยก็เตรียมความพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ท่านอนุทินเองเนี่ยก็ยังให้ความมั่นใจด้วยใช่ไหมคะว่าพี่น้องประชาชนจะต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยเรื่องของการจัดการขยะระบบสาธารณูปโภคเนี่ยจะเป็นน้ำประปาไฟฟ้าระบบการเดินทางเนี่ยจะต้องพร้อมนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเนี่ยรวดเร็วเลยที่สุดนะคะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ให้ชัดเจนเร่งดำเนินการเรื่องของการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนทันทีนะซึ่งแน่นอนว่า
0: เขาเริ่มจ่ายแล้ว
1: เริ่มแล้วนะคะจังหวัดที่ได้รับผลกระทบสูงสุดเนี่ยก็เร่งสำรวจซะ
0: ใ
1: ครเข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์ได้เงินเยียวยาก็ส่งชื่อมาปอพอให้เร็วที่สุดก็คือเนี้ยสั่งการในจังหวัดพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนั่นเองนะคะ
0: เนี่ยแล้วก็มีการกำชับให้ผู้ว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายท่านนายกคงลงไปแล้วป่านนี้นะไปที่ปัตตานีเพราะว่า
1: ใต
0: ้ก็คือไปรอรับเสด็จด้วยแล้วก็ก่อนที่จะมีภารกิจตรงนั้นนายกก็มีการเรียกประชุมก่อนประช
1: ุ
0: มผู้ว่าเขาเรียกเป็นผู้ว่าภาคใต้ตอนล่าง
1: ใช่ใช่
0: นะเพราะว่าเตรียมรับมือฝนจะไปภาคใต
1: ้
0: ม
1: ัน
0: ไล่ไปแล้ว
1: มันไล่ไปแล้วใช่นะคะแล้วก็ซึ่งตอนนี้เองเนี่ยท่านบอกว่าสถานการณ์ในระยะนี้เนี่ยทุกฝ่ายต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดจากการพยากรณ์อากาศ
0: ค่ะ
1: โดยเฉพาะกลุ่มฝนที่ไปพื้นที่ภาคใต้ทั้ง14จังหวัด14จังหวัดเนี่ยรวมถึงเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยนะ
0: ใช่ๆ
1: จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านเลยนะคะแล้วก็ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่แล้วบ่ายวันนี้เองเนี่ยก็ประชุมกลุ่มย่อยก่อนก็คือกลุ่มภาคใต้ตอนล่างก่อน
0: ใช่
1: เพื่อที่จะรับทราบแล้วก็เช็คหน่อยว่าแผนเผชิญเหตุของแต่ละจังหวัดเนี่ยเป็นยังไงรับฟังคำขอรับการสนับสนุนต่างๆจากผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยในวันนี้นะคะนี่ก็เป็นภาพรวมที่ท่านนายกได้กำชับกับทุกจังหวัดที่รับเขาเรียกว่าต้องกำชับให้ทุกจังหวัดรับมือกับฝนระลอกใหม
0: ่ค่ะ
1: ถูกต้องไหมคะ
0: น
1: ะนี่ก็คือสิ่งที่ท่านนายกเร่งเดินหน้ารับมือในเรื่องของภัยพิบัตินะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณสังนวีกรมอุตุเองวันนี้เนี่ยก็ออกมาเตือนเหมือนกัน
0: ใช่
1: ไหมคะเกี่ยวเรื่องของไทยจะต้องรับมือฝนตกหนักลูกเห็บน้ำป่าไหลหลากวันที่10ก็คือวันนี้นี่
0: ใช่ค่ะวันนี้
1: ถึงวันที่13 10 11 12 13เนี่ยนะคะก็มีความเสี่ยงที่จะมีทั้งเรื่องของลมกระโชกแรงนะคะลูกเห็บโดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันตกรวมถึงกทม.เองก็ต้องจับตาดูจริงๆเขาจับตาดูบ่ายวันนี้แต่ว่าบ่ายวันนี้ท้องฟ้ายังเปิดสดใสมีแดดอยู่นะคะก่อนที่เขาบอกว่าเฝ้าระวังฝนหนักและน้ำท่วมในภาคใต้เนี่ยภาคใต้เนี่ยจะอยู่ในช่วงวันที่12กับ13นะคะอันนี้ก็คือความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศเกี่ยวเรื่องของฟ้าฝนที่กำลังจะมาก็เลยมีการเตือนกันนะคะก็เลยจะต้องรับมือกันให้ได้มากที่สุดแล้วก็ระหว่างนี้เองก็มีการวัดตามเกี่ยวเรื่องของอ่างเก็บน้ำ
0: ค่ะ
1: อย่างเช่นภาคตะวันตกนะคะก็ตอนนี้เนี่ยน้ำก็มีอยู่ที่ 96% ก็เยอะอยู่นะนะคะภาคตะวันออกก็มีอยู่ที่สัก 87% อะไรเงี้ยนะคะที่วันนี้ที่เขาข้อมูลเกี่ยวเรื่องของปริมาณอ่างเก็บน้ำในรายภาคนะคะส่วนพื้นที่กทม.เองเนี่ยถึงแม้ว่าท่านผู้ว่าชาติชาติจะบอกว่าเอ้ยมัน90% แล้วแต่มันมีบางพื้นที่ยังท่วมข
0: ัง ใช่มันยังมีท่วมขังอยู
1: ่แล้วก็ขยะด้วยแล้วก็น้ำเน่าเสียด้วยอะไร
0: เพราะว่าเอ็นดูข่าวอย่างหนึ่งที่เคหะ

0: หรือที่คลองจันหรือว่าที่ที่ลาดกระบังไม่แน่ใจคือบ้านในเคหะเขาก็ประชาชนก็จะเอาแบบขยะไม่ว่าขยะใหญ่ขยะเล็กมากองหน้าบ้านบ้างออกจากบ้านไม่ได้อย่างนี้ก็มี
1: ออกจากซอยไม่ได้ขวางทางการจราจร อะไรเงี้ย
0: หรืออีกอันนึงคือรถเนี่ยเขาจอดมาเสียจากนี่แหละแต่ว่าเขาจะรอซ่อมอยู่ปรากฏว่าเพื่อนบ้านก็โหนึกว่าแบบจะทิ้งไงเอาขยะมาสุ่ม
1: มารอไว้ซึ่งคือเขาบอกว่าพวกเฟอร์นิเจอร์เครื่องนอนเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ย
0: ขยะใหญ
1: ่สองเมตร
0: นั่นแหละ
1: สองเมตรนี่คือเลยเรานะเรายืนไปอ่ะกองใหญ
0: ่สองกิตันนะกิตันนะเท่ากับรถอะไรแปดคัน
1: อ
0: ่ะ
1: ใช
0: ่มันเยอะมากอ่ะ
1: คือเยอะจริงๆค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าหากว่าท่านใดเห็นแบบเนี้ยหรือว่าอยากจะแบบประสบปัญหาพวกขยะตกค้างกลิ่นเหม็นเราต้องการทิ้งขยะชิ้นใหญ่จริงๆเนี่ยติดต่อแจ้งเขตหรือเขาใช้ระบบท็อฟฟี่ฟังดูได้นะแจ้งเขาไปเลยนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยส่งรถเข้าจัดเก็บดิฉันเห็นรองผู้ว่าคุณพรมใช่ไหมพรมวิกฤตเศษก็ลงพื้นที่เองคือเพราะว่าเขาดูเรื่องของขยะไงก็รับปัญหาหนักนะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงานครั้งแรกแล้วเจอปัญหาวิกฤตเลย
0: บางทีรถก็เข้าซอยไม่ได้นะรถคันใหญ่อะไรเงี้ยมันก็ลำบากหลายอย่าง
1: รถขยะอะไรก็เข้าถึงยากอ่ะละกันนะคะนี่แต่ว่าก็กำลังที่จะช่วยกันเคลียร์มีวิธีการใดๆก็แล้วแต่มีรถตักรถเทอะไรเงี้ยน
0: ะ
1: คะนี่ก็เป็นสถานการณ์เรื่องของภาพรวมของน้ำท่วมแล้วเดี๋ยวเรามาเจาะในเรื่องของรายพื้นที่จังหวัดการที่มันคงค้างอยู่ที่ต่างๆนะคะ
0: รวมถึงประชุมเวอร์แบงค์ด้วย
1: ต้องโหมโรงหน่อยวันนี้นะคะแล้วก็คาดว่าเงินจะสะพัดในประเทศไทยด้วยนะ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนค่ะช่วงหน้าค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก
0: ลับมากันอีกช่วงหนึ่งนะดูเรื่องของการเยียวยาแล้วก็มีการเยียวยาไปแล้วนะเห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเมื่อวันพฤหัสที่ท่านรองโฆษกรฤดาพูดเนี่ยคือมีการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยล็อตแรกไปแล้ว 8,219 ครัวเรือนวงเงินก็กว่า68ล้านบาทเนี่ยคืออ
1: ันนี้สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมแต่อัปเดตวันนี้ไปเยอะแล้วค่ะแบบว่าทำงานกันเร็ว
0: ใช่ต้องเร็ว
1: รีบเร่งมากๆ
0: ให้ทานต่อการโดนบ่นโดนด่า
1: ใช่นะก็คือว่าวันนี้เนี่ย รัฐโอนเงินเยียวยาวันที่10ตุลาคมนี้นะคะอีก302ล้านบาทดูแลไปแล้ว 3,000 กว่าครัวเรือน 36,000 กว่าครัวเรือนนะคะก็แน่นอนล่ะว่ารัฐบาลค่ะได้โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมรอบล่าสุดเมื่อวันที่10ตุลาคมหรือวันนี้นะคะเป็นเงินจำนวนกว่า302บาทให้แก่ 36,899 ครัวเรือนแล้วค่ะการจ่ายเงินช่วยเหลือเนี่ยแบ่งเป็น2ระดับนะคะคือ 5,000 บาท ที่เขาเช็คตามเลสนะแล้วก็ 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยยอดเงินสะสมทั้งหมดคือเขาโอนมาแล้ว3ครั้งนะคะ3ครั้งเนี่ยคือยอดรวมทั้งหมดคือ409ล้านบาทคุณฟังนะคะที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วทั้งหมดเนี่ย3ครั้งเนี่ย409ล้านบาทกับจำนวนของครัวเรือนที่ได้รับเงินแล้วเนี่ย 48,601 ครัวเรือนนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวเรื่องของเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝน 69 นี
0: ้
1: ออกมานะคะ
0: ก็เดี๋ยวคงจะได้มีโอนกันอยู่เรื่อยๆนะเพราะว
1: ่
0: ารัฐบาลนี่คือต้องบอกเลยว่านายกก็ร้อนใจคืออยากให้แบบทำงานเร็วต้องให้ชัดให้เกิดข้อได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยตรวจสอบดีๆอะไรประมาณเนี้ย
1: คือนอกจากเงินเยียวยาตามที่เขาเช็คลิสต์ในความเสียหาย 5,000 9,000 เนี่ยมันจะมีบางท่านเสียชีวิตจากเนี่ยเขาบอกว่า
0: อันนี้ก็ต้องเพิ่มอีก
1: กรณีของผู้เสียชีวิตเนี่ย5รายรัฐเนี่ยได้จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยารายละ2ล้านบาทรวมตอนนี้คือ10ล้านบาทสำหรับผู้ที่เสียชีวิต5รายนะคะส่วนผู้ที่ประสบภัยบางครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับเงินคุณผู้ฟังเนื่องจากการโอนเงินไม่สำเร็จเนี่ยมันก็จะมีทางเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยนะปภ.ระบุว่าสาเหตุหนึ่งเนี่ยมาจากว่าการยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย
0: ์
1: นะคะกับเลขบัตรประชาชนมันก็เลยติดขัดทางระบบนั่นเองถ้าเป็นแบบนี้ปภ.เขาแนะนำค่ะว่าปภ.กับธนาคารออมสินเองเนี่ยให้ประสานไปกับจังหวัดที่เกี่ยวข้องนะคะตรวจสอบข้อมูลแล้วก็แจ้งให้ผู้ประสบภัยเนี่ยดำเนินการผูกบัญชีซะนะคะผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้
0: อ
1: ยเงินก็จะได้โอนปั๊บปุ๊บปั๊บเข้าในบัญชีเข้าระบบเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรติดตามได้คุณสามารถที่เช็คได้นะคะก็คือเช็คเลยว่าเงินเนี่ยเข้าวันไหนในเว็บไซต์relight.disaster.go.th นะคะว่าเงินเยียวยาน้ำท่วม2569เนี่ยเช็คสถานะการรับเงินได้เลยนะคะก็แต่ว่าอย่าไปกดลิงก์บ่อยนะไปแบบดูว่าของเราเข้าแล้วหรือยังนะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดู World Bank นะด
1: ู
0: สิ่งที่น่าสนใจที่ทางวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ออกมาเรียกว่าเชิญชวนน้องๆ
1: ใช่ค่ะซึ่งเรื่องของระบบการศึกษาหรือว่าทักษะอาชีพคุณผู้ฟัง
0: ค
1: ่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งศาสตร์หรือว่าหนึ่งสาขาหนึ่งทักษะที่จะถูกหยิบยกมาในเรื่องของ World Bank ด้วยเหมือนกันและแน่นอนค่ะว่าทางเทคนิคเชียงใหม่เนาะเขาก็ตอบรับตอบสนองเรื่องนี้ด้วยในยุคในเรื่องของการตลาดแรงงานที่ต้องการคนพร้อมทำงานจริงนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาหรือว่าสอสค่ะเขาก็มุ่งมั่นพัฒนากำลังคนเกี่ยวเรื่องของสายอาชีพเนี่ยให้มีทั้งชุดองค์ความรู้ในเรื่องของทักษะแล้วก็รวมถึงประสบการณ์จากการทำงานจริงด้วยการปฏิบัติงานจริงนะคะโดยเฉพาะระบบทวิภาคีระบบทวิภาคีนี้คุณผู้ฟังคะเขาจะเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนเนี่ยได้เรียนทั้งในสถานศึกษาแล้วก็หาสถานที่ฝึกงานในสถานประกอบการภายใต้แนวคิดเรียนแล้วมีรายได้จบแล้วมีงานทำดังไม่ต้องกังวลเลยนะคะเราก็ต้องบอกว่าหนึ่งในสถานที่ศึกษาที่ขับเคลื่อนแนวทางนี้นั่นก็คือวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่อยู่ที่ไหนก็สามารถไปได้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นนะคะจะใต้ไปเหนือก็ได้อีสานไปเหนือก็ได้กลางไปเหนือก็ได้นะคะซึ่งเขาจะเปิดรับนักเรียนนักศึกษาใหม่เนี่ยประเภทโควต้าด้วยมีโควต้าด้วยนะคะประจำปี2570นี้เนี่ยวันนี้เปิดรับแล้วทั้งระดับปวช.เนี่ยมีตั้ง11สาขาค่อนข้างครอบคลุ
0: ม
1: ปวช11สาขาเนี่ยจะครอบคลุมทั้งเรื่องของสายช่างนะคะเทคโนโลยีที่หลากหลายเช่นช่างยนต์สำคัญมากช่างไฟฟ้า
0: อ
1: ิเล็กทรอนิกส์นะคะเมคาทรอนิกส์แล้วก็หุ่นยนต์นะคะเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกนะคะส่วนปวส.ล่ะพี่โตขึ้นมาหน่อยนะคะก็เปิดทั้งระบบปกติแล้วก็ทวิภาคีเลยปวส.เนี่ยเปิด14สาขาคุณผู้ฟังสามารถเปิดเข้าไปดูในรายละเอียดในเว็บไซต์ได้รับทั้งผู้ที่จบปวช.แล้วมาต่อปวส.ก็ได้หรือคนที่จบม.6แล้วมาต่อสายอาชีพที่เป็นปวส.ก็ได้เหมือนกันนะคะซึ่งแน่นอนว่าสาขาที่ตอบโจทย์ตอนนี้ในเรื่องของอุตสาหกรรมยุคใหม่ก็เช่นเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้าเทคนิคเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะคะโลจิสติกส์ที่ซัพพลายเชนนะคะรวมถึงธุรกิจการบินด้วยคุณสมบัติเบื้องต้นไม่ต้องกังวลเลยเพียงแค่ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม4ภาคเรียนขึ้นไปเนี่ยไม่น้อยกว่า 2.00
0: ใครๆก็ต้องผ่านเนาะ
1: คนชอบเปิดโอกาสนะทักษะอาชีพดิฉันต้องบอกว่าเด็กทุกคนเนี่ย จะต้องถูกฝึกในเรื่องทักษะอาชีพนะ อย่าไปดูเกรดนะดูฝีมือดูแบบความไวอะไรเงี้ยนะคะสามารถสมัครสัมมนาได้3ช่องทางค่ะสมัครด้วยตัวเองก็ได้ไปที่งานลงทะเบียนที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เลยในวันและเวลาราชการนะคะหรือเข้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ค่ะ admission.cmtc.ac.th นะคะหรือทางไปรษณีย์ก็ได้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เบอร์โทรนะคะ053-217-708 053-217-708ดูรายละเอียดได้ที่ www.cmtc.ac.th วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่สร้างคนสร้างอาชีพแล้วก็สร้างอนาคตค่ะ
0: น้องๆที่สนใจก็ไป
1: เถอะเรียนว่าถ้าเกิดว่าคุณมีอาชีพติดตัวเนี่ยไปไหนไม่อด
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างน้อยเนี่ยช่วงน้ำท่วมเนี่ยใครเป็นช่างเครื่องช่างยนต์ช่างไฟฟ้าได้เงินแล้วนะ
0: ช่วงนี้นี่ได้เลยนะ
1: ได้เลยแล้วปีนึงเนี่ยต่อไปอุทกภัยเยอะด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะแล้วก็เรื่องของ AI เรื่องอะไรก็ครอบคลุมหมดนะคะ
0: มาดูเรื่องของประชุม World Bank
1: ค่ะ
0: นะก็จริงๆแล้วเนี่ยมี IMF แล้วก็ World Bank ด้วยนะที่จะมาร่วมประชุมในประเทศไทยที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่มันจะเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศมากๆนะเป็นระดับผู้นำอ่ะคือเมื่อวานที่ท่านนายกพูดอ่ะคือระดับประมุขประเทศก็มานะ
1: ใช
0: ่เพราะว่าบางประเทศเนี่ยเขาควบไงเป็นประมุขด้วยเป็นผู้นำประเทศด้วยอาจจะแบบผู้นำรัฐบาลอะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนู้นกระทรวงนี้อะไรจะควบเพราะฉะนั้นเนี่ยคือระดับแบบเฮดทั้งนั้นเลยนะคะก็น่าสนใจนะคะทางรัฐบาลโดยทางคุณรดิดาเพลิดวิวัฒนาเนี่ยบอกว่าคือจริงๆการประชุม IMFแล้วก็ World Bank ในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องเรียกว่ามันอยู่ในจังหวะที่เหมาะเจาะเหมาะสมจริงๆเพราะว่ามันเป็นการสะท้อนบทบาทเอเชียแปซิฟิกที่ตอนนี้กำลังเติบโตขึ้นในเวทีเศรษฐกิจโลกด้วยนะคะก็คือจริงๆเขาบอกว่าตั้งแต่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อตอนปี 3-4 นู่นอะบทบาทของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจริงๆนะถ้าเกิดเราจะดูถึงสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ของภูมิภาคเนี่ยมันเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ25จากร้อยละ25เป็นร้อยละ43นะของ GDP โลกเลยทีเดียวเพราะนั้นเนี่ยมันสะท้อนเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจโลกจริงๆนะเพราะนั้นอันนี้ก็น่าสนใจก็เลยต้องบอกผู้ฟังว่าการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติในครั้งนี้เนี่ยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมเรียกว่าครั้งสำคัญจริงๆเนี่ยมันเป็นโอกาสในการที่เราจะได้แสดงศักยภาพแล้วก็ยกระดับบทบาทของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วมันก็ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเหมือนกันที่มุ่งเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในสายตาประชาคมระหว่างประเทศแล้วก็ยังเป็นการเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนมุมมองกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศรวมถึงการต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยในระยะยาวด้วยนะคะ
1: ได้นะก็มีรัฐมนตรีหลายท่านเลยนะคะที่เตรียมความพร้อมโดยเฉพาะคุณเอกนิติเองอาจารย์เชนเองเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าเตรียมข้อมูลกันแน่นนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยได้อะไรจากเวทีนี้มากๆ อยู่แล้วนะคะก็ต้องแต่ว่าถ้าท่านใดสนใจเกี่ยวเรื่องของIMF World Bank 2026เนี่ยที่จะจัดขึ้น12 13 14ถึงวันที่18ตุลาเนี่ยเราสามารถรับชมได้นะถ่ายทอดสดได้ฟรีผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะแล้วก็มีทั้งเรื่องของเวทีการ AI นะคะที่จะมาใช้เพื่อสร้างประสิทธิภาพ
0: ยุคนี้ต้อง AI อ่ะนะ
1: แล้วก็สร้างโอกาสการจ้างงานด้วยรวมถึงอันนี้สำคัญเป็นคีย์พอยต์เลยนะคะเกี่ยวเรื่องของเวทีการแนวทางการหารือการใช้ข้อมูลแล้วก็เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการนะคะในว่าจะเป็น SME รายย่อยซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นแรงสำคัญสำหรับประเทศไทยด้วยที่จะต้องเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ได้มากขึ้นนะคะนี่ก็เลยโอ้คือถ้าหากว่าใครสามารถที่จะดูความคืบหน้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเนี่ยก็สามารถติดตามได้แล้วก็สามารถที่จะส่งคำถามได้ด้วยนะเขาสร้างการมีส่วนร่วมด้วยมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับในเรื่องของงานนี้แต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลงเนื้อหาว่าWorld Bankเขาคุยอะไรกันบ้างแล้วเราทำอะไรเนี่ย ถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักวันที่5ตุลาใช่ไหมสัปดาห์ที่แล้วมีประเด็นเกี่ยวเรื่องของความกังวลเรื่องของการบินไทยท่านนายกบอกอะไรกำชับเลยนะห้ามนะสนามบินสายการบินทอทเนี่ย
0: อย่าให้ผิดพลาดนะ
1: อย่าพลาดมันคือหน้าตาของพี่น้องประชาชนคนไทยหน้าตาประเทศไทยต้องพร้อมเรื่องของการประชุม IMF ด้วยต้องมีแบบคือคนเข้าร่วมประชุมเป็นหมื่นคนน่ะ
0: ใช่ค่ะเป็นหมื่น
1: เป็นหมื่นนะคะแล้วก็ต้องอำนวยความสะดวกทุกท่าทุกด้านท่านนายกบอกโดยเฉพาะขีดเส้นใต้ทออทสายการบินอย่าติดขัดซ้ำรอยนะคะกับเรื่องของน้ำท่วมนั่นเองนะคะเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยทุกคนเนี่ยเตรียมความพร้อมแล้วก
0: ็ตำรวจเนี่ยต้องเคลียร์นะ
1: ประชุม
0: การที่แล้วเดินทางอะไรพวกนี้ต้องไม่ให้มีความผิดพลาดนะ
1: ไม่ได้เลยนะคะคือแบบนะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเองเนี่ยเขาก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยเกี่ยวเรื่องของการจราจรด้วยมีการซักซ้อม
0: ค่ะต้องซักซ้อม
1: ใช่ค่ะมีการซักซ้อมแล้วเมื่อวานนะคะตามสถานที่ต่างๆจุดเดินเข้าออกเพื่อความปลอดภัยเองด้วยนะคะนี้เราก็ยกระดับเกี่ยวเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัย
0: ก็คุณคิดดูเนี่ยนายกไม่ให้ความสำคัญได้ยังไงขนาดแบบเชิญน้องเนเน่น้องเนเน่รอยัลอ่ะหน้าที่ได้ AGT เนี่ยคือแบบมาร่วมร้องเพลงแบบเปิดงานให้กับบรรดาผู้นำฟังในวันพุธที่14ซึ่งจะเป็นงานเลี้ยงที่ทำเนียบรัฐบาลนะที่ตึกสันติไมตรีนะคะอันนี้ก็
1: เอามาเลยก็เขาก่อนหน้านี้มีข่าวมีบอกแล้วแหละว่าประเทศไทยเองเนี่ยก็พร้อมที่จะอะไรล่ะชูความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยด้วยใช่จริงๆแล้วคุณฟังถ้าทราบกันดีเนี่ยโอ้โหนี่ต้องท่านอนันต์ปัญญาลชนท่านออกมาบอกว่าไทยเคยเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank แล้วนะเมื่อตอนปี 3-4 ไห
0: ม
1: นะคะท่านบอกว่า เนี่ยคือเราเป็นครั้งแรกเลยเมื่อปี 2534 ผ่านพระสยาม BOT Magazine อะไรเงี้ยนะคะเนี่ยที่ท่านไปให้สัมภาษณ์นะคะว่าอยากถ้าเกิดจะไปดูเนี่ยก็ต้องติดตามไปหาอ่านเอานะท่านก็บอกว่าห้องประชุมนั้นเนี่ยทำให้โลกเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีเสถียรภาพ รัฐบาลยังทำงานได้ก็แน่นอนเหมือนปีนี้เหมือนกันนะคะ เห็นทางท่านไม่ว่าจะเป็นคุณศรีหศักดิ์นะก็มีความเชื่อมั่นเกี่ยวเรื่องของการประชุมครั้งนี้ว่าจะส่งผลดีกับประเทศไทยช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่างๆนะคะ
0: แล้วที่สำคัญเนี่ยนอกจากมีโชว์ของน้องเนเน่แล้วเนี่ยเห็นบอกว่าเขาจะโชว์เตรียมโชว์เป่าตังไทยช่วยไทยพัส AI นกกระซิบบนเวที IMF World Bank ด้วยเนี่ยนะคะ
1: จริงๆของอันเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นนวัตกรรมจริงๆนะ
0: ใช่ไหม
1: เป็นนวัตกรรมคือแบบรวดเร็วทันใจ ถูกใจทุกคนแล้วแก้ปัญหาได้หมดทุกเรื่องเงินเยียวยาผูกกับทุกระบบไว้หมดเลยอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: เนี่ยทางรัฐบาลโดยคุณรัตนาบอกว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank อันนี้คือแบบที่ศูนย์เศรษฐกิจซึ่งมันเป็นอะไรที่มันใหญ่มโหฬารมากๆเนี่ยนะคะก็เขาบอกว่ามันจะมีภายใต้แนวคิดด้วยแนวคิดก็คือภายใต้แนวคิดก็คือการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงนะก็จะมีการนำแอปพลิเคชันเป่าตังในโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินเนี่ยมาเป็นตัวอย่างในการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยด้วยเนี่ยเห็นอันนี้เนี่ยทางคุณเอกนิติเนี่ยได้เปิดเผยแนวทางในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าอันนี้ก็คงจะเรื่องขนาดของท่านเอกนิตินะ
1: คือท่านเอกนิติเองเนี่ยท่านเอกนิติธันประภาสต้องบอกว่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนนี้เนี่ยเหมือนยาสามัญประจำบ้านรัฐบาลนะ
0: ค่ะ
1: นะน้ำท่วมภาคกลางก็ท่านจัดการทุกอย่างนะคะ
0: ดูหลายอย่างเลย
1: IMF คือยาสามัญจริงนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้คุณเอกนิติเองออกมายืนยันค่ะว่าประเทศไทยเองพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026เตรียมโชว์4นิทรรศการไฮไลท์ได้แก่อะไรบ้างก็คือเรื่องของเงินดิจิตอลนะคะเกี่ยวเรื่องของความยั่งยืนสุขภาวะและศาสตร์พระราชานะคะ พร้อมกับแสดงศักยภาพด้านเศรษฐกิจและก็นวัตกรรมด้วยที่จะเชื่อมโอกาสดึงดูดการลงทุนยกระดับขีดความสามารถแข่งขันการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะก็แน่นอนว่าในเรื่องของนอกจากโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยแล้วเนี่ยระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลเนี่ยระดับสูงแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไทยเองเนี่ยยังสามารถเตรียมถ่ายทอดเรื่องของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนวัตกรรมได้ผ่าน4เรื่องนี้ล่ะนะคะก็เอาเร็วๆคร่าวๆนะคะต้องบอกว่ามันจะแบ่งออกเป็น4นิทรรศการจะแบ่งออกเป็น3 Thailand Pavilion 3นิทรรศการนี้แล้วก็นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติหรือ Royal Pavilion อีก1นิทรรศการนะคะเพื่อที่จะชูให้กับผู้นํา 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก191นะคะ
0: เป็น100ประเทศ
1: 100ประเทศเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราเล่ากันคร่าวๆนะคะคือ Digital Public Infrastructure เกี่ยวเรื่องของการเชื่อมโยงพื้นฐานการเงินเนี่ยอันนี้ก็มี
0: ะ
1: นะคะเกี่ยวเรื่องของระบบเบื้องหลังโครงสร้างพื้นฐานที่จะเชื่อมโอกาสทุกคนทำความสำเร็จของประเทศไทยนะคะอันนี้ก็จะจัดแสดงโชว์นี่แหละอันนี้แหละในเรื่องของ Digital Public นี่แหละที่จะเป็นการถ่ายทอดเกี่ยวเรื่องของระบบพร้อมเพย
0: ์
1: ไทย QR Paymentการชำระเงินข้ามพรมแดง cross border QR payment ผ่านกับระบบต่างชาติแล้วก็โดยเฉพาะเกี่ยวเรื่องของ interactive explay นะคะที่แสดงวิวัฒนาการเกี่ยวเรื่องของเงินดิจิทัลของไทยเป็น new project next นะคะแล้วก็ DLT นะคะในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยนะคะอันนี้แหละบูธนี้แหละคุณผู้ฟังนิทรรศการนี้แหละที่เขาจะไปเป็นเกี่ยวเรื่องของเปิดตัวนวัตกรรม AI ผู้ช่วยอัจฉริยะนกกระซิบนะคะสำหรับอะไรล่ะนกกระซิบเนี่ยคือสำหรับร้านค้ารายย่อยที่ยกระดับเกี่ยวเรื่องของ SME ขนาดเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รวมถึงเกี่ยวเรื่องของการประเมินสินเชื่อด้วยนะคะเขาเรียกว่า Ali Score นะคะอันนี้ก็จะยกขึ้นมาส่วนอันนึงคือ Climate Resilience ค่ะอันนี้จะเป็นเกี่ยวเรื่องของความเปลี่ยนความเสี่ยงให้เป็นโอกาสนะคะก็คือในเรื่องของชวนสัมผัสเส้นทางความเสี่ยงด้านภูมิอากาศคือเรื่องของ climate change หลักคุณผู้ฟังสู่พลังชุมชนของชาวไทยนะคะนี่ก็จุดเด่นคือ Thailand List Map นะคะกับA Greener Society นะคะเกี่ยวเรื่องของการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติรายจังหวัดเลยซึ่งเหมาะกับตอนนี้ด้วยนะคะที่จะเป็น Forest Earth นะคะ in Ocean นะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะคะส่วนอันนึงก็จะเป็น Longevity สุขภาวะแน่นอนประเทศไทยเนี่ยมุมมองสุขภาพเนี่ยเลิศอยู่แล้วเขาจะชูในเรื่องของ30บาทรักษาทุกโรคส่วนอันนึงสุดท้ายคือ Royal Legacy ค่ะอันนี้จะเป็นศาสตร์พระราชาเกี่ยวเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะอันนี้ก็4นิทรรศการที่จะให้ผู้นำทั่วโลกได้เห็นศักยภาพของประเทศไทย
0: แล้วก็การประชุมครั้งนี้เนี่ยใช้รถ EV กว่า320คันนะคะก็เรียกว่าเป็นการประชุม IFF World Bank แบบ Green Meeting เลยทีเดียวก็คาดว่าจะน่าจะลดก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 95.8 ตันนะแล้วก็พร้อมกับการจัดการขยะอาหารแล้วก็จะช่วยลดพลาสติกแล้วก็กระดาษได้ด้วยนะมันทำอะไรที่แบบ
1: ระบบการจัดการ
0: นะค
1: ะที่จะดูแลทั้งหมดนะคะซึ่งแน่นอนว่าทิ้งท้ายในเบรกนี้คือคุณเอนิติบอกว่าสิ่งสำคัญเราจะเห็นเม็ดเงินที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการอย่างเดียวเราต้องการคือภาพลักษณ์ของประเทศไทยในระดับโลกความภูมิใจของคนไทยนะคะที่เราจะได้เป็นที่เราได้เป็นเขาเรียกว่าเจ้าภาพโอลิมปิกทางการเงินของโลกอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ได้กำหนดหัวข้อในการสนทนาด้านเศรษฐกิจการคลังแล้วก็การเงินในระดับโลกเลยนี่เราจะเห็นภาพคุณเอนิตินี่ประกบคู่กับท่านที่ปรึกษาท่านใหม่อะนะ
0: ก็เนี่ยคือจริงๆแล้วประชุมครั้งนี้เนี่ยมันมีประโยชน์กับทุกกระทรวงเลยนะ
1: กระทรวง
0: ศึกษาก็มีประโยชน์นะต่อยอดได
1: ้
0: กระทรวงแรงงานก็สามารถต่อยอดได้เพราะฉะน
1: ั้
0: นเป็นเรื่องที่อวด้วยมีประโยชน์เพราะนั้นคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามฟังได้นะวันที่12
1: หรือ18ฟังออนไลน์เดี๋ยวถ้าว่าเรามีเวลาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในแต่ละกระทรวงเขาเตรียมอะไรกันบ้าง
0: เดี๋ยวตอนนี้เราพักกันอีกสักครู่ก่อนช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
2: เพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทันข่าวเสาร์อาทิตย์ก าะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
0: อ่ะกลับมาติดตามกันต่อนะเรื่องของการเมืองการซักฟอก
1: ใช่อ
0: ภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: ถูกค่ะ
0: ฝ่ายค้านยื่นมาแล้ว
1: 18
0: โอ้โหคือ
1: เราไม่เรียก18อรหันต์นะ
0: หลายคนเห็นที่แบบอุ้ยนี่คือรายชื่อรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายเหรอ18คนนี้คือมากสุดในประวัติศาสตร์เลยนะ
1: คุณพ่อดิฉันจับตาจับฟังเลยนะรอฟังเขาว่าจะบันเทิงขนาดไหนบอกว่าพ่อไปฟังเขาว่าบันเทิงจากรัฐมนตรีหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดเห็นคุณพลดอนใช่ไหมคะบอกว่าโอ้โหพอทุกคนบอกว่าจะ18คนเนี่ยไม่เคยมีจริงแล้วใครจะทำข่าวฟังทันขนาดนั้นคุณต้องจ้างเป็นเวนะเมื่อวานพอดิฉันได้ยินคุณพ่อพูดว่าบันเทิงแน่เนี่ยดิฉันก็เอ๊ไปฟังข่าวคุณพลดอนมาหรือเปล่าคุณพลดอนเป็นสารนันทกุลค่ะรัฐมนตรีว่าการประจำสำนักรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะพูดถึงเกี่ยวเรื่องของการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวม18คนถ้าจะทั้งหมดนะก็ตบี
0: แล้วภูมิใจไทยพักเดียวด้วย
1: คือ
0: จะสังเกตได้ว่าคนที่เขายื่นอภิปรายส่วนใหญ่เป็นคนที่แบบในหน้าข่าวนั้นเลยคนที่ทำงานเยอะๆทั้งนั้นเลยนะก็คืองง
1: คือใช่ก็คือว่าต้องบอกว่าท่านคุณแบบพลดอนเนี่ยเชื่อมั่นว่านายกกับรัฐมนตรีคนเนี่ยชี้แจงได้ทุกข้อกล่าวหาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถือเป็นอาวุธของฝ่ายค้านที่ใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยคือตามมาตรา151เนาะของรัฐธรรมนูญและกฎหมายซึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ส.ส.เคร่งครัดคือขอให้ดำเนินตามข้อบังคับการประชุมอ
0: ัน
1: นี้สำคัญสิ่งไหนไม่เกี่ยวยติอย่าพูดถึงอย
0: ่
1: าไปในทางที่จะทำให้บุคคลภายนอกเสียหายอะไรอย่างนี้นะคะขอให้ทำตามข้อบังคับนะคะแล้วก็ท่านบอกว่าเดี๋ยวดิฉันกำลังหาไฮไลท์อยู่นะเกี่ยวเรื่องของบันเทิง
0: บันเทิงที่ปไตย
1: บันเทิงที่ปไตย
0: จริงๆคำนี้เนี่ยคุณ อาจารย์ปิยบุตรเป็นคนพูดก่อนค
1: ือ
0: ก็พูดแซะคนในพรรคประชาชนนั่นแหละ
1: ใช่
0: ไม่ว่าจะเป็นคุณโลมหรือคุณไอซ์ก็ตามอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบออกมาพูดแบบ
1: คือตอนนี้เริ่มแตกกันเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคุณแบบพลดอเองก็บอกว่าคำรุนแรงในยติของฝ่ายค้านเนี่ยเหมือนต้องการระบายแล้วก็ด่ารัฐบาลโดยตรงคุณพลดอก็บอกว่าก็ดีบันเทิงที่ปไตยนะเป็นแบบไหนก็ลองถามปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าดูประมาณนั้นนะคะเมื่อถามว่า18คนเนี่ยมันมากเกินไปไห
0: ม
1: คุณแบบก็บอกว่าก็ถึงบอกไงว่ามันการบันเทิงที
0: ่ประทาย
1: อะไรนะคะแล้วก็บอกว่าส่วนการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีจำนวนมากแบบเนี้ยเป็นการคุณแบบบอกว่ามันเหมือนเป็นการหวานแหหวานแหแล้วก็ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่คนใดคนหนึ่งทำให้มองว่าจะไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนหรอกอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาที่จะสามารถทำได้ส่วนแต่เขาก็มั่นใจนะว่าเขาบอกว่าอย่าไปพูดความมั่นใจหรือไม่มั่นใจเลยเกี่ยวเรื่องของเสียงสนับสนุนของรัฐบาลเนี่ยเขาบอกว่าสสทุกคนมีเอกสิทธิ์ทุกคนต้องฟังข้อกล่าวหาและคำชี้แจงนะ
0: คือจริงๆการยื่นครั้งนี้เนี่ยฝ่ายค้านทุกพักใช่แต่ว่ามันไม่มีพักกล้าทำคนก็เลยสงสัยเอ๊ะกล้าทำ
1: จะยกไหม
0: คือรอที่จะร่วมรัฐบาลหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนก่อนหน้านี้เนี่ยพรรคกล้าทำเนี่ยคือทางประชาชนเนี่ยเขาขอให้ออกมาจากบิ๊บฝ่ายค้านอยู่แล้ว
1: จากรอบที่แล้วไง
0: เขาก็เลยแบบไม่ร่วมและอย่างเขาก็เห็นว่า การยื่นอภิปรายครั้งนี้ของฝ่ายค้านเนี่ยของพรรคประชาชนแล้วก็พรรคเล็กๆเนี่ยคือมันไม่ได้มุ่งที่การบริหารราชการแผ่นดินที่มันผิดพลาดหรือว่าทุจริตอะไรแต่ว่ามุ่งที่จะกล่าวหาในเรื่องที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพวกขั้วสวหรือพวกเรื่องอะไรต่ออะไรท้องถิ่นอะไรประมาณอย่างเงี้ยเออเขาก็เลยว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการบริหารงานที่ผิดพลาดของรัฐบาลไงเออเขาก็เลยไม่ร่วมด้วยอะไรประมาณอย่างนั้นแต่ว่า วันนี้เนี่ยนักข่าวถามท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้นะที่ถามเรื่องนี้ก่อนว่าอูเขา18คนเนี่ยฝ่ายค้านเขาเลยขอเวลาอภิปรายสัก5วันซึ่ง5วันเนี่ยมันไม่เคยมีอย่างน้อยอย่างมากสุดก็คือ3วัน4วันอะไรเงี้ยวันที่4โหวตอะไรเงี้ยน่าจะเป็นไปได้แต่นี
3: ้5วันดิฉันอ่ะ
0: ใช่คือ5วันก็คุณแบบถึงได้พูดไงว่าถ้าเกิดว่าคุณยื่น18คนเนี่ยคุณก็ต้องเฉลี่ยให้รัฐมนตรี18คนก็ได้ชี้แจงด้วยเพราะนั้นคุณก็ต้องเผื่อเวลาให้เขาได้ชี้แจงทุกคนด้วยไง
3: ไม
0: ่มันก็จะต้อง
3: ไม่ใช่ว่าคุณพูดอยู่ฝ่ายเดียว
0: เออมันก็จะต้อง
3: ทำคลิปออกมาก็แบบนี
0: ้คือคนก็ถึงได้มองว่าเอ๊ะแบบมันไม่ได้พุ่งเป้าไปเนี่ยมันเหมือนแบบต้องการอยากด่าอยากระบายอยากด่าอะไรอย่าง
3: น
0: ี
3: ้คือไอ้เรื่องของบันเทิงที่ปไตยเนี่ยล่าสุดเองเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะไปที่ท่านนายกนะอธิปไตยไอ้บันเทิงอธิปไตยก่อนคุณโรมก็ออกมาตอบโต้ก็แค่ดิสเครดิตยันหลักฐานพร้อมสูงสุดไม่ฉายหนังซ้ำไม่ใช้หนังซ้ำนะแล้วก็พุ่งเป้าเนี่ยไปที่18รัฐมนตรีซึ่ง18รัฐมนตรีไม่มีเพื่อไทยนะ
0: ไม่มีเพื่อไทยมีภูมิใจไทยอย่างเดียวเลย
3: เขาหวังที่จะเจาะหัวใจของระบอบสีน้ำเงินเขาพูดแบบนั้นนะคะแล้วก็ส่วนอีกคนนึงเนี่ยก็คุณลิซ่าก็สวนออกมาสวนอ่ะรัฐมนตรีที่ดาน่าออกมาด้อยค่าศึกษาฟองเนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวเขาต้องมีองครักษ์พิทักษ์ลูกเทพ
0: มันก็มี
3: ทุกแน่นอนอยู่แล้วเออนะนี่ก็ตอบโต้ไปมาเดี๋ยวเราได้เห็นของจริงเขาเริ่มวันไหนนะคุณแสงระวี
0: เขายังไม่ได้ระบุ
3: ยังไม่กำหนดนะ
0: เพราะว่าเดี๋ยวทั้งรัฐบาลเนี่ยต้องรอทางสภาแจ้งมาก่อนว่าเนี่ยฝ่ายค้านเขาจะยื่นอภิปรายนะอย่างนี้ทางรัฐบาลเนี่ยจะมีเวลาเหมาะเจาะเมื่อไหร
3: ่
0: เขาจะได้แจ้งไปทางประธานก็จะได้แจ้งไปที่ฝ่ายค้านว่
3: าร
0: ัฐบาลมีเวลาช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้นะกี่วันกี่วัน
3: ก็ในแง่ที่นันทข่าวถามใช่ป่ะ
0: ห้าวัน
3: ห้าวัน
0: นะโอ้โหคือเอาที่อยู่ที่วิปแล้วกันนะส่วนจะกำหนดให้ฝ่ายค้านอภิปรายช่วงไหนเนี่ยนายกบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ทราบเดี๋ยวต้องรอให้เขาหารือกันก่อนแล้วก็แจ้งมาที่รัฐบาลก่อนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการแจ้งมาเลยนักข่าวก็ถามเรื่องการอภิปรายวางใจเนี่ยตกลงคือเหมือนเขาแบบต้องการจะเสี่ยมๆไหมคือมีแต่ภูมิใจไทยอ่ะไม่มีเพื่อไทยเลยเหมือนต้องการที่จะแบบทำให้เกิด
3: แยกไหม
0: แยกในพรรคร่วมรัฐบาลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยท่านนายกบอกว่าไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกคือการอยู่ด้วยกันของพรรคร่วมทุกพรรคเนี่ย ก็อยู่กันด้วยมีมารยาทอยู่แล้วนี่ก็เลยถามว่ามั่นใจเสียงที่จะสนับสนุนไหมนายกบอกว่ามั่นใจก็เลยถามอีกว่ามองกันว่าเสียงจากพรรคกล้าทำเนี่ย อาจจะไม่ใช่สนับสนุนด้วยนะเป็นไปได้ไหมนายกแบบไม่พูดแล้วบอกว่าสาธุ สาธุเลยนะคะ
3: สาธุบอกว่าถ้าสับสนก็เป็นเรื่องดีแต่ว่ายืนยันว่ายังไม่ได้มีการเจรจาหรือทำข้อตกลง
0: คือไม่ได้มีการดีลกันล่วงหน้าเลยแต่ว่าถ้าเกิดจะมา
3: ดีก็
0: สาธุ
3: ก็ดีสาธุเลยเหรอ
0: ใช่อ
3: ันนี้คำติดปากนะ
0: สาธุเลย
3: มันโยงมากับเรื่องของกระแสข่าวการปรับครม.หลังอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วย
0: ก็เลยถามว่าจะมีการปรับครม.หลังอภิปรายไห
3: ม
0: แกก็บอกว่ายังไม่คิดแล้วก็ถามอีกว่าหลังอภิปรายเนี่ยมันจะมีความไปได้ไหมที่จะดึงกล้าทำมาร่วมรัฐบาลนายกบอกว่าตอนนี้เนี่ยในพักผมเนี่ยคนที่ถูกปรับเนี่ยคือคนที่ไม่โดนอภิปรายคือมีการชี้ไปที่ข้างหลังซึ่งข้างหลังเนี่ยมีคุณเจเสกกับคุณพลพีอยู่แล้วปรากฏว่าคุณเจเสกน่ะโดนคุณพลไม่โดนนายกก็เลยบอกว่าเนี่ย คุณพลพีเนี่ยที่ยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยคือตอนนี้กำลังหนาวร้อนๆอยู่ว่าจะหลุดจากมท.2หรือเปล่า
3: หยอกล้อใช่ไหม
0: แกก็เลยแบบหัวล้อกันแล้วก็ยกมือไหว้นะ
3: ถึงว่าบุกผับบุกบาร์จับส่งจับสวย
0: ถี่เลย
3: ทำผลงานเพราะก่อนที่ก่อนหน้านี้สักพักนะที่เขาทำงานได้4เดือน5เดือนบ้างที่มันมีข่าวปรับครม.แล้วก็ออกมาว่า จะต้องมี KPI ทำผลงาน
0: ก็เนี่ยคือทุกคนเนี่ยทำกันหมดเลยนายกถึงได้แบบยิ้มๆแล้วก็บอกกันเนี่ยคือในพักเนี่ยตอนนี้คนที่ไม่ถูกซักฟอกเนี่ยกลัวกันหมดแล้วคืออยากถูกซักฟอก เพราะว่าคนที่ไม่ได้ถูกซักฟอกเนี่ยเหมือนแบบกลัวเขาจะมองว่าไม่ได้ทำงานถึงได้แบบมีการแซวคนพลพีไงเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยเอาตัวรอดอยู่คนเดียวคือมหาดไทยเนี่ยเขาอภิปรายหมดเลยทุกคนยกเว้นพลพีเขาเลยบอกเนี่ยพลพีถึงได้แบบ
3: อะไรไม่รู้นะใส่พระอะไรหรือเปล่าร
0: อดนั่นแหละ
3: รอดนะ
0: แต่ว่าเนี่ยก็นายกก็บอกว่าคือจริงๆรัฐบาลก็ให้ความสำคัญอยู่แล้วในเรื่องของการอภิปรายเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูว่าจะมีการกำหนดวันไหนก็ต้องดูว่ารัฐบาลอยู่ไหมนายกอยู่ไหมนายกก็เดินทางบ่อย
3: บ่อยแต่ว่าท่านนายกก็มั่นใจว่า รัฐบาลเองก็จะเตรียมความพร้อมเต็มที่นะคะรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์เพราะมันคือหนึ่งเครื่องมือเนาะของการบริหารราชการอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มองว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันเป็นกระบวนการการตรวจสอบตามระบอบประชาธิปไตยอยู่ละนะคะไม่ใช่การจ้องทำลายรัฐบาลและเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกคนเนี่ยสามารถชี้แจงข้อกล่าวหาได้อย่างชัดเจนแล้ว18คน5วันไม่เคยมีมากสุด3วันมั้ย
0: 3วัน
3: 3วันนี่คือเลิกเที่ยงคืนด้วยนะ
0: ใช่3วันแล้วอาจจะลงมติวันที่4อะไรอย่างงี้นั่นแหละ
3: ก็ยาวไปนะคะคนที่ยาวไปเนี่ย
0: แต่ว่า ดูกำหนดการนายกอ่ะเดือนนี้ไม่มีแน่นอน
3: ไม่อยู่ใช่ไหม
0: ไม่มีวันว่างเห็นน้องก็ดูกำหนดการบางส่วนน่ะน่าจะพฤศจิกา
3: โอ้โห
0: ก็ตุลา
3: โตไปโตกันมาดิฉันว่าข้อมูลซักฟอกก็เนี่ยน่าสื่อออกมาเนี่ยแหละ
0: นะค
3: ะก็ขนาดคุณเอกนิติเองเนี่ยยังโดนนะใช่ไหม
0: คุณเอกนิติก็ส่วนใหญ่ก็ไม่หวั่นกันนะ
3: ไม่หวั่น แล้วก็โอ้โหคือ
0: แจงได้ทุกประเด็น
3: แจงได้ทุกประเด็นแล้วคุณเอกนิติก็บอกไม่หวั่นหรอกสื่อซักฟอกเนี่ยหลังติดโผอะไรอย่างเงี้ยน
0: ะ
3: ส่งคุณธนกรก็ออกมาเป็นเกราะให
0: ้
3: จากคุณเท้งอ่ะบอกว่าซักฟอก5วันเนี่ยคุณต้องมีหลักฐานจริงนะมันกินเวลานะ อย่าไปสักโคลนเขาเรียกว่าอะไรภาษาสำนวนเขานะตามสไตล
0: ์
3: อย่าสักโคลนลักไก่จนเสียรางวัลโอ้โหนี่เนี่ยเกิดเด็กเจนนี้ไม่ทันนะ สำบัดสำนวนอะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบต้องโอ้โหคือมันยังไงกันล่ะสมัยคุณยิ่งรักคุณประยุทธ์คุณแพทองธารเนี่ยก็ไม่เคยเน
0: า
3: ะ
0: ไม่ถึง5วันแล้วก็ไม่เคยมากขนาดนี้ไง
3: คือมันคือกระบวนการก่อนหน้านี้มันต้องมีการตรวจสอบข้อมูลด้วยโดยประธานสภาถูกต้องไหมในเรื่องของข้อมูลความถูกต้องก่อนส่งครม.ข้อว่านะพิปรายอีกอะไรเงี้ยเออนะก็อีกนะล่ะดิฉันว่าเป็นสีสันน่ะเออแล้วก็สีสันที่แต่จริงๆประชาชนก็รอเหมือนกันนะ
0: ก็รอแหละ
3: รอดูรอฟังอะไรอย่างเงี้ยว่าเออมันจะไปในทิศทางไหนยังไงด้วย
0: แต่เดี๋ยวหลายคนก็แบบเออทำไมกูจะต้องแบบเหวี่ยงแหไปทั่วอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนแบบคุณคือนึกถึงตอนอภิปรายสิก็คงจะอภิปรายกันอย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างเงี้ยเออแล้วมันจะได้อะไร
3: มันไม่ถึงรู้ถึงคน
0: อ่ะมันจะได้อะไร
3: มันไม่ได้เจาะที่หัวใจจริง
0: แต่ว่าครั้งเนี้ยคนที่มีการพูดกันวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากก็คือคำในยติเป็นคำที่แบบหยาบอ่ะหยาบคายอ่ะ
3: ที่มันต้องมีการตรวจสอบ
0: ก็
3: ส่งเข้าประธานสภาตรวจ
0: ก็นี่เขาก็ตรวจสอบต้องตรวจสอบแหละแต่ว่าคือพอเขายื่นมาเนี่ยเขาก็มีการเปิดเผยไงแต่ละคำพูดอ่ะคุณคิดดูแบบใช้คำอ่ะมันเหมือนไม่น่าจะเป็นปัญญาชนมาดิฉันว่า
3: คือต้องบอกว่าศึกซัฟฟอร์เนี่ยฝ่ายค้านเองก็บอกเดิมพันศรัทธารัฐบาลแต่ว่าดิฉันเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของพรรคสีส้มเนาะที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้เห็นพรรคประชาธิปัตย
0: ์นี่แหละ
3: ฮุกออกมายังไงอะไรเงี้ยคุณประกรณ์ยังโดน
0: โดนทุกคนรัฐมนตรีประจำสำนักนายก4คนโดนหมด
3: ยกเว้นคุณพลพี
0: น้ำมันไทย
3: เออมา
0: ใช่รัฐมนตรีประจำสำนัก4คนโดนหมดรองประกรณ์คนนอกเนี่ยคุณสุปจีก็โดนยกเว้นคุณเสียศักดิ์อ่ะ
3: ค่ะคุณสุปจีทำงานเงียบๆนะ
0: โดน
3: ด้วย
0: นั่นแหละ
3: จะ5นาที10นาทีก็เอานะนะก็เดี๋ยวรอดูค่ะว่าจะเป็นผ่านไม่ผ่านวิปเขาจะว่ายังไงจะลดตัดทอนหรือไม่อย่างไรแล้วก็ในเรื่องของวาระยติที่ต้องผ่านการตรวจสอบข้อมูลอีกเยอะแยะมากมายเลย
0: แล้วก็ย้ำกันนิดนึงพรุ่งนี้ประชุมบอร์ดประกันสังคมไม่ใช่ประชุมเลือก
3: ตั้ง
0: เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมไปออกไปใช้สิทธิ์
3: ไปใช้สิทธิ์กันนะคะเงินของเราที่ต้องเสียภาษีไปแล้วก็ความคุ้มค่าที่จะได้คนทำงานบริหารจัดการกองทุนของเรากลับมา
0: วันนี้เวลาหมดแล้วลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีโดยรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีขอนำท่านผู้ฟังไปติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอนำท่านผู้ฟังมายังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM 101 MHz ดำเนินการถ่ายทอดเสียงการเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีโดยมีดิฉันนางสาวอาสิยะดาอุนักสื่อสารมวลชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีและคุณฟาสิยะอาภิโลนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคใต้จังหวัดยะลาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้บรรยายการถ่ายทอดเสียงในวันนี้ค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะสำหรับบรรยากาศบริเวณลานด้านข้างมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีในขณะนี้ค่ะเนื่องแน่นไปด้วยประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงต่างก็พร้อมใจกันมาร่วมกันเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกันตั้งแต่เช้าเป็นภาพบรรยากาศที่พวกเราประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดปัตตานีขออภัยค่ะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีค่ะเพราะทุกๆปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีและเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีในวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569
2: ท่านผู้ฟังคะสำหรับหมายกำหนดการในการเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ณมัสยิดกลางปัตตานีจังหวัดปัตตานีกำหนดการมีดังนี้ค่ะเวลา 14:25 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังลานจอดเครื่องบินพระที่นั่งหน้าพระตำหนักที่ประทับ AGG00 เวลา 14:45 เสด็จถึงลานจอดเครื่องบินพระที่นั่งหน้าพระตำหนักที่ประทับ AGG00 เวลา 14:50 เสด็จโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากลานจอดเครื่องบินพระที่นั่ง AGG00 ไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาค่ะ
1: และในช่วงเวลา 16:05 ค่ะทั้งสองพระองค์จะเสด็จถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาและจะประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จออกจากท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีค่ะท่านผู้ฟังคะวิถีชีวิตของผู้ที่นับถือ ขออภัยค่ะวิถีชีวิตของผู้ที่เป็นมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามค่ะจะนำหลักคำสั่งสอนที่มีอยู่ในคัมภีร์อัลกุรอานถือเป็นธรรมนูญชีวิตที่มีความสำคัญและผูกพันกับพี่น้องมุสลิมทุกแห่งคนบนโลกผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามค่ะจะนำคัมภีร์อัลกุรอานมาเป็นบริบทและแนวทางของการดำเนินชีวิตมาประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันดังนั้นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามจึงไม่สามารถแยกระหว่างคัมภีร์อัลกุรอานกับการดำเนินชีวิตออกจากกันได้การส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามได้ศึกษาเรียนรู้และอ่านคัมภีร์อัลกุรอานจึงถือเป็นกิจกรรมสำคัญประการหนึ่งเป็นการส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาและปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนาที่ถูกต้องนำพาซึ่งความดีงามมาสู่สังคมได้เป็นอย่างดีที่สำคัญเป็นการให้เยาวชนและประชาชนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามได้มีโอกาสเรียนรู้หลักธรรมคำสั่งสอนแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาในการดำรงตนตามแนวทางอัลกุรอานค่ะ
2: สำหรับการจัดงานทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่19ประจำปี2569ของเทศบาลเมืองปัตตานีในครั้งนี้มุ่งหวังให้ผู้ที่ศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานนำมายึดมั่นเป็นแบบอย่างด้วยความศรัทธาปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ประชาชนเยาวชนผู้นับถือศาสนาอิสลามได้มีโอกาสเรียนรู้หลักธรรมคำสอนการดำรงตนตามแนวทางอัลกุรอานประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยที่ได้เน้นถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านเทศบาลเมืองปัตตานีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดงานนี้ขึ้นมาอีกทั้งเพื่อให้นักกอรีจากทุกภาคของประเทศไทยได้เข้าร่วมการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในระดับประเทศต่อไปทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองปัตตานีค่ะได้จัดทำหนังสือกราบบังคมทูลผ่านจังหวัดปัตตานีในการขอถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลงานทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเพื่อให้นักกอรีกอรีอะห์และประสบนิกรชาวจังหวัดปัตตานีได้เข้าเฝ้าทูลละอองทูลพระบาทในการรับเสด็จอย่างใกล้ชิดสร้างความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านโดยในงานทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่19ประจำปี2569ในครั้งนี้นอกจากมีกิจกรรมทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแล้วนั้นทางเทศบาลเมืองปัตตานียังได้มีการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์กับอิสลามการจัดแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตอิสลามในอดีตและการสาธิตการเขียนอักษรโดยผู้ชำนาญที่ได้รับรางวัลนานาชาติการแสดงการขับร้องประสานเสียงอนาซีดการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมืองและอาหารต่างๆมากมายหลากหลายค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายด้านและลำดับจากนี้ไปค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังสารคดีตอนพระเมตตาแห่งองค์ราชันสู่ประสบกนิกรชายแดนใต้ขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: บนผืนแผ่นดินปลายด้ามขวานของประเทศไทยดินแดนแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมดินแดนที่มีผู้คนต่างศรัทธาในศาสนาและดำเนินชีวิตด้วยความผูกพันต่อชุมชนและแผ่นดินเกิดจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสคือพื้นที่ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยทรงให้ความสำคัญและเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสุกนิกรมาอย่างต่อเนื่องในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงสะท้อนพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สร้างความปลาบปลื้มแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมคือพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนาอิสลามโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์

รณียกิจดังกล่าวมีความต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่ครั้งที่พระองค์ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและเมื่อเสด็จขึ้นครองราชพระราชกรณียกิจนี้ยังคงดำเนินสืบต่อมาภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมายังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีท่ามกลางประสบกนิกรที่พร้อมใจกันมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจึงเป็นภาพแห่งความปลาบปลื้มปิติและเป็นภาพที่สะท้อนถึงความสำคัญของศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่พระเมตตามิได้จำกัดอยู่เพียง

ศึกษาคือหนึ่งในรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงการดำเนินงานด้านการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนได้รับความรู้มีคุณธรรมสามารถพึ่งพาตนเองและเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของประเทศสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การสร้างโอกาสทางการศึกษาจึงเปรียบเสมือนการวางรากฐานให้กับอนาคตของชุมชนเพราะเมื่อเด็กได้รับโอกาสเขาย่อมมีโอกาสสร้างอนาคตให้กับตนเองครอบครัวและบ้านเกิดของเขาอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญคือด้านการสาธารณสุขและการดูแลประชาชนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินมายังพื้นที่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลรวมถึงผู้ที่มีความเดือดร้อนด้านสุขภาพได้รับโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลผ่านการดำเนินงานของหน่วยแพทย์พระราชทานและการช่วยเหลือประชาชนตามพระราชดำริเพราะสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานของการดำรงชีวิตและการดูแลประชาชน

สำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้สิ่งที่มีคุณค่าไม่แพ้การพัฒนาในด้านต่างๆคือความเข้าใจความเข้าใจในศาสนาความเข้าใจในวัฒนธรรมความเข้าใจในวิถีชีวิตและความเข้าใจซึ่งกันและกันพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวเนื่องกับประชาชนในพื้นที่จึงมีความหมายมากกว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแต่ยังสะท้อนถึงการเข้าถึงประชาชนการรับฟังและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดใช้ภาษาใดหรือมีวิถีชีวิตอย่างไรทุกคนต่างเป็นประสบกนิกรของพระมหากษัตริย์องค์เดียวกันนี่คือภาพของสังคมชายแดนใต้ที่มีความหลากหลายแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้

จากพระราชกรณียกิจด้านศาสนาสู่การศึกษาจากการดูแลสุขภาพสู่การพัฒนาอาชีพและแหล่งน้ำจากการช่วยเหลือประชาชนในยามเดือดร้อนสู่การสร้างโอกาสให้คนในพื้นที่สามารถพึ่งพาตนเองทั้งหมดนี้สะท้อนพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีโอกาสทางการศึกษามีอาชีพที่มั่นคงมีสุขภาพที่ดีและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนของตนเองได้อย่างมีความสุขบนผืนแผ่นดินชายแดนใต้พระเมตตาจึงไม่ได้อยู่เพียงในพระราชกรณียกิจที่ปรากฏให้เห็นแต่ยังอยู่ในความทรงจำและความรู้สึกของประชาชนที่มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเสียงถวายพระพรเสียงแห่งความปลื้มปิติและรอยยิ้มของประชาชนล้วนเป็นภาพที่สะท้อนความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรพระเมตตาที่ยังส่องสว่างบนผืนแผ่นดินชายแดนใต้เพื่อประชาชนเพื่อชุมชนและเพื่อความมั่นคงและสันติสุขของแผ่นดินไทยทรงพระเจริญ

0: านผู้ฟังคะเราได้ทราบถึงพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อประสบกรณิกรของพระองค์และในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในวันนี้ลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังไปติดตามรับฟังความรู้สึกของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่มีต่อพระองค์ท่านขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ชั้นนางพนิดานาวาทองเป็นผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล5เมืองปัตตานีดิฉันมีความดีใจเป็นอย่างยิ่งที่พระองค์ท่านจะเสด็จมาปัตตานีนานนานครั้งจะได้ชมพระบารมีของท่าน อยากจะเชิญชวนชาวเมืองปัตตานีและประชาชนรอบๆเมืองปัตตานีเข้ารับเสด็จท่านหน้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศในวันเสาร์ที่10เดือนตุลาค่ะ
2: สวัสดี

0: หนูชื่อเด็กหญิงกนกวณิลมานค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4/1ค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล5เทศบาลเมืองปัตตานีค่ะ
1: รู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมบราชินี
0: หนูก็รู้สึกปลื้มปิติอย่างยิ่งและสุดท้ายนี้อยากเชิญชวนชาวปัตตานีทุกคนมารับเสด็จท่านสองคนได้ที่โรงเรียนเบญจมาศค่ะวันเสาร์ที่10ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ในนามอสมของจังหวัดปัตตานีและประสงค์นิกรชาวจังหวัดปัตตานีถ้าพูดถึงในเรื่องของความรู้สึกในการที่พระองค์ท่านเสด็จมาผมก็เดินทางมารับเสด็จพระองค์ท่านทุกปีในปีนี้ก็อยากเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดปัตตานีครับได้มาร่วมกันรับเสด็จพระองค์ท่านนะครับที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีในวันเสาร์นี้เรามาร่วมกันยินดี

0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับผมยินดีมากที่ในหลวงเสด็จมาจังหวัดปัตตานีในครั้งนี้และอยากให้ท่านได้มาทุกปีและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อประสบนิกร
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang rakyat petani, rasa syukur dan gembira hati raja dan permaisuri bagi ziarah orang rakyat petani di 40 2500 dan saya harap orang rakyat petani semua yang dua mari sambut raja pada hari itu, dan hari itu juga ada timpah percetan lebih 15 saka mari nak ni pesak rakyat semuaPada hari itu free. Ya, saya harap kayak semua hadir pada hari itu.
3: ค่ะท่านผู้ฟังคะที่จบไปแล้วนั้นคือเสียงความรู้สึกของประสบกรณิกรในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีค่ะด้วยจังหวัดปัตตานีนะคะเป็นจังหวัดในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ค่ะก็นับถือศาสนาอิสลามและเพื่อเป็นการปลูกฝังเรื่องของการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามได้ศรัทธามีแรงรักมีใจรักในการศึกษาอัลกุรอานเพื่อที่จะได้นำหลักธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันตามคันลองช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมในจังหวัดปัตตานีจังหวัดใกล้เคียงรวมไปถึงชาวมุสลิมทั่วประเทศและพี่น้องต่างศาสนารวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทางเทศบาลเมืองปัตตานีค่ะโดยนายนิอนุวาสุไลมานนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีได้ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยในอุปถัมภ์จุฬาราชมนตรีกำหนดจัดงานการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศด้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่19ประจำปี2569ขึ้นโดยมีการจัดขึ้นนะคะในระหว่างวันที่5-7สิงหาคม2569ณบริเวณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีโดยมีกำหนดให้มีพิธีเปิดงานในวันที่5สิงหาคม2569โดยนางพาติมอสซาดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในขณะนั้นนะคะแล้วก็มีการทำการแข่งขันทดสอบกอรีและกอริอาตั้งแต่เวลา20 นาฬิกาโดยระดับภาคใต้แข่งขันค่ะในช่วงระหว่างวันที่5-6สิงหาคม2569คัดเหลือเพียงแค่6คนเพื่อแข่งขันในระดับประเทศในวันที่7สิงหาคม2569ค่ะมีการแข่งขันกับนักกอรีและนักกอรีอะที่ผ่านการคัดเลือกจากภูมิภาคต่างๆของประเทศจำนวน6คนด้วยกันรวมมีผู้เข้าแข่งขันระดับประเทศจำนวน12คนเป็นนักกอรีชายจำนวน6คนนักกอรีอะหรือหญิงนะคะจำนวน6คนซึ่งประกอบไปด้วยผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2และรางวัลชมเชย3รางวัลโดยได้เข้ารับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ค่ะสำหรับกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นนะคะก็ประกอบด้วยเรื่องของการทดสอบกอรีและกอริอะระดับภาคใต้และระดับประเทศมีการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานการขับร้องประสานเสียงอานาชีดการจัดแสดงนิทรรศการดาราศาสตร์กับอิสลามรวมไปถึงการจัดนิทรรศการการแสดงวิถีชีวิตอิสลามในอดีตการสาธิตการเขียนอักษรภาษาอาหรับการสาธิตการยิงธนูการออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นถิ่นต่างๆรวมถึงมีการจับฉลากของรางวัลอาทิรถจักรยานยนต์รถจักรยานตู้เย็นและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษสุดก็คือรางวัลที่ผู้มาร่วมงานนะคะจะได้รับไปก็คือเป็นรางวัลใหญ่ก็คือเดินทางไปอุมเราะห์ณประเทศซาอุดิอาระเบียค่ะ
4: คุณผู้ฟังคะสำหรับโครงการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่19ประจำปี2569มีวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามมีความศรัทธา และมีใจรักในการศึกษาอัลกุรอานเพื่อที่จะได้นำหลักธรรมและคำสอนในอัลกุรอานมาประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันตามคันลองของอัลกุรอานเพื่อสร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนิกก่อให้เกิดความรักความสามัคคีต่อกันเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยได้เน้นถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเชิญนักกอรีผู้ชนะเลิศจากประเทศมาเลเซียที่ชนะเลิศการแข่งขันในระดับนานาชาติเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้เพื่อจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เยาวชนและประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามได้เข้าใจในแก่นแท้ของศาสนาและเพื่อสร้างพื้นที่ของการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสมานฉันท์ค่ะ
3: ท่านผู้ฟังคะสถานที่สำคัญของการจัดงานพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นก็คือมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจและเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่แล้วก็ภาคใต้นะคะที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยและลำดับจากนี้ไปค่ะขอเชิญติดตามรับฟังเรื่องราวประวัติความเป็นมาของมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะ
0: มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนับเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงที่สุดด้วยความงามอันเป็นเอกลักษณ์และบทบาทอันยาวนานในการเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิมมัสยิดแห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบศาสนกิจเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งวิ

ได้อนุมัติงบประมาณและจัดสรรที่ดินบริเวณตำบลอนอรูอำเภอเมืองปัตตานีเพื่อก่อสร้างมัสยิดขนาดใหญ่สำหรับรองรับชาวมุสลิมในพื้นที่การก่อสร้างดำเนินไปอย่างปราณีตและใช้เวลาปรับปรุงแก้ไขนานถึง9ปีกระทั่งสร้างเสร็จสมบูรณ์และได้รับเกียรติจากจอม

0: ึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากทัชมาฮาลประเทศอินเดียผสมผสานกับศิลปะตะวันตกอย่างลงตัวตัวอาคารสร้างขึ้นอย่างสง่างามโดยมีโดมขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางและมีโดมบริวารประดับประดาอยู่โดยรอบด้านข้างล้อมรอบด้วยหอคอยสูงอีกจุดเด่นหนึ่งที่ละสายตาไม่ได้คือสระน้ำขนาดใหญ่ด้านหน้ามัสยิดซึ่งทำหน้าที่สะท้อนภาพเงาของอาคารและยอดโดมลงบนผืนน้ำเกิดเป็นทัศนียภาพที่งดงามโดยเฉพาะยามเย็นที่แสงอาทิตย์อัสดงตกกระทบยอดโดมนอกเหนือจากความงดงามทางกายภาพมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานียังมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อวิถีชีวิตของชุมชนในทุกๆวันชาวมุสลิมจำนวนมากจะเดินทางมาร่วมละหมาดตามเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการละหมาดวันศุกร์และในเทศกาลสำคัญทางศาสนาเช่นวันตรุษอีดิลฟิตรีวันตรุษอีดิลอัฎฮามัสยิดแห่งนี้จะเนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่มาร่วมประกอบศาสนกิจอย่างพร้อมเพรียงสะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความสามัคคีนอกจากนี้มัสยิดยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางศาสนาอิสลามการจัดกิจกรรมทางสังคมและเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวที่ต้อนรับผู้เยี่ยมชมจากต่างถิ่นเพื่อทำความเข้าใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมมุสลิมในภาคใต้ตอนล่างอาจจะกล่าวได้ว่ามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีคือมรดกทางวัฒนธรรมและศาสนาอันทรงคุณค่าไม่เพียงแต่เป็นอนุสรณ์แห่งความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชนในอดีตแต่ยังคงทำหน้าที่เป็นเสาหลักทางจิตใจที่อบอุ้มศรัทธาของชาวปัตตานีเอาไว้ตั้งแต่อดีตสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและจะยังคงเปล่งประกายความงดงามคู่แผ่นดินใต้ต่อไปอีกนานเท่าไหร่
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็คือเรื่องราวของมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วก็เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในภาคใต้ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยก็ว่าได้นะคะในปัจจุบันค่ะมัสยิดกลางปัตตานีได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจสำคัญนั่นก็คือการละหมาดวันละ5เวลาค่ะเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วก็ใช้ในการละหมาดในวันศุกร์รวมไปถึงการละหมาดในวันตรุษต่างๆซึ่งมีชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดปัตตานีรวมถึงชาวมุสลิมที่มาจากพื้นที่อื่นทั้งในและต่างประเทศมาเข้าร่วมเป็นจำนวนมากค่ะโดยเฉพาะในวันศุกร์และวันเสาร์จะมีการบรรยายธรรมะซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 3,000 คนซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในหลักการของศาสนาและเพื่อความถูกต้องในการบำเพ็ญศาสนกิจนั่นเองค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะลำดับจากนี้นะคะขอพูดถึงเอ่ยถึงรายชื่อของผู้ที่ชนะการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569นะคะซึ่งจะเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลและร่วมฉายพระรูปกับพระองค์ท่านนะคะในวันนี้ที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะโดยฝ่ายชายนะคะผู้ที่ชนะเลิศก็คือนายต่วนมูไฮมีนนิยามาซึ่งเป็นผู้แทนจากจังหวัดปัตตานีค่ะและรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งคือนายจิรายุทธนิ้มนวลจังหวัดเพชรบุรีนะคะแล้วก็รองชนะเลิศอันดับสองค่ะคือนายนาวาวีอารวันนะคะเป็นผู้แทนจากกรุงเทพมหานครส่วนรางวัลชมเชยค่ะนายรองซูมามะผู้แทนจากจังหวัดภูเก็ตและรางวัลชมเชยอีก1รางวัลชมเชยที่2นะคะก็คือนายฮับกีกาดามุงซึ่งเป็นผู้แทนจากจังหวัดชุมพรและรางวัลชมเชยที่3ก็คือนายรัฐภูมิอยู่เป็นสุขผู้แทนจากจังหวัดตราดค่ะ
1: ส่วนผู้ชนะการทดสอบฝ่ายหญิงนะคะประกอบไปด้วยชนะเลิศนางสาวรัตนาสหมานผู้แทนจังหวัดนครนายกรองชนะเลิศอันดับที่1ค่ะนางสาววีรยาเลาะและผู้แทนจากกรุงเทพมหานครรองชนะเลิศอันดับที่2นางสาวฮามิดะเจเตผู้แทนจังหวัดกระบี่รางวัลชมเชยนะคะนางสาวรุ่งฤดีจิสมันผู้แทนจังหวัดฉะเชิงเทราและรางวัลชมเชยนางรอซีดะดอมลอผู้แทนจังหวัดยะลาค่ะซึ่งก็มีนางสาวสินีนาถโสพลสุวรรณเป็นผู้รับแทนค่ะรางวัลชมเชยอีกท่านหนึ่งนะคะนางสาวสิริกัลยารับใส่ทองตัวแทนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์นะคะเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีในวันนี้ค่ะพระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทรงตระหนักว่าสุขภาพพลานามัยของประชาชนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญค่ะจึงมีพระราชดำริให้หน่วยแพทย์พระราชทานมาให้บริการทางการแพทย์นะคะให้กับประชาชนในพื้นที่และลำดับจากนี้ไปนะคะขอเชิญคุณผู้ฟังค่ะไปติดตามรับฟังความรู้สึกของบุคลากรทางการแพทย์และความรู้สึกของประชาชนที่มารับบริการในครั้งนี้ขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: กับผมพลตรีรัฐพรพัฒนารังสรรค์ผู้บริการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธแพทย์ใหญ่กองทัพภาคที่4ครับการเตรียมการของเราได้ใช้ข้อมูลจากปีที่แล้วว่าประชาชนมีความถี่ความชุกของโรคอะไรบ้างครับปีนี้เราก็จัดมาให้ตรงตามความต้องการครับเราเตรียมมาทุกสาขาตามความต้องการเลยครับเช่นอายุรแพทย์สัญญาแพทย์สัญญาแพทย์กระดูกหรือแพทย์ทางเดินปัสสาวะจักษุแพทย์จิตแพทย์แล้วก็อีกหลายท่านเลยครับรวมทั้งหมด14ท่านครับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง14ท่านครับมีประชาชนให้ความสนใจเยอะมากครับมาตรวจทั้งหมด787รายครับโรคที่พบบ่อยที่สุดคือต้อกระจกแล้วก็ที่ถัดมาคือข้อเข่าเสื่อมครับเราให้การรักษาขั้นต้นแล้วถ้ามีการรักษาผู้ป่วยหลายท่านเป็นผู้ป่วยประจำในพื้นที่อยู่แล้วครับก็จะส่งต่อข้อมูลให้กับโรงพยาบาลสาธารณสุขในพื้นที่ครับจากข้อมูลที่ได้มาในปีหน้าเราจะจัดให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้นตามความชุดความถี่ของโรคของประชาชนในพื้นที่ครับนอกจากเราเตรียมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมา14ท่านแล้วเรายังเตรียมรถพยาบาลแอดวานซ์กู้ชีพขั้นสูงไว้อีก3คันครับเอาไว้รับส่งผู้ป่วยที่มาใช้บริการครับอันที่3คือเราเตรียมชุดส่งกลับทางอากาศเตรียมไว้1ชุดครับข้อต่อไปคือเราจัดชุดแพทย์จิตอาสาเดินเท้าให้บริการรอบๆพื้นที่ทั้งหมดเลยครับปีถัดไปเมื่อรับทราบข้อมูลในรายละเอียดของปีนี้แล้วปีหน้าเราจัดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและเครื่องมือในการตรวจที่สมบูรณ์ให้พร้อมมากยิ่งขึ้นครับ
4: ผมนายแพทย์อัศรักษ์สารภาพนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีเยี่ยมมากเลยคนประชาชนให้ความสนใจเยอะมากนะครับแล้วก็ลงทะเบียนมา600กว่าวันนี้มาประมาณเกือบ800ครับดีมากเลยครับส่วนใหญ่เป็นเคสทั่วไปครับเป็นเคสทั่วไปที่อาจจะรอคิวเจอคุณหมอเฉพาะทางถ้าเป็นตรวจแบบกับคุณหมอเฉพาะทางต้องรอ 3-4 เดือนแต่วันนี้คือได้รับการตรวจแล้วได้การดูแลบางคนที่ต้องผ่าตัดหรือว่าต้องดูแลต่อก็ส่งเป็นระบบก็เรียกว่าฟาสต์แท็กสามารถที่จะเป็นคิวด่วนที่จะดำเนินการได้ดีมากเลยครับวันนี้คนที่เข้าถึงในโลกที่จำเป็นต้องเข้าถึงแล้วก็โอกาสที่จะมาเนี่ยได้รับโอกาสอย่างดีมากเลยที่จะเข้าถึงได้เร็วขึ้นนะครับอย่างเคสสัญญกรรมเคสกระดูกและข้อเคสตาครับผมเขาสามารถที่จะนัดตรวจแล้วก็ดูแลรักษาแล้วก็สามารถที่จะไปโรงพยาบาลปัตตานีรักษาภายในระยะเวลาไม่เกิน1สัปดาห์วันนี้คุยกับทางคุณหมอที่มาดูแลนะครับเขาบอกว่านัดดูแลให้เสร็จภายใน1สัปดาห์แผนกที่ต้องดูแลต่อเนื่องผู้บริการวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเคสทั่วไปนะครับเคสทั่วไปอย่างเช่นเคสปวดเข่าจริงๆเนี่ยถ้าปวดเข่าแล้วจำเป็นต้องผ่าตัดเขาพร้อมมากเลยแต่ส่วนใหญ่คนไข้พอเราอย่างนี้ครับก็คือปฏิเสธผ่าตัดกันเลยให้ยาทำกายภาพรักษาตามอาการเคสตาก็เหมือนกันครับวันนี้มีคนไข้ที่ต้องรักษาต้อกระจกที่ต้องผ่าตัดหลายคนถ้าเกิดอยากผ่านี้คิวแป๊บเดียวประมาณอาทิตย์หนึ่งได้ผ่าได้เลยเพราะว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่จัดโดยแพทย์เฉพาะทางให้วันนี้แต่ว่าคนไข้ส่วนใหญ่เราก็ไม่สะดวกผ่าตัดคืออยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเราเป็นโอกาสทุกปีนะครับในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อจังหวัดปัตตานีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงสามารถมารับบริการได้เลยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้คุยกับคุณหมอเขายาที่ออกนำมาเนี่ยเป็นยาที่บางอย่างโรงพยาบาลปัตตานีไม่มีเลยแล้วคุณหมอเขาว่าโอ้ยาดีมากยาดีเครื่องมืออุปกรณ์ที่พามาครบนะครับเอ็กโคหัวใจอัลตราซาวด์ที่ทำได้เลยแล้วก็มีรถก็เรียกว่ารถทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการได้เต็มรูปแบบนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วไม่ได้รับบริการเราจะดูแลให้ท่านได้รับบริการภายในไม่เกิน1สัปดาห์ถ้าต้องผ่าตัดหรือว่าเป็นกรณีเร่งด่วนหรือว่าจำเป็นต้องดูแลต่อเนื่องเราจะมีคิวมีดำเนินการแบบพิเศษให้อย่างนี้ทันตกรรมเนี่ยแต่ในคนมาแล้วคิวเยอะไม่ทันเพราะว่า ทันตแพทย์อะไรอาจจะไม่เพียงพอแต่เรานัดต่อเนื่องให้ที่โรงพยาบาลได้ทำภายใน1สัปดาห์มั่นใจได้เลยครับวันนี้เป็นโปรแกรมดีๆสำหรับชาวปัตตานีนะครับปีหน้าอย่าลืมมากันเยอะๆเราเต็มที่นะครับสามารถดูแลได้ปีนี้เยอะที่สุดนะครับรับบริการประมาณเกือบ800คนที่เราเคยมีมากที่สุดประมาณเกือบ700คนเท่านั้นแต่ปีนี้มาเยอะขึ้นแล้วนะครับก็อยากให้ปีต่อไปเราสามารถที่จะดูแลได้อย่างเต็มที่เลยครับวันนี้ผมมาเยี่ยมตอนเช้านะครับแม้คนแค่จะเยอะแต่ทุกคนเนี่ยยิ้มแจ้มคือแบบรู้สึกเต็มใจรู้สึกดีใจรู้สึกว่าโอ้เยี่ยมมากเลยวันนี้เป็นบรรยากาศที่ดีมากถ้าเกิดได้มาสัมผัสในตอนเช้าครับ
5: สวัสดีครับผมนายแพทย์พัชระบรรจงละเอียดรองผู้อำนวยการภารกิจสุขภาพดิจิทัลโรงพยาบาลปัตตานีวันนี้เป็นตัวแทนของโรงพยาบาลปัตตานีมาออกเผยแพร่ราชทานซึ่งมีทั้งหมด15สาขาจากโรงพยาบาลปัตตานีโรงพยาบาลยะลาศิริวัฒนารักษ์โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีและกองแพทย์หลวงมีบุคลากรทั้งหมดทั้งทันตแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขรวมจิตอาสาจำนวน573คนยอดผู้รับบริการจำนวน787รายโรคที่พบบ่อยที่สุดคือโรคข้อเข่าเสื่อมตาต้อกระจกมีการตรวจรักษาและให้ยาจากแพทย์หลวงที่นี่แต่ผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนหรือต้องรักษาต่อเนื่องก็จะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลปัตตานีต่อไปครับก็คือเป็นเคสที่ที่คิดว่าจะต้องมีการรักษาต่อเนื่องนะครับเช่นเช็คเรื่องของข้อเข่าเสื่อมอย่างที่ว่านะครับหรือตาต้อกระจกที่ต้องผ่าตัดออกครับตอนนี้เราได้อำนวยความสะดวกก็คือว่าผู้ป่วยจะได้รับการตรวจรักษาภายในสัปดาห์ถัดไปที่เปิดทำการเลยครับก็ขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนทั้งชาวปัตตานีและชาวจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่จะมารักษากับหน่วยแพทย์พระราชทานเพราะหน่วยแพทย์พระราชทานเนี่ยมาจากกองแพทย์หลวงด้วยแล้วก็มาจากโรงพยาบาลมีแพทย์เฉพาะทางจากหลากหลายสาขาที่มาตรวจรักษานะครับการตรวจรักษาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะสิ้นสุดที่นี่ถ้าจำเป็นต้องรักษาต่อเนื่องก็จะมีการส่งต่อไปรักษาต่อเนื่องจนสิ้นสุดการรักษาครับ
6: ยอดที่อากว่านี้63ขึ้นเนี่ยนายโยวันนี้เป็นโรคไตได้ตอนนี้เป็นนิ้วในนี้ก็รู้สึกแบบพอดีหมอเขานัดปีหน้าเขาจะผ่าปีหน้าแล้วก็วันนี้เรามาที่นี่เลยพบกับหมอบอกว่าหมอจะผ่าเดือนมกราจะดีก็ดูแลดีมากก็เชื่อมั่นอยู่แล้วก็ให้เขาพยายามมา
1: คุณผู้ฟังคะด้วยพระมหากรุณาธิคุณทุกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินณจังหวัดปัตตานีค่ะจะมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานมาให้บริการประชาชนด้วยทุกครั้งโดยในวันนี้ค่ะประชาชนที่เข้ารับบริการกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานจำนวนทั้งหมด787รายประกอบด้วย17คลินิกค่ะนั่นก็คือคลินิกตรวจโรคทั่วไปจำนวน95รายสูตินรีเวช20รายหูคอจมูก46รายอายุรกรรมทางเดินอาหาร22รายจักษุ114รายอายุรกรรมทั่วไป69รายอายุรกรรมโรคหัวใจ8รายอายุรกรรมประสาท18รายสัญญกรรมทั่วไป33รายสัญญกรรมออไทปีดิก168รายกุมารเวชกรรม28รายห้องตรวจเอ็กโค45รายกายภาพ15ราย ER 8รายทันตกรรม58รายและคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์40รายค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะหน่วยแพทย์พระราชทานในวันนี้ค่ะได้มีการยกโรงพยาบาลนะคะมาบริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะด้วยพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านที่ทรงห่วงใยประสบกรณิกรในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะก็เลยให้การเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสำหรับประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยวันนี้ค่ะวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นะคะหน่วยแพทย์พระราชทานก็ยกโรงพยาบาลมาให้บริการพี่น้องประชาชนนะคะณบริเวณลานด้านข้างมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะได้เปิดให้บริการตั้งแต่8นาฬิกาถึงเที่ยงของวันนี้นะคะก็มีประสบกรณิกรนะคะประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเดินทางมารับบริการกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะซึ่งการให้ ให้บริการนะคะก็มีการตรวจรักษาโดยแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายสาขาด้วยกันด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยแล้วก็สามารถเข้าถึงง่ายสะดวกรวดเร็วใส่ใจในเรื่องของการบริการนะคะอย่างเช่นมีการบริการคลินิกอายุรเวชกรรมนะคะซึ่งเป็นการบริการรักษาโรคทั่วไปนะคะก็จะมีตรวจเรื่องของอาการไข้ไอเจ็บคอโรคความดันโลหิตสูงนะคะเบาหวานไขมันในเลือดสูงเวียนศีรษะอ่อนเพลียแล้วก็มีการตรวจสุขภาพทั่วไปค่ะส่วนมีการตรวจรักษาในคลินิกที่2นะคะก็คือคลินิกอายุรกรรมหัวใจค่ะจะตรวจในเรื่องของอาการเหนื่อยง่ายผิดปกตินะคะเรื่องของการหายใจลำบากหรือว่าแน่นหน้าอกใจสั่นหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะแพทย์ก็จะตรวจพบเสียงหัวใจผิดปกตินะคะก็จะมีเรื่องของการตรวจโรคประจำตัวเช่นความดันเบาหวานไขมันสูงค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะมีคลินิกอายุรกรรมประสาทด้วยนะคะก็จะตรวจในเรื่องของอาการปวดศีรษะเรื้อรังเวียนศีรษะบ้าหมุนชาปลายมือปลายเท้าอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงอัมพฤกษ์อัมพาตและความจำลดลงนะคะแล้วก็มีคลินิกอายุรกรรมทางเดินอาหารค่ะอย่างเช่นอาการมีการตรวจในเบื้องต้นนะคะก็คือเรื่องของปวดศีรษะแน่นท้องแสบร้อนกลางอกท้องอืดท้องเฟ้อเคลื่อนไส้อาเจียนกับตรวจตับไตถุงน้ำดีแล้วก็ทางเดินอาหารค่ะในคลินิกที่5ก็คือศัลยกรรมออร์โธปิดิกนะคะก็คือมีการตรวจในเรื่องของอาการปวดข้อปวดเข่าปวดหลังข้อเสื่อมนะคะหรือว่าข้ออักเสบกระดูกหักกระดูกผิดรูปรวมไปถึงอุบัติเหตุจากการหกล้มปัญหาอื่นๆนะคะอย่างกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกสันหลังด้วยค่ะ
1: ค่ะในส่วนของคลินิกศัลยกรรมทั่วไปนะคะที่วันนี้มารับบริการจำนวน33รายด้วยกันนะคะก็จะตรวจในเรื่องของก้อนเนื้อก้อนผิดปกติไส้เลื่อนโรคถุงน้ำดีแผลเรื้อรังแผลติดเชื้อปัญหาที่ต้องผ่าตัดทั่วไปค่ะแล้วก็คลินิกแพทย์ทั่วไปนะคะก็จะตรวจร่างกายทั่วไปให้คำปรึกษาสุขภาพตรวจคัดกรองโรคส่งต่อการรักษาตามความเหมาะสมค่ะนอกจากนี้ก็มีคลินิกหูคอจมูกนะคะที่จะมีการตรวจในเรื่องของอาการหูอื้อได้ยินไม่ชัดน้ำมูกเรื้อรังภูมิแพ้เจ็บคอเสียงแหบไซนัสอักเสบตรวจการได้ยินค่ะแล้วก็คลินิกจักษุนะคะมีการตรวจของเรื่องของสายตาพร่ามัวต้อกระจกต้อหินตาแห้งระคายเคืองตาตรวจคัดกรองสายตาแล้วก็ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพตานั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของรังสีค่ะมีการอัลตราซาวด์ตรวจอวัยวะภายในตรวจตับไตถุงน้ำดีหัวใจหลอดเลือดหาก้อนเนื้อและเนื้องอกในช่องท้องค่ะ
2: ส่วนคลินิกที่11นะคะคุณผู้ฟังก็จะเป็นเรื่องราวของสูติกรรมนะคะก็จะมีการให้คำปรึกษาเรื่องของการตั้งครรภ์ติดตามพัฒนาการทารกรวมไปถึงคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของคุณแม่ด้วยนะคะและคลินิกที่2ค่ะก็คือทันตกรรมค่ะก็จะมีการตรวจสุขภาพช่องปากถอนฟันขูดหินปูนให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพช่องปากคลินิกที่14ค่ะก็คือคลินิกกายภาพบำบัดนะคะจะดูในเรื่องของตรวจเรื่องของอาการปวดกล้ามเนื้อกระดูกและข้อผู้ป่วยระบบประสาทนะคะประเมินอาการปวดและการเคลื่อนไหวรวมไปถึงฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายภาพบำบัดจะทางแพทย์นะคะมีการสอนท่าบริหารที่เหมาะสมรวมไปถึงให้คำแนะนำเรื่องของการออกกำลังกายและการป้องกันการบาดเจ็บลดปวดด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดค่ะและคลินิกสุดท้ายนะคะก็คือเวชปฏิบัติทั่วไปนะคะก็คือจะมีการคัดกรองสุขภาพให้คำปรึกษาตรวจรักษาโรคทั่วไปแล้วก็จะมีการส่งต่อการรักษาตามความเหมาะสมต่อไปหลังจากที่ทางหน่วยแพทย์นะคะมีการตรวจรักษาเช็คอาการในเบื้องต้นนะคะซึ่งบางรายก็จะต้องมีการส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลปัตตานีต่อไปด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคะหากพูดถึงเรื่องของความเป็นมานะคะของหน่วยแพทย์พระราชทานที่มีการสืบสานพระราชปณิธานในเรื่องของการดูแลประชาชนค่ะจุดเริ่มต้นของหน่วยแพทย์พระราชทานการเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงค่ะถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ในอดีตนะคะ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทแล้วก็ถิ่นทุรกันดารของประเทศไทยเรียกว่าจำนวนไม่น้อยนะคะประสบปัญหาเรื่องของการเดินทางไปพบแพทย์เนื่องจากว่าอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขอีกทั้งยังมีข้อจำกัดด้านบุคลากรทางการแพทย์และเครื่องมือในการรักษาพยาบาลด้วยพระองค์ท่านนะคะทรงตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9นะคะจึงพระราชทานพระราชดำริให้มีโครงการแพทย์หลวงพระราชทานขึ้นในปีพุทธศักราช2510เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นโดยในระยะแรกค่ะมีการจัดเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลพร้อมเครื่องมือทางการแพทย์และยารักษาโรคออกไปตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีราชบุรีและประจวบคีรีขันธ์รวมทั้งพื้นที่อื่นๆตามพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องนะคะการดำเนินเป้าหมายสำคัญก็คือการนำบริการทางการแพทย์ไปหาประชาชนแทนที่จะให้ประชาชนซึ่งมีข้อจำกัดในการเดินทางต้องเดินทางเข้ามารับการรักษาในตัวเมืองเพียงอย่างเดียวนอกจากการตรวจรักษาผู้ป่วยแล้วค่ะยังมีการอบรมหมอหมู่บ้านเพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพสามารถช่วยดูแลผู้ป่วยผู้เจ็บป่วยเบื้องต้นในบ้านได้นะคะแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองโครงการแพทย์หลวงพระราชทานค่ะจึงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบสาธารณสุขที่มุ่งช่วยลดข้อจำกัดนะคะในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลค่ะ
1: ต่อมาค่ะแนวทางการนำบริการทางการแพทย์ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในรูปแบบต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความจำเป็นของแต่ละพื้นที่หนึ่งในแนวทางสำคัญคือการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ซึ่งช่วยให้ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพการวินิจฉัยโรคและคำแนะนำในการดูแลสุขภาพโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลไปถึงไปยังโรงพยาบาลทุกครั้งขณะเดียวกันค่ะการดูแลสุขภาพประชาชนยังได้รับการสนับสนุนผ่านงานทันตกรรมพระราชทานการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันโรคซึ่งล้วนมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะซึ่งแนวทางดังกล่าวนะคะสะท้อนให้เห็นว่าการดูแลสุขภาพไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการรักษาเมื่อเจ็บป่วยแต่ยังครอบคลุมถึงการป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพและการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสมค่ะ
2: คุณผู้ฟังคะในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะพระองค์ท่านทรงสืบสานและต่อยอดแนวทางการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆรวมถึงการแพทย์และสาธารณสุขโดยมีการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลตลอดจนการส่งเสริมเรื่องของศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลของประชาชนพระราชกรณียกิจด้านนี้นะคะเรียกได้ว่าครอบคลุมในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนในหลายมิติค่ะทั้งการสนับสนุนโรงพยาบาลการพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์และการส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการดำเนินงานดังกล่าวนะคะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ทั้งนี้นะคะการดำเนินงานของหน่วยแพทย์พระราชทานในแต่ละพื้นที่ค่ะอาจจะมีรูปแบบแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบแตกต่างกันไปจึงมีการพิจารณานะคะข้อมูลของแต่ละโครงการประกอบกันไปด้วยเพื่อให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างโครงการแพทย์หลวงพระราชทานที่เริ่มขึ้นในรัชกาลที่9กับพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขในรัชกาลที่10อย่างถูกต้องค่ะ
1: สำหรับความสำคัญของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ต่อประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งมีชุมชนกระจายอยู่ทั้งในเขตเมืองพื้นที่ชนบทแล้วก็พื้นที่ห่างไกลการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงถือเป็นภารกิจสำคัญประชาชนบางกลุ่มอาจเผชิญข้อจำกัดในการเดินทางไปโรงพยาบาลโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้พิการและผู้มีรายได้น้อยการนำบริการทางการแพทย์เข้าไปให้ความช่วยเหลือถึงพื้นที่จึงมีส่วนช่วยลดภาระการเดินทางและเพิ่มโอกาสในการรับการตรวจรักษาอย่างเหมาะสมค่ะนอกจากนี้ค่ะการให้บริการทางการแพทย์ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตยังต้องอาศัยความเข้าใจบริบทของชุมชนการสื่อสารที่เหมาะสมและความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการแพทย์
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะพระองค์ท่านนะคะได้เสด็จถึงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

0: ท่านผู้ฟังคะขณะนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะทั้งสองพระองค์ได้เสด็จถึงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะวงดุริยางค์ได้มีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะและรถจุลพระที่นั่งนะคะได้เทียบทางขวาบริเวณด้านหน้ามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะโดยมีทางด้านของพลตรียุทธนามเพชรม่วงผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15นายทหารราชองครักษ์ในพระองค์กราบบังคมทูลรายงานและมีนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายชัยพรขออภัยค่ะนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีนายนิอันวาสุไลมานนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีนายแวร์ดิราเมมะนินจิประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีนายรอยะวันโซอิมามมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนายนิรันดร์เอี่ยมฤทธิ์ประธานกรรมการการตัดสินการทดสอบการเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนเฝ้ารับเสด็จค่ะ
1: จากนั้นค่ะเสด็จไปยังอาคารมัสยิดกลางเสด็จเข้าภายในห้องโถงมัสยิดกลางประทับพระราชอาสน์โดยนายเผาซีหะมะผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2568จะอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานค่ะ
0: ค่ะและณขณะนี้นะคะคุณผู้ฟังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะก็ได้เสด็จถึงณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีโดยมีผู้บัญชาการทหารกองพลทหารราบที่15นะคะรวมไปถึงข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ค่ะเฝ้ารับเสด็จนะคะโดยขณะนี้ค่ะทางด้านของจุฬาราชมนตรีค่ะก็คือนายอรุณบุญชมค่ะก็มีการรายงานนะคะถึงการจัดงานในต่างๆด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะในลำดับต่อไปนะคะอีกสักครู่หนึ่งทั้งสองพระองค์นะคะจะเสด็จไปยังอาคารมัสยิดกลางนะคะเพื่อเสด็จเข้าไปในห้องโถงมัสยิดกลางค่ะโดยในขณะที่พระองค์ท่านนะคะเสด็จพระราชดำเนินอยู่ณขณะนี้นะคะก็ในส่วนของภายในห้องโถงของมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีซึ่งจะเป็นหมายกำหนดการในลำดับต่อไปนะคะขณะนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเสด็จพระราชดำเนินนะคะไปยังอาคารมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะจะเสด็จเข้าไปภายในห้องโถงมัสยิดกลางค่ะซึ่งบรรยากาศณขณะนี้นะคะบริเวณลานด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านข้างของมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีก็หนึ่งแน่นไปด้วยประสบกรณิกรค่ะในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีที่มาร่วมเฝ้ารอรับเสด็จทั้งสองพระองค์นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเป็นบรรยากาศที่เรียกได้ว่าอบอุ่นไปด้วยเป็นอายของความจงรักภักดีนะคะซึ่งทุกๆปีค่ะเรียกได้ว่าเป็นภาพชิงตาของประสบกรณิกรนะคะในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีที่เราจะได้รับเสด็จทั้งสองพระองค์ท่านนะคะในโอกาสที่ทั้งสองพระองค์เสด็จเยือนจังหวัดปัตตานีเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจค่ะ
1: ลำดับต่อไปนะคะเมื่อพระองค์ท่านเสด็จเข้าภายในห้องโถงมัสยิดกลางค่ะและประทับพระราชอาสน์นายเผาซีหะมะผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2568ก็จะอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานค่ะจากนั้นนายวิโรจน์วุฒิประดิษฐ์ก็จะแปลความหมายเป็นภาษาไทยต่อด้วยนายสนั่นสนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเบิกผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศคณะกรรมการตัดสินและผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลและโล่ที่ระลึก
0: ท่านผู้ฟังคะขอนำท่านผู้ฟังนะคะมายังภายในห้องโถงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะเพื่อรับฟังการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะคะโดยนายพอซีฮามะซึ่งเป็นผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในระดับประเทศนะคะ
2: เวลา 18:00 น.

0: พีอัลกุรอานค่ะสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลและโล่ที่ระลึกในปีนี้ค่ะรวมจำนวนทั้งสิ้น36รายโดยถ้วยรางวัลจำนวน12รายโล่ที่ระลึกจำนวน24รายค่ะโดยผู้ที
1: ่بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم
2: ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงปราณีเสมอแท้จริงบรรดาบุรุษผู้มอบตนต่ออัลลอฮ์และบรรดาสตรีผู้มอบตนต่ออัลลอฮ์บรรดาบุรุษผู้มีศรัทธามั่นและบรรดาสตรีผู้มีศรัทธามั่นบรรดาบุรุษผู้ภักดีและบรรดาสตรีผู้ภักดีบรรดาบุรุษผู้มีสัจจะและบรรดาสตรีผู้มีสัจจะบรรดาบุรุษผู้มีขันติธรรมและบรรดาสตรีผู้มีขันติธรรมบรรดาบุรุษผู้มีความนอบน้อมและบรรดาสตรีผู้มีความนอบน้อมบรรดาบุรุษผู้ทำทานและบรรดาสตรีผู้ทำทานบรรดาบุรุษผู้ถือศีลอดและบรรดาสตรีผู้ถือศีลอดบรรดาบุรุษผู้รักษาอวัยวะเพศของตนเองมิให้ล่วงกระทำความผิดทางเพศและบรรดาสตรีผู้รักษาสิ่งดังกล่าวบรรดาบุรุษผู้มันรำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากมายและบรรดาสตรีผู้รำลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้เตรียมไว้เพื่อพวกเหล่านั้นซึ่งการอภัยกรณีทำชั่วและรางวัลอันยิ่งใหญ่ต่อการภักดีองค์การนี้เป็นองค์การที่ทรงคุณค่าและให้ความสำคัญต่อความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงในการปฏิบัติความดีและการได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์องค์การนี้ถูกประทานลงมาเพื่อตอบข้อซักถามของสตรีเกี่ยวกับความเท่าเทียมในการถูกกล่าวถึงและผลบุญต่อหน้าอัลลอฮ์โดยทรงประกาศชัดเจนว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์และการทำความดีไม่มีความแตกต่างกันระหว่างเพศชายและเพศหญิงองค์การได้ระบุคุณงามความดี10ประการคู่กันระหว่างชายและหญิงเพื่อเน้นย้ำความเท่าเทียมในการเข้าถึงความใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้าได้แก่ผู้มอบตนต่ออัลลอฮ์ผู้ศรัทธามั่นผู้ภักดีผู้สัตย์จริงผู้อดทนผู้ถ่อมตนผู้บริจาคทานผู้ถือศีลอดผู้รักษาอวัยวะเพศและผู้รำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากผู้ที่มีคุณลักษณะดังกล่าวทั้งชายและหญิงจะได้รับการอภัยโทษมัลฟิรอและรางวัลอันใหญ่หลวงอัจรุนอาซีมจากอัลลอฮ์คำแปลความหมายของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจากฉบับภาษาไทยพระราชทานโดยในต่วนสุวรรณศาสตร์จุฬาราชมนตรีพระดำรัสของอัลลอฮ์ตรัสสมจริงเสมอ

ขอเดชะฝ่าละองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีในนามของคณะข้าราชการประชาชนและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีที่ชุมนุมพร้อมกันณที่นี้มีความรู้สึกปลื้มปิติยินดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จและราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศในครั้งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลถวายรายงานความเป็นมาของการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศโดยสังเขปดังนี้จังหวัดปัตตานีโดยเทศบาลเมืองปัตตานีสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันจัดงานทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569ในระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคมพุทธศักราช2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมได้รู้หลักธรรมคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างถ่องแท้และปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามพระมหาคัมภีร์ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนิกในการจัดงานทดสอบการอัญเชิญมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569ครั้งนี้ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงพร้อมทั้งได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลครั้งนี้

0: รองชนะเลิศอันดับ2นายนาวาวีอารวรรณรางวัลชมเชยนายรอมซูมามะรางวัลชมเชยนายฮับกีกาอาดามุงรางวัลชมเชยนายรัตภูมิอยู่เป็นสุขฝ่ายหญิงรางวัลชนะเลิศนางสาวรัตนาสะอามานรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนางสาววิรยาเลาะและรองชนะเลิศอันดับสองนางสาวฮามินะเจ๊เต้รางวัลชมเชยนางสาวรุ่งฤดีจิสมันรางวัลชมเชยนางรอซิดะดอมอลผู้รับแทนโดยนางสาวสิทธินาโสพลสุวรรณรางวัลชมเชยนางสาวสิริกัญญารับใจทองคณะกรรมการตัดสินการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศและผู้ให้การสนับสนุนในการจัดงานเข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึกจำนวน24รายดังนี้นายเจนรบนครสุดนายชัยพรนิยมแก้วนายธนะโชคพระสมบัตินายปรีชาบุญพงมณีนางสุภาพรนิยมแก้วนายธีรพัฒน์พรมนุษย์ชาติคนายคมอิฐจันทองนายนิพนธ์นิกาเจนายวิชัยดาโอนายทิวกาสิวุฒินายปัญญาเทพเฉลิมนายอามะโดนายวสินเกียรติไพบูลย์นายเวฮาซันบำเพ็ญสมัยนายอัศรีอัสมาแอนายสุทธิศักดิ์โอรารินายนูมันฮะยีมักษาแลนายรอยะหวันโซนายซอราฮูดินฮะยียูโซนายเวหามะสิดานายอมรินทร์มีสุวรรณนายสุตรีมะดากกุลนางรักวิวันคำดีและข้าพระพุทธเจ้านายสนั่นสนธิเมืองด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ท่านผู้ฟังคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะทางด้านของนายเผาซีหามะค่ะซึ่งเป็นผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2568เป็นผู้อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะคะแล้วก็มีทางด้านของนายวิโรจน์วุฒิประดิษฐ์ค่ะเป็นผู้แปลความหมายเป็นภาษาไทยค่ะซึ่งอายะอัลกุรอานนะคะที่มีการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะคะในครั้งนี้เป็นพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในองค์การที่35ค่ะและในลำดับต่อไปค่ะทางด้านของนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีจะเป็นผู้ขอดุอาและขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าค่ะ
2: ถวายพระพรชัยมงคลด้วยบทขอพรดุอาเป็นภาษาอาหรับดังต่อไปนี้อัลฟาติฮะبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

0: เดียกราวเดียกระหม่อมขอเดชะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะที่จบไปแล้วนั้นนะคะก็คือทางด้านของนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีค่ะได้ขอดุอาและขอพรจากพระผู้เป็นเจ้านะคะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์นะคะได้ประทับยืนและยกพระหัตถ์ตามจุฬาราชมนตรีนะคะและในขณะนี้ค่ะทั้งสองพระองค์ค่ะทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาสนาอิสลามนะคะโดยในลำดับต่อไปนะคะพระองค์ท่านจะออกจากห้องโถงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีมายังบริเวณด้านหน้ามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะเพื่อประทับพระราชอาสน์นะคะแล้วก็จากนั้นจะมีการฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและคณะกรรมการตัดสินการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569และผู้ที่ได้รับรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569รวมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะทางด้านของผู้ที่ชนะนะคะการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศนะคะประจำปี2569ที่เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลในบริเวณด้านในห้องโถงของมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนะคะโดยมีทางด้านของนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นผู้กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569พร้อมกับกราบบังคมทูลเบิกผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศคณะกรรมการตัดสินและผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเพื่อเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลและโล่ของโล่ที่ระลึกนะคะก็มีรวมจำนวน36รายด้วยกันนะคะแบ่งเป็นผู้ที่รับถ้วยรางวัลจำนวน12รายแล้วก็โล่ที่ระลึกจำนวน24รายด้วยกันนะคะขอย้อนความไปสักเล็กน้อยนะคะถึงรายชื่อของผู้ที่ชนะการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569ค่ะ
2: ค่ะสำหรับผู้ที่ชนะการทดสอบประกอบไปด้วยฝ่ายชายค่ะชนะเลิศได้แก่นายต่วนมูไฮมีนนิยามาผู้แทนจากจังหวัดปัตตานีค่ะรองชนะเลิศอันดับที่1นายจิรายุทธนิ้มนวลจังหวัดเพชรบุรีรองชนะเลิศอันดับที่2นายนาวาวีอารวันผู้แทนจากกรุงเทพมหานครรางวัลชมเชยค่ะนายรอมซูมามะผู้แทนจังหวัดภูเก็ตรางวัลชมเชยนายฮับกีกาดามุงผู้แทนจังหวัดชุมพรและรางวัลชมเชยนายรัฐภูมิอยู่เป็นสุขผู้แทนจังหวัดตราด
1: ส่วนรางวัลผู้ชนะเลิศนะคะการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569ฝ่ายหญิงค่ะชนะเลิศคือนางสาวรัตนาสหมานซึ่งเป็นผู้แทนจากจังหวัดนครนายกรองชนะเลิศอันดับที่1นางสาววีรยาเนาะและเป็นผู้แทนจากกรุงเทพมหานครค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นางสาวฮามิดะจิเตผู้แทนจากจังหวัดกระบี่รางวัลชมเชยนางสาวรุ่งฤดีจิสมันผู้แทนจังหวัดฉะเชิงเทรารางวัลชมเชยนางรอซีดะดอมอลอผู้แทนจังหวัดยะลาและผู้เป็นผู้รับแทนนะคะนางสาวสินีนาถโสพลสุวรรณค่ะรางวัลชมเชยนางสาวสิริกัญญารัตน์ใสทองเป็นตัวแทนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ค่ะส่วนผู้เข้ารับโล่ที่ระลึกในงานทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ประกอบด้วยนายเจนรบนครสุดผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานีนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายธนะโชคพระสมบัติรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสายงานภาคใต้นายปรีชาบุญพงมณีผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนางสุภาพรนิยมแก้วรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีนายธีรพัฒน์พรมนุชาทิพย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีนายคมอิฐจันทองปลัดเทศบาลเมืองปัตตานีดร.นิพนธ์นิกาจิผู้ทรงคุณวุฒินายวิชัยดาโอนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษนายทิวกาศิวุฒิผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีนายปัญญาเทพเฉลิมข้าราชการบำนาญนายอามะโดผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณค่ะ
1: นายวสิงห์เกียรติไพบูลย์ค่ะเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีนายแวฮาซันบำเพ็ญสมัยนักสันทนาการเทศบาลเมืองปัตตานีนายอัศรีอัสมาเอนักสื่อสารมวลชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีนายสุทธิศักดิ์โอลาริกนักวิชาการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปัตตานีนายนุรมันหะยีมะสาและนายจัดการงานทั่วไปสำนักงานจังหวัดปัตตานีนายรอยะหวันโซอิหม่ามมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนายโซลาฮูดีนหะยียูซุคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานีนายแวหามะสิเดผู้แทนสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยนายอมรินทร์มีสุวรรณผู้แทนสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยนายสุกรีมะดากะกุลสื่อมวลชนนางระวิพันธ์ดำดีผู้สนับสนุนเอกชนนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนี่คือรายชื่อของผู้ที่เข้ารับโล่ที่ระลึกและจะร่วมฉายพระรูปนะคะในงานทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569นะคะบริเวณด้านหน้าของมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะ
2: ค่ะและอีกสักครู่นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จออกจากห้องโถงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีมายังบริเวณด้านหน้ามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีประทับพระราชอาสน์ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและคณะกรรมการตัดสินการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569ผู้ได้รับรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2569และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานค่ะ
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับรายชื่อของผู้ที่จะเข้าร่วมฉายพระบรมราชพระบรมฉายาลักษณ์นะคะในงานทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569นะคะในวันนี้ค่ะลำดับที่1นะคะก็จะมีทางด้านของนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีค่ะลำดับที่2นะคะก็คือพลโทชาคริตอุจจรัตนะแม่ทัพภาคที่4ลำดับที่3ค่ะนายแวดิราเมมะมินจิประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีลำดับที่4ค่ะนายมิอันดุวาสุไลมานนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีลำดับที่5นางเรนูบุพพเรนูศึกษานิเทศและลำดับที่6ค่ะนางสรรสนีเผ่าจินดาศึกษานิเทศ
2: ลำดับที่7นายนิรันดร์เอี่ยมฤทธิ์นายกสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยลำดับที่8นายมูฮัมหมัดนอฮะยียูซุกรรมการมัสยิดรายอฟาตอนีลำดับที่9นายอับดุลฮามิดเซงกะจริผู้ทรงคุณวุฒิสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยลำดับที่10นายอัศนีเลาะมะผู้ทรงคุณวุฒิสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยลำดับที่11นายวิโรจน์วุฒิประดิษฐ์ผู้แปลความหมายคัมภีร์อัลกุรอานและลำดับที่12นายเผ่าซีหะมะผู้อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานค่ะ
1: ค่ะและในลำดับต่อไปนะคะท่านผู้ฟังคะพระราชกรณียกิจในลำดับต่อไปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแม้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะทั้งสองพระองค์นะคะณขณะนี้ค่ะจะเสด็จไปยังลานด้านข้างมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะเพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการใต้ร่มพระบารมี10ปีแห่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนะคะซึ่งมีการจัดนิทรรศการนะคะเพื่อให้ทั้งสองพระองค์ได้ทอดพระเนตรนะคะก็คือ1ค่ะนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีค่ะและนิทรรศการที่2ค่ะก็คือเรื่องราวของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจังหวัดปัตตานีและเรื่องราวของนิทรรศการลำดับที่3ค่ะก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับใต้ร่มพระบารมีสู่การพัฒนาศักยภาพเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชน หลังจากนั้นนะคะพระองค์ก็จะมีการทอดพระเนตรหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานและจะทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จด้วยค่ะขณะนี้นะคะทั้งสองพระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินนะคะมายังลานด้านข้างมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีค่ะโดยมีเสียงจากประสบกรณิกรนะคะประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่มาร่วมรับเสด็จพระองค์ท่านกันตั้งแต่เช้านะคะส่งเสียงทรงพระเจริญอย่างต่อเนื่องนะคะก็เรียกว่าดังกึกก้องไปทั่วลานด้านข้างของมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีณขณะนี้ค่ะ
2: ค่ะสำหรับนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนะคะเป็นนิทรรศการผลงานโครงการศิลปาชีพผลความสำเร็จของการขับเคลื่อนงานผ้าไทยใส่ให้สนุกรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดแล้วก็ผลิตภัณฑ์โอท็อปปัตตานีค่ะโดยโต๊ะวงรีสำหรับสาธิตนะคะได้แก่การฉลุลายแจกันค่ะโดยมีนางสาวอาเอสดาแลมามะนะคะสมาชิกของพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสมีการสาธิตการเขียนลายสีใต้เคลือบโดยนางสาวจารีเสนาสมาชิกบ้านโรตันบาตูจังหวัดนราธิวาสค่ะมีการสาธิตการตีลายเครื่องปั้นดินเผาโดยนายอหมะสามะกลุ่มปั้นหม้อสกรรมอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีค่ะ
1: และผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปทะเลปัตตานีนะคะก็อยู่ในบูธนิทรรศการสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนต่างๆของจังหวัดปัตตานีนะคะในนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปทะเลปัตตานีค่ะซึ่งได้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงจับเท่าที่ทะเลให้ใช้วัตถุดิบสดตดในพื้นที่แปรรูปให้เก็บได้นานรายได้ไม่สะดุดในช่วงมรสุมตามแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาพร้อมอนุรักษ์ป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งซึ่งรายได้นะคะก็จะกลับสู่ชาวประมงกลุ่มแม่บ้านและเยาวชนโดยตรงนั่นเองค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอาหารทะเลนะคะของผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปทะเลปัตตานีนะคะก็จะมีปลากุเลาเค็มปลาอินทรีเค็มกุ้งแห้งปลาหมึกแห้งน้ำพริกปลากุเลาข้าวเกลียบแบบสดสตรีไลน์ข้าวเกลียบอบแห้งน้ำตาลตะโนดเกลือหวานปัตตานีรวมไปถึงการนำเสนอเรื่องราวของการท่องเที่ยวโดยชุมชนริมอ่าวชุมชนบางตาวาชุมชนบางปูชุมชนบาราโหมและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากขยะทะเลร่วมเพ้นด้วยนะคะซึ่งทั้งสองพระองค์นะคะก็ให้ความสนใจนะคะในการชมนิทรรศการนะคะสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีค่ะ
2: ขอย้อนกลับไปถึงโครงการนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีหรือว่าโครงการในลักษณะเสริมสร้างทักษะงานศิลปาชีพในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะโดยโครงการนี้นะคะอยู่ภายใต้การขับเคลื่อนและขยายผลของคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดปัตตานีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างงานสร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะมุ่งเน้นการฟื้นฟูอนุรักษ์และต่อยอดงานหัตถศิลป์หัตถกรรมท้องถิ่นเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้โดยมีรายละเอียดกลุ่มเป้าหมายและกิจกรรมดังนี้ค่ะกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการนะคะก็คือช่างฝีมือและกลุ่มผู้ผลิตชุมชนสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพกลุ่มทอผ้าถิ่นเช่นผ้าบาติกผ้าจวนตานีกลุ่มจักสานเช่นย่านลิเผากระจูดและผู้ผลิตสินค้าโอท็อปประเภทหัตถกรรมในจังหวัดปัตตานีสตรีเยาวชนและประชาชนทั่วไปกลุ่มแรงงานหรือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนอันมาจากพระราชดำริที่ต้องการฝึกทักษะอาชีพเพิ่มเติมเพื่อสร้างรายได้เสริมกลุ่มเป้าหมายเปราะบางประชาชนในพื้นที่ห่างไกลหรือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเยียวยาผ่านมิติด้านอาชีพนั่นเองค่ะกิจกรรมของโครงการนะคะจะเน้นการพัฒนาแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำอย่างเช่นการฝึกอบรมการถ่ายทอดทักษะแล้วก็จัดเวิร์กช็อปและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อที่จะส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ และอีกหนึ่งผลงานโครงการศิลปาชีพนะคะซึ่งมีจำนวน2โครงการค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็คือบาติกโมเดลผ้าทอศิลปาชีพผ้าลายฉบับปัตตานีสืบสานภูมิปัญญาเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดสากลค่ะขับเคลื่อนตามแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกและได้รับพระราชทานแบบลายผ้าลายฉบับปัตตานีพร้อมบล็อกไม้เชื่อมองค์ความรู้บาติกกับงานผ้าทอศิลปาชีพให้ผู้ประกอบการโอท็อป8กลุ่มด้วยกันค่ะกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีเพิ่มทักษะงานศิลปาชีพสร้างอาชีพให้ชุมชนเสริมทักษะงานหัตถศิลป์ให้ชาวบ้านมีอาชีพและรายได้ในท้องถิ่นดำเนินการใน3ชุมชนนั่นก็คือศิลปาชีพบ้านพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงศิลปาชีพบ้านไม้แก่นอำเภอไม้แก่นและศิลปาชีพบ้านตรังอำเภอมายอค่ะ
1: สำหรับผลของความสำเร็จของการขับเคลื่อนงานผ้าไทยใส่ให้สนุกนะคะมีการจัดแสดงบนบอร์ดในวันนี้นะคะก็คือเป็นการแสดงผลการประกวดระดับประเทศเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาพร้อมด้วยแท่นวางเหรียญพระราชทานซึ่งจะมีชุดผ้าไทยใส่ให้สนุกที่ได้รับรางวัลระดับประเทศนะคะมีการจัดแสดงในนิทรรศการในครั้งนี้ด้วยรวมไปถึงมีรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดนะคะซึ่งเป็นบอร์ดแสดงภาพผลงาน3ปีย้อนหลังด้วยกันนะคะก็จะมีเรื่องราวของผลงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยาริงบาติกผลงานกลุ่มหัตถกรรมจัดสรรบ้านคลองปอมผลงานกลุ่มรายาบาติกด้วยนะคะส่วนรายละเอียดของบอร์ดนิทรรศการคุณผู้ฟังที่มีการจัดแสดงนะ
2: คะ
1: ในนิทรรศการใต้ร่มพระบารมี10ปีแห่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนะคะซึ่งรายละเอียดของบอร์ดที่1ค่ะจะเป็นฝั่งนิทรรศการน้ำค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของศิลปาชีพนะคะก็จะมีการนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีการพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งเป็นพระราชดำรัสนะคะของพระองค์ท่านนะคะที่พระราชทานไว้ที่ณศาลาดุสิตดาลัยสุนจิตรดาพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่11สิงหาคม2532นะคะซึ่งมีความว่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนแล้วไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้โอกาสฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้นี่คือหนึ่งในพระราชดำรัสนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่ได้มีการนำมาจัดแสดงในวันนี้ด้วยนะคะ
2: ค่ะส่วนรายละเอียดบอร์ดนิทรรศการบอร์ดที่2ฝั่งบูธสาธารณสุขค่ะเป็นเรื่องของผลความสำเร็จของการขับเคลื่อนงานผ้าไทยใส่ให้สนุกโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้เมื่อวันที่24มกราคม2567ณแหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตรกองบัญชาการกองพลทหารราบที่15ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานแบบลายผ้าผ้าลายฉบับปัตตานีพร้อมบล็อกไม้ลายฉบับปัตตานีให้กับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเพื่อเป็นของขวัญแก่ช่างทอผ้าช่างหัตถกรรมผู้ผลิตผู้ประกอบการชาวจังหวัดปัตตานีเพื่อสร้างอัตลักษณ์สืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์พื้นถิ่นให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทยค่ะ
1: ซึ่งรายละเอียดของบอร์ดนิทรรศการบอร์ดที่2นะคะก็จะมีการจัดแสดงผลการประกวดในระดับประเทศนะคะที่เข้ารับรางวัลพระราชทานนะคะจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวงศวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะแล้วก็มีเรื่องราวที่ทางอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะคะก็คือนางปฏิมาสันยามูค่ะซึ่งเป็นประธานแม่บ้านมหาดไทยของจังหวัดปัตตานีได้มีการเข้ารับพระราชทานเหรียญทองและเหรียญเงินประธานแม่บ้านมหาดไทยผู้เป็นต้นแบบการขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีนะคะแล้วก็มีเรื่องราวทางด้านของนางสาวฮาซิโมะดอมะค่ะประธานวิสาหกิจชุมชนยารินบาติกที่ได้รับรางวัลเหรียญทองนะคะและนางสาวคณิงนิดพัทรพงศ์นพกุลรองประธานวิสาหกิจชุมชนยารินบาติรางวัลเหรียญนาคด้วยค่ะที่ได้รับพระราชทานนะคะนี่คือรายละเอียดนะคะโดยย่อจากรายละเอียดของบอร์ดที่2นะคะในนิทรรศการครั้งนี้ค่ะ
2: ค่ะสำหรับรายละเอียดบอร์ดนิทรรศการบอร์ดที่3ค่ะฝั่งบูธสาธารณสุขนะคะก็จะมีกลุ่มทำผ้าบาติกค่ายสิรินธรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ระดับประเทศการประกวดแข่งขันนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่2567ค่ะนายโมฮามะอามีนสาแมกลุ่มอามีนสตูดิโอได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ระดับประเทศการประกวดแข่งขันนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่2568แล้วก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับนายค่ะนายโมฮามะริสกีเจ๊และนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีผ่านการคัดเลือกระดับภาคใต้เพื่อเข้าร่วมการประกวดแข่งขันนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่ปี2569ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะและในขณะนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะทั้งสองพระองค์ค่ะได้พระราชดำเนินนะคะทอดพระเนตรหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานนะคะแล้วก็ได้มีการมอบสิ่งของพระราชทานนะคะและส่งเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จในครั้งนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับหน่วยแพทย์พระราชทานนะคะซึ่งมีผู้ป่วยนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะคะในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีวันนี้นะคะมีจำนวนด้วยกัน6รายนะคะซึ่งจำนวนของ6รายในครั้งนี้นะคะที่พระองค์ท่านทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ผู้ป่วยรายที่1นะคะเป็นผู้ป่วยโรคภาวะโพรงสมองข้างน้ำอายุ2ปีนะคะอาศัยอยู่ที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะโดยได้รับการระบายน้ำในสมองเดือนละ1ครั้งแล้วก็มีการรับประทานยากันชักอย่างต่อเนื่องปัจจุบันนะคะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลปัตตานีค่ะ
2: ส่วนผู้ป่วยรายที่2ค่ะเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด B เซลล์อายุ4ปีค่ะจากอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีได้รับยาเคมีบำบัดอย่างต่อเนื่องขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดระยะที่3ปัจจุบันค่ะรับการรักษาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ค่ะส่วนผู้ป่วยรายที่3นะคะผู้ป่วยโรคเนื้องอกในสมองชนิดเมดัลโลบลาสโตมาอายุ10ปีจากพื้นที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีได้รับการรักษาด้วยรังสีร่วมกับยาเคมีบำบัดปัจจุบันเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ค่ะ
1: และผู้ป่วยรายที่4ค่ะเป็นผู้ป่วยโรค SLE นะคะซึ่งมีอายุ15ปีอาศัยอยู่ที่อำเภอมายอค่ะจังหวัดปัตตานีร่วมมีอาการร่วมนะคะกับภาวะไขสันหลังอักเสบค่ะได้รับยาเคมีบำบัดและยากดภูมิคุ้มกันชนิดฉีดนะคะร่วมกับยาสเตียรอยด์แล้วก็มียากดภูมิคุ้มกันปัจจุบันเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ค่ะ
2: ค่ะและผู้ป่วยรายที่5นะคะเป็นผู้ป่วยโรค SLE อายุ30ปีค่ะจากพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะโดยมีอาการกำเริบบริเวณผิวหนังและข้อต่อปัจจุบันเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลปัตตานีและผู้ป่วยรายที่6นะคะเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกและมะเร็งรังไข่อายุ59ปีอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีรักษาโดยการผ่าตัดร่วมกับยาเคมีบำบัดและได้ตรวจพบมะเร็งกลับเป็นซ้ำ ข้ารับการผ่าตัดครั้งที่2 อยู่ระหว่างรอรับยาเคมีบำบัดปัจจุบันค่ะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ค่ะนี่ก็เป็นผู้ป่วยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน6รายด้วยกันนะคะ
1: ฐานะว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดไม่ได้นะคะที่พระองค์ท่านมีต่อประสบกรณิกรในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะคุณผู้ฟังคะในขณะนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะทั้งสองพระองค์นะคะทรงหลังจากที่ได้มีการทอดพระเนตรนะคะนิทรรศการและทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานนะคะโดยขณะนี้ค่ะทั้งสองพระองค์ได้ส่งเยี่ยมประชาชนนะคะที่มาเฝ้ารับเสด็จนะคะแล้วก็มีทางด้านของกลุ่มวิสาหกิจนะคะในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีพื้นที่ใกล้เคียงนะคะที่มีการถวายสิ่งของนะคะในวันนี้นะคะก็จะมีทางด้านของวิสาหกิจชุมชนบาราหมบาซ่านะคะก็มีกลุ่มศิลปะบนผืนผ้าเตราไตบาติกของโรงเรียนอนุบาลปัตตานีด้วยนะคะแล้วก็กลุ่มโรตีกรอบตราครัวอาชีววิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีค่ะมีกลุ่มเยาวชนบ้านดีนะคะแล้วก็กลุ่มบูงาซีเรกลุ่มห้องหัตถกรรมมีกลุ่มประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานีค่ะแล้วก็กลุ่มร้อยลูกปัดบ้านทรายขาวนะคะกลุ่มอนุรักษ์ผ้าจวนตานีบ้านหลวงจันทร์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเกตนะคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทรายขาวแล้วก็มีทางสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีค่ะมีกลุ่มดูเรียนบาติกกลุ่มลูกหยีแม่เลื่อนนะคะแล้วก็กลุ่มรายาบาติกกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านพิเทนประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปัตตานีกลุ่มเบอร์อามัสปาติกและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอรังปันไตกลุ่มฮาวาบาติกค่ะกลุ่มสัมมาชีพดินประดูนะคะแล้วก็มีกลุ่มโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ราษฎรในโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกุแบศิราของจังหวัดปัตตานีด้วยนะคะแล้วก็มีทางด้านของนายด่านศุลกากรปัตตานีแล้วก็ตัวแทนจากทางด้านของวัดตานีนรสมุสรด้วยนะคะก็จะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสิริจริยานั่นเองค่ะ
2: ค่ะมาดูรายละเอียดนะคะสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบาราโหมบาซ่าจังหวัดปัตตานีนะคะก็จะผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกวาดมือลวดลายกระเบื้องโบราณค่ะผ้าบาติกวาดมือและด้วยบล็อกไม้แห่งเมืองปัตตานีเป็นงานคราฟเก๋ๆงานฝีมือ 100% ค่ะโดยการนำเอาเศษกระเบื้องโบราณเครื่องถ้วยชามเครื่องปั้นดินเผานำมาเป็นลวดลายพิมพ์ลงบนผืนผ้านะคะ2ค่ะกลุ่มศิลปะบนผืนผ้าเตราไตบาติกโรงเรียนอนุบาลปัตตานีค่ะซึ่งก็ผลิตภัณฑ์พิมพ์ผ้าเตราไตบาติกค่ะผลิตภัณฑ์จากผ้าเตราไตบาติกมีหลากหลายประเภทอย่างเช่นเสื้อผ้าผ้าพันคอผ้าถุงหรือของตกแต่งบ้านซึ่งมีเอกลักษณ์อยู่ที่กระบวนการพิมพ์ลายด้วยเทียนหรือว่าสีเทคนิคพิเศษค่ะทำให้ได้ลวดลายที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว3ค่ะโรตีกรอบตราครัวอาชีววิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีค่ะผลิตภัณฑ์ก็คือโรตีกรอบตราครัวอาชีววิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีนะคะได้ส่งเสริมอาชีพอิสระแก่ศิษย์เก่าได้มีอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ที่มั่นคงค่ะ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะในขณะนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมขออภัยค่ะ
2: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ
1: ค่ะพระราชกรณียกิจในลำดับต่อไปนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งสองพระองค์นะคะจะเสด็จออกจากมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีประทับรถจุลพระที่นั่งไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเพื่อพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568ณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีซึ่งจะดำเนินการถ่ายทอดเสียงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะ
3: ค่ะ และในช่วงนี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังมายังหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในการพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดรวมถึงอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568ค่ะและพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568นะคะโดยดิฉันนางสาวอังคณาเกษตรรัตน์นักสื่อสารมวลชนชำนาญการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาพร้อมด้วยคุณอัมรันแมหะนักสื่อสารมวลชนชำนาญการรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายในการถ่ายทอดเสียงในครั้งนี้ค่ะ
4: ครับท่านผู้ฟังครับและในขณะนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งนะครับออกจากมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับเพื่อมายังอาคารหอประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งมีระยะทาง 1.3 กิโลเมตรนะครับแล้วก็อีกสักครู่นะครับก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงยังอาคารหอประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนะครับท่านผู้ฟังครับและเมื่อทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินถึงยังที่ทำการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนะครับวงดุริยางก็จะมีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีขึ้นนะครับรถยนต์พระที่นั่งก็จะเทียบทางขวานะครับซึ่งณจุดนั้นนะครับก็จะมีพลตรีพิเชษชุติเดโชครับเสนาธิการกองทัพภาคที่4นายทหารราชองครักษ์ในพระองค์จะได้มีการกราบบังคมทูลถวายรายงานนะครับนอกจากนี้ก็มีท่านอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับมีนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยครับนายประวิตรเอราวัณปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองครับนายเครือคูณพิธีรัตนานนท์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยข้าราชการก็จะรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จครับ
3: ค่ะจากนั้นนะคะทั้งสองพระองค์ค่ะจะเสด็จเข้าห้องประทับรับรองเพื่อประทับพักพระราชอิสริยาบถตามพระราชอัธยาศัยสมควรแก่เวลานะคะทั้งสองพระองค์จะเสด็จออกจากห้องประทับรับรองเข้ามายังที่ประทับภายในหอประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีค่ะจากนั้นดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจะดังขึ้นนะคะและทั้งสองพระองค์จะประทับพระราชอาสน์ค่ะซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะได้กราบบังคมทูลรายงานและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกบุคคลต่างๆเข้าเฝ้าในต่อองค์นี้นะคะหนึ่งได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น3ปีซ้อนรางวัลกิตติมศักดิ์เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน1รายค่ะ2คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น3รายและมีผลงานดี3รายประจำปี2568เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน6รายค่ะ
4: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับก็ได้เสด็จพระดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งมาถึงยังอาคารหอประชุมของที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับมีท่านพลตรีนิติเต็นสุรานนท์ครับเสนาธิการกองทัพน้อยที่4ครับนายทหารราชองครักษ์ในพระองค์ก็ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานนะครับแล้วก็มีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กราบบังคมถวายรายงานครับ
5: เจ้าข้าด้วยเจ้าคุณสมองขอเดชะ ฟ้าและอัญชลีพระบาทเด็จพระเจ้าพระบรมครับเรื่องเจ้านายประเสริฐจันทรัตน์นนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพระพุทธเจ้าค่ะและข้าพเจ้าขอเดชะ
4: ท่านผู้ฟังครับทั้งสองพระองค์ก็จะได้ส่งพระดำเนินนะครับเข้าสู่ห้องประทับรับรองนะครับเพื่อที่จะประทับพักพระราชอิริยาบถตามพระราชอัธยาศัยนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับเราจะนำท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับไปติดตามสารคดีนะครับในชื่อสารคดีประทีปวิทยาแสงปัญญาชายแดนใต้สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทานนะครับหลังจากนั้นก็จะได้กลับมาติดตามอีกครั้งหนึ่งครับ

0: ีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ชายแดนใต้มีสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่ไม่เพียงสอนเรื่องหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจแต่ยังเปิดประตูสู่โลกยุคใหม่ให้กับเด็กๆในพื้นที่อย่างเท่าเทียมโรงเรียนประทีปวิทยาจังหวัดยะลาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาคู่สามัญที่กำลังถูกกล่าวขานถึงในฐานะต้นแบบการจัดการศึกษาที่สมบูรณ์แบบการเรียนการสอนของที่นี่ถูกออกแบบมาเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆโดยประสานความเข้มข้นทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาเข้ากับหลักศาสนาและจริยธรรมอย่างกลมกลืนเด็กๆที่นี่จึงไม่ได้เรียนรู้แค่ในตำราก
1: ฎหมายบ้านเมืองนอกจากนี้ท่านมีหน้าที่การ
0: เป็นทั้งคนเก่งที่ทันโลกและเป็นคนดีที่มีคุณภาพเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่แค่การทำให้เด็กสอบผ่านแต่คือการทำให้เด็กในพื้นที่ชายแดนใต้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่แพ้เด็กในเมืองใหญ่โดยมีศาสนาเป็นกรอบคุ้มกันใจรางวัลพระราชทานที่ได้รับในวันนี้จึงเป็นผลึกแห่งความมุ่งมั่นของคณะครูบุคลากรและนักเรียนทุกคนที่ทุ่มเทกันมานับปีคือเกียรติยศและความภาคภูมิใจสูงสุดของทุกคน
2: เรียนนะคะเป็นโรงเรียนเอกชนค่ะควบคู่นะคะศาสนาสามัญค่ะค่ะสำหรับโรงเรียนประทีปวิทยานะคะได้รับรางวัลพระราชทานนะคะประเภทโรงเรียนค่ะประจำปีการศึกษา2568ค่ะผอ.เองนะคะได้บริหารโรงเรียนนะคะประมาณ10ปีซึ่งเราได้เล็งเห็นความสำคัญนะคะของการพัฒนานะคะนักเรียนนะคะรวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาค่ะและเรานะคะได้มีความพร้อมนะคะในการพัฒนางานของโรงเรียนประทีปวิทยานะคะก็เลยสู่การประเมินรางวัลพระราชทานในปีการศึกษา2568ค่ะ
0: ผู้ที่ได้รับโอกาสเติบโตอย่างงดงามก็คือเหล่าเด็กๆที่นี่โดยทุกคนต่างกล่าวว่าได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนประทีปวิทยาถือเป็นโชคดีและโอกาสครั้งสำคัญได้เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาควบคู่ไปกับคุณธรรมตามหลักศาสนาคุณครูทุกท่านดูแลด้วยความรักคอยผลักดันให้กล้าคิดกล้าทำและค้นหาศักยภาพของตัวเองอยู่เสมอพอได้ทราบว่าโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานรู้สึกภาคภูมิใจรางวัลนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาเหล่านี้มุ่งมั่นพัฒนาตนเองเติบโตไปเป็นพลังสำคัญของสังคม
3: ผมรู้สึกภูมิใจมากๆที่ได้รับที่โรงเรียนของผมเนี่ยได้รับรางวัลอันสูงส่งของที่จะได้จากพระหัตถ์ของท่านแล้วก็เป็นความรู้สึกแรกที่ผมคิดว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรางวัลนี้ครับ
4: ดิฉันรู้สึกภูมิใจและดีใจมากๆเลยค่ะสะท้อนให้เห็นว่าคุณครูผู้อำนวยการและเพื่อนๆทุกคนเนี่ยช่วยๆกันพัฒนาโรงเรียนแล้วก็สามารถเข้ารับรางวัลพระราชทานได้ในครั้งนี้ค่ะ
0: ผู้อำนวยการโรงเรียนบอกเล่าด้วยความประทับใจว่ารางวัลพระราชทานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของโรงเรียนประทีปวิทยาและขอยืนยันว่าจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเพราะหลังจากนี้จะยังคงเดินหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยนำศักยภาพของทั้งคณะครูและนักเรียนมาต่อยอดเพื่อสร้างโอกาสและสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนเพราะพวกเรายึดมั่นเสมอว่าระยะทางและที่ตั้งไม่ใช่ข้อจำกัดของการศึกษา
2: โรงเรียนประทีปวิทยานะคะในนามผู้บริหารโรงเรียนนะคะก็รู้สึกได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็รางวัลนี้นะคะเป็นความภาคภูมิใจค่ะก็คือทั้งผู้บริหารนะคะคุณครูนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองนะคะแล้วก็เครือข่ายของโรงเรียนประทีปวิทยาค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้เข้ารับรางวัลต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์ค่ะ
0: รางวัลพระราชทานในวันนี้คือแสงประทีปแห่งแรงบันดาลใจที่ส่องสว่างกลางใจของคนในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นเครื่องยืนยันชั้นดีว่าเมื่อมีความมุ่งมั่นข้อจำกัดทางพื้นที่ก็ไม่ใช่อุปสรรคของการพัฒนาซึ่งโรงเรียนประทีปวิทยาจังหวัดยะลาได้ทำหน้าที่บ่มเพาะเยาวชนด้วยความศรัทธาและความรู้เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาสร้างคุณค่านำพาเด็กๆเติบโตให้เป็นพลังที่เข้มแข็งของสังคมอย่างยั่งยืนทีมข่าว MBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา
5: بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم
1: บ้านจือบอกหมู่บ้านเก่าแก่ในตำบลกตตือระอำเภอรามันจังหวัดยะลาที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า100ปีชุมชนเล็กๆที่เริ่มต้นด้วยบ้านเรือนประมาณ70หลังคาเรือนและมีสุราเป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจรวมถึงเป็นพื้นที่เรียนรู้ของเด็กๆในชุมชนปัจจุบันที่นี่ยังคงเป็นชุมชนมุสลิมที่ให้ความสำคัญกับศาสนาโดยมีศาสนสถานเป็นศูนย์กลางของการดำเนินชีวิต และหนึ่งในนั้นคือมัสยิดนูรุลอิฟานที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากเดิมที่มีพื้นที่ใช้สอยเพียง1ไร่เศษและมีตัวอาคารเก่าสภาพทรุดโทรมวันนี้ได้รับการปรับปรุงและขยายพื้นที่จากเพียงไร่เศษสู่พื้นที่กว้างกว่า6ไร่เพื่อรองรับการประกอบศาสนกิจและกิจกรรมของชุมชนได้อย่างสะดวกสะอาดและเหมาะสมยิ่งขึ้นที่สำคัญยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาของเยาวชนอีกด้วยเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงนี้คือความร่วมมือของคนในชุมชนควบคู่กับแรงสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาและบทบาทของผู้นำศาสนาอย่างอิหม่ามมูฮัมหมัดยาบุงผู้ยึดมั่นในการทำงานภายใต้แนวคิดที่ยึดปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องคือมีคุณธรรมยึดหลักศาสนาสู่การเปลี่ยนแปลงมัสยิดแห่งนี้จึงเป็นมากกว่าศาสนสถานแต่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนบ้านจือบอก
6: การพัฒนาพื้นที่ในการพัฒนามัสยิดเดิมมัสยิดที่นี่ก็คือมัสยิดที่แคบๆเล็กๆซอมๆเก่าๆทีนี้ก็พยายามเปลี่ยนทำการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมัสยิดให้เป็นมัสยิดที่ค่อนข้างจะสวยงามพอสมควรนะตอนนี้นะวันนี้ความโดดเด่นก็คือผมพยายามร่วมกับทุกฝ่ายในการพัฒนาพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลและก็ฝ่ายปกครองอย่างกำนันผู้ใหญ่บ้านผมพยายามให้ความร่วมมือกับทุกๆท่านครับ
1: ด้วยความศรัทธาและความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อศาสนาและชุมชนอิหม่ามมูฮัมหมัดยังได้เดินหน้าพัฒนามัสยิดและสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมต่างๆมากมายรวมถึงการเป็นสะพานเชื่อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและหน่วยงานภาครัฐผลงานที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนำไปสู่การได้รับคัดเลือกเป็นอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568ผ่านการคัดเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอสู่ระดับจังหวัดก่อนก้าวสู่ความภาคภูมิใจครั้งสำคัญในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโลกเกียรติคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนับเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดและสร้างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
6: ครับรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับผมเข้าใจว่าทุกคนที่เป็นอิหม่ามต่างก็ทำงานด้วยความจริงใจด้วยความซื่อสัตย์ที่นี้ในเมื่อเขาเห็นว่าเราทำงานด้วยความจริงใจและความซื่อสัตย์แล้วก็อยากจะประกาศให้โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณภูมิใจเป็นอย่างยิ่งภูมิใจเป็นอย่างมากกับรางวัลครั้งนี้ครับ
1: พระราชทานรางวัลในครั้งนี้นับเป็นเกียรติประวัติและกำลังใจสำคัญแก่อิหม่ามนักพัฒนาเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะอัครศาสนูปถัมภกที่ทรงทำนุบำรุงและส่งเสริมกิจการศาสนาพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอิหม่ามมูฮัมหมัดยังคงมุ่งมั่นสานต่อความดีพัฒนาศาสนสถานพัฒนาชุมชนและสร้างประโยชน์แก่สังคมเพื่อให้ศรัทธานำทางสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
7: คือท่านผู้ฟังครับที่จบไปแล้วเมื่อสักครู่นั้นเป็นสารคดีนะครับชื่อชุดอิหม่ามนักพัฒนาศรัทธานำทางสู่รางวัลพระราชทานนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นสารคดีชื่อชุดประทีปวิทยาแสงปัญญาชายแดนใต้สู่โรงเรียนรางวัลพระราชทานนะครับ
8: ค่ะท่านผู้ฟังคะณขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะทั้งสองพระองค์ยังคงประทับพักพระราชอิสริยบทตามพระราชอัธยาศัยณห้องประทับรับรองนะคะซึ่งหลังจากนั้นนะคะทั้งสองพระองค์ก็จะได้ทรงพระดำเนินออกมายังอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนะคะและนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะได้กราบบังคมทูลรายงานและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกบุคคลต่างๆเข้าเฝ้าเพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวนทั้งสิ้น32รายนะคะคุณดำรัน
7: ใช่ครับซึ่งวันนี้นะครับทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองนะครับก็ได้มีการจัดทำโคร ครงการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและก็อิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเพื่อที่จะเข้ารับพระราชทานโลกกิตติคุณและก็เงินรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับก็ในคราวที่เสด็จพระดำเนินแปรพระราชทานประทับแรมณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสในช่วงเดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคมของทุกปีนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ.2526เป็นต้นมานะครับโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเป็นการประกาศกิตติคุณสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนะครับแล้วก็อิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจแล้วก็มีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับทางราชการและประเทศชาตินะครับรวมทั้งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแล้วก็อิหม่ามในจังหวัดอื่นๆต่อไปนะครับ
8: ค่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมพระราชวโรกาสและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณขณะนั้นนะคะนำผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่ได้รับการคัดเลือกพร้อมด้วยข้าราชการเข้าเฝ้าในวันเสาร์ที่10ตุลาคมปี2569เวลา18นาฬิกาณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ซึ่งจะเข้าเฝ้ารับพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลก็จะมีประเภทดีเด่น3ปีซ้อนนะคะได้รับรางวัลเกียรติมศักดิ์1รางวัลจะได้รับพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวนถึง 60,000 บาทนะคะประกอบด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็

0: ที่มีมัสยิด 3-50 มัสยิดได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการนะครับนอกจากนั้นก็จะมีประเภทรางวัลดีนะครับก็จะได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลนะครับจำนวน 30,000 บาทนะครับก็จะประกอบไปด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดใหญ่มีมัสยิด101มัสยิดขึ้นไปได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครนะครับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดกลางนะครับมีมัสยิด51ถึง100มัสยิดนะครับได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็กมีมัสยิด3ถึง50มัสยิดได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลพบุรีครับ
1: ค่ะซึ่งอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นซึ่งจะเข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลมีดังต่อไปนี้นะคะรางวัลที่1โล่เกียรติคุณและเงินรางวัล 20,000 บาทรางวัลที่2โล่เกียรติคุณและเงินรางวัล 15,000 บาทรางวัลที่3โล่เกียรติคุณและเงินรางวัล 12,000 บาทค่ะรางวัลชมเชย2รางวัลนะคะโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลรางวัลละ 7,000 บาทโดยมีอิหม่ามประจำมัสยิดเข้าเฝ้ารับพระราชทานดังต่อไปนี้ค่ะ
0: ครับก็จะมีจังหวัดนราธิวาสนะครับ

0: ครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับก็ได้เสด็จออกจากห้องประทับรับรองแล้วก็เข้าที่ประทับภายในหอประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอีกสักครู่นะครับท่านอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะได้กราบบังคมทูลถวายรายงานและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกบุคคลต่างๆเข้าเฝ้านะครับ
1: ขอเดชะฝ่าองค์ธรณีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้ที่มาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธรณีพระบาทอยู่ณที่นี้ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่าละอองธรณีพระบาทและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2568ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกผู้ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน32คนเข้าเฝ้าทูลละอองธรณีพระบาทพร้อมทั้งขอรับพระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้แทนของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามเพื่อความเป็นสิริมงคลสูงสุดและเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติสืบต่อไป
2: ค่ะสำหรับอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นแต่ละจังหวัดได้แก่จังหวัดนราธิวาสนะคะรางวัลที่1นายซัมรีจอเมอิหม่ามประจำมัสยิดลูโบกาเยาะหมู่ที่5ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะค่ะรางวัลที่2นายมารูเดงมามะอิหม่ามประจำมัสยิดดารุนมุนตาฮาหมู่ที่5ตำบลมาโมงอำเภอสุขิรินรางวัลที่3นายอิสมันมาหาดุงอิหม่ามประจำมัสยิดอัสดีนียะหมู่ที่7ตำบลละหานอำเภอยี่งอรางวัลชมเชย

0: วน2รางวัลค่ะได้แก่1นายซัมรีเจ๊แมอิหม่ามประจำมัสยิดคอยยะหมู่ที่3ตำบลดุซงยออำเภอจะแนะ2นายสามะลอแมอิหม่ามประจำมัสยิดนูรุนยาเกยากินหมู่ที่2ตำบลรือสอออกอำเภอรือสอค่ะ
1: จังหวัดปัตตานีนะครับรางวัลที่1ได้แก่นายมุฮัมมัดยากีฮะยีฮัมมะนะครับอิหม่ามประจำมัสยิดบาฮุนมูนิรคริสินะครับหมู่3ตำบลตันยงหลูโลกอำเภอเมืองปัตตานีนะครับรางวัลที่2นายอับดุลลอฮ์ตาเปาะโตะนะครับเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดดารุสสลามบาซาวะเซงนะครับรางวัลที่3นายมุฮัมมัดดอลเลาะเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดนูรุลอิซซานโปฮงตือบอกนะครับหมู่7ตำบลพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีนะครับ
0: ค่ะและก่อนหน้านั้นนะคะมีประเภทรางวัลกิตติมศักดิ์ซึ่งได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาทได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะประเภทรางวัลดีเด่นได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาทได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดใหญ่คือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดกลางได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็กได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการค่ะและประเภทรางวัลดีนะคะได้รับโล่เกียรติคุณพระราชทานและเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาทคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดใหญ่ได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดกลางได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดขนาดเล็กได้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลพบุรีค่ะ
1: ครับทั้งนี้ทางกรมการปกครองนะครับกระทรวงมหาดไทยก็ได้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นนะครับประจำปีพ.ศ. 2568ซึ่งก็เป็นผลงานปี2567นะครับเพื่อพิจารณามอบรางวัลให้แก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่ได้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในรอบปีที่ผ่านมานะครับทั้งด้านการศาสนาสาธารณประโยชน์นะครับการศึกษาและการปกครองครับรวมทั้งเป็นการประกาศกิตติคุณแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานซึ่งก็จะเป็นแบบอย่างแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอื่นๆต่อไปนะครับซึ่งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพื่อเข้าเฝ้าพระราชทานรางวัลก็ได้มีการร่วมพิจารณาผลงานของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังปรากฏผลของการพิจารณาที่ได้นำเรียนให้ทราบนะครับ
0: ค่ะนะอีกสักครู่นะคะนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะจะได้กราบบังคมทูลรายงานและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต
2: ้ขอเดชะ
0: ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี2568เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลจำนวน33รางวัลค่ะ
3: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมตามที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการพระราชทานรางวัลให้แก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ข้าพระพุทธเจ้านายประเสริฐจันทระวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเบิกผู้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปีพุทธศักราช2568จำนวน33คนดังนี
1: ้ครับท่านผู้ฟังครับจะมีการแบ่งประเภทของรางวัลนะครับประเภทโรงเรียนจำนวน6รางวัลด้วยกันนะครับโรงเรียนขนาดเล็กนะครับได้แก่โรงเรียนท่าใหญ่วิทยาครับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโรงเรียนประทีปวิทยาครับอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาครับโรงเรียนขนาดกลางครับได้แก่โรงเรียนสันติศาสตร์วิทยาอำเภอกำบังจังหวัดยะลาครับโรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับได้แก่โรงเรียนดารุสสลามอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสและโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาครับ
0: ค่ะรางวัลประเภทผู้บริหารโรงเรียนจำนวน2รางวัลมีดังต่อไปนี้นะคะโรงเรียนขนาดเล็กค่ะ ได้แก่นางหนูฮาหวันอารีค่ะโรงเรียนท่าใหญ่วิทยาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายเซงมะลีโรงเรียนดารุณมุสลิมวิทยาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะคะโรงเรียนขนาดกลางได้แก่นางสาวไลล่าหมูดเสมโรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานายมูฮัมหมัดฟาฮิมเจ๊แนโรงเรียนลาลอวิทยาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีโรงเรียนขนาดใหญ่ได้แก่นางนูรีฮันเรงมาโรงเรียนดารุสลามอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนายอาซิดสามะโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิอำเภอจนะจังหวัดสงขลาค่ะ
1: ครับส่วนรางวัลประเภทครูนะครับจำนวน12รางวัลดังนี้นะครับครูสอนวิชาสามัญจำนวน6คนนะครับโรงเรียนขนาดเล็กได้แก่นางดานีหมัดหมันครับจากโรงเรียนดารุณอุดมอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลครับนายการานีแดงหราครับจากโรงเรียนเอกภาพศาสนวิทย์อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ครับโรงเรียนขนาดกลางได้แก่นางสาวสิติฮาวอปุเตนะครับจากโรงเรียนสันติศาสตร์วิทยาอำเภอกาบังจังหวัดยะลานางสาวอาริยากากะบุตรนะครับจากโรงเรียนศาสนบำรุงอำเภอจนะจังหวัดสงขลาส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่นะครับได้แก่โรงเรียนได้แก่นางสาวอานีซะสามะนะครับโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะครับและนายอัสมีต่วนกาจิโรงเรียนดารุสลามอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสครับ
0: ค่ะและมีครูสอนวิชาอิสลามศึกษาจำนวน6คนนะคะโรงเรียนขนาดเล็กได้แก่นายมาเย็ดกรมเมืองโรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยาอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลนายอบูบักกอนสละโรงเรียนสารติวิทยาอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะโรงเรียนขนาดกลางนะคะได้แก่นายซูไฮมียูโซโรงเรียนสารสันติศาสตร์วิทยาอำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะนายอานันนิโซโรงเรียนตันต้นตันหยงอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสค่ะ
3: ด้วยการให้กำลังของใจฉัน
1: ฟังครับจากนี้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวก็จะได้พระราชทานพระราชดำรัสนะครับ

พระเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ที่มีผลงานดีเด่นประจำปีนี้ภารกิจของท่านทั้งหลายแม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในวิธีการปฏิบัติแต่ก็มีหลักการสำคัญอย่างเดียวกันคือต้องกระทำด้วยความตั้งใจจริงซื่อตรงสุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้งจึงขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่านที่ปฏิบัติงานตามหลักการนี้มาโดยตลอดทั้งในการแนะนำสั่งสอนศาสนิกชนและให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะถือความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องสนับสนุนกำลังกายกำลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปด้วยความเที่ยงตรงหนักแน่นเพื่อประโยชน์สุขของทุกคนอันเป็นที่ปรารถนาขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญและความรุ่งเรือง

ผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับก็ได้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับตามพระราชอัธยาศัยนะครับจากนั้นท่านก็จะเสด็จพระดำเนินออกจากห้องประชุมนะครับของการบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีไปยังห้องประทับรับรองครับ

0: ฟังครับกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและก็อิหม่ามนะครับตลอดจนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนั้นกล่าวได้ว่ามีบทบาทและก็หน้าที่อย่างสำคัญในการสร้างเสริมความดีความเจริญให้แก่บุคคลและก็สังคมส่วนรวมนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นผู้ที่ได้อุตสาหะปฏิบัติหน้าที่แนะนำสั่งสอนอิสลามิกชนให้เข้าใจถึงหลักธรรมของศาสนาอย่างชัดเจนถูกต้องนะครับรวมทั้งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นดังเบ้าหลอมการศึกษาให้กับเยาวชนนะครับโดยได้มีการปรับปรุงพัฒนางานต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับจนมีผลงานการศึกษาที่ดีมีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ครับ
1: ค่ะนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2504เป็นต้นมานะคะกระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามซึ่งณขณะนั้นค่ะยังคงสภาพเป็นปอนอแบบดั้งเดิมแต่ว่าต่อมาเมื่อแปลสภาพเป็นโรงเรียนนะคะจึงได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและอุดหนุนทางด้านวิชาการอาคารสถานที่สื่อการเรียนการสอนตลอดมาอย่างต่อเนื่องค่ะรวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนวิทยาคารสงเคราะห์เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ยืมไปก่อสร้างอาคารเรียนโดยที่ไม่เสียดอกเบี้ยนะคะจัดส่งข้าราชการครูไปช่วยสอนวิชาสามัญในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามได้พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนในด้านการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดมาเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพรวมไปถึงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นค่ะและนอกจากนี้นะคะยังได้สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโดยมีการคัดเลือกโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาเป็นที่ประจักษ์ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะซึ่งรางวัลที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจอันทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ครับซึ่งนอกจากนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียกว่าท่านได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างยาวนานนะครับซึ่งประสบกรณิกรในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมทุกศาสนิกนะครับต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ทรงห่วงใยประสบกรณิกรภาคใต้นะครับทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ด้วยพระเมตตามาอย่างยาวนานนะครับผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับทั้งโครงการการพัฒนาแหล่งน้ำแล้วก็โครงการอื่นๆด้วยนะครับพระเมตตาเผื่อแผ่ไพศาลไม่มีข้อยกเว้นใดๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดศาสนาใดทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนในเรื่องใดก็จะได้รับการปัดเป่าดูแลเพื่อให้ราษฎรอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับ
1: ค่ะดิฉันขอย้อนกลับมาเรื่องของการคัดเลือกโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ในการรับรางวัลพระราชทานนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งในการรับรางวัลพระราชทานนั้นในการคัดเลือกโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญมากๆค่ะที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างช้านานนะคะเพราะนอกจากว่าเป็นโอกาสอันดีในการทำกิจกรรมที่สนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรรางวัลพระราชทานนี้ก็ยังเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและสำนักพัฒนาการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมเขตการศึกษา2สำนักงานศึกษาธิการภาค7ในปัจจุบันนี้นะคะก็ได้มีการปรับปรุงวิธีการคัดเลือกผู้รับรางวัลพระราชทานเรื่อยมาตามลำดับค่ะคุณรันคะ
0: ครับท่านผู้ฟังครับการวันนี้ประสบกรณิกรจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้มารับและส่งเสด็จต่างปราบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงนะครับทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงสังกัดกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งเราทั้งสองคนขอยุติการถ่ายทอดเสียงเพียงแต่เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับ10ตุลาคม2569ผมณถนนชูเมืองนะครับวันนี้ไม่ได้อยู่ที่ห้องส่งนะครับโดยการเชิญลงสัญญาณมาที่ห้องส่งขอบคุณคุณชัยคำรอดครับทางห้องส่งของเรานะครับและก็ทางด้านของทางเขตสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้คุณพนากรสินทรัพย์นะครับแวดวงกีฬาวันนี้นะครับตรงกับวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นะครับซึ่งก็ต้นว่าคุณกล่าววันนี้ไปติดตามการแข่งขันแบดมินตันในรายการอาร์ติกโอเพ่น2026รายการระดับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500เงินรางวัล500,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ16,800,000 บาทที่เมืองวันด้าประเทศฟินแลนด์นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะหญิงเดี่ยวเนี่ยต้องย้อนไปเมื่อคืนก่อนนะครับแล้วก็เมื่อรอบรองเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเป็นข่าวดีเดี๋ยวจะได้แจ้งกับคุณผู้ฟังนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเมรัชนกอินทนนท์เอาชนะปูสลาวีสินธุนะครับมือ6ของรายการนะครับมือ10ของโลกจากอินเดียเมย์เป็นมือ1นะของรายการมือเบอร์6ของโลกด้วยนะครับคู่นี้ถ้าเกิดย้อนไป10ปีก่อนเนี่ยเป็นแบดมินตันคลาสสิกเลยนะครับนะไม่ใช่แบดมินตันแบบตบหนักๆแต่เป็นแบดมินตันประเภทเทคนิคครับเหนียวเล่นทางนะครับเมื่อคืนนี้เล่นกระสุกแล้วก็ปรากฏว่าเมย์ชนะไปนะครับนะ2-1เกมนะครับนะเมย์ชนะไป2-1เกมเกมแรกชนะไปก่อนนะ21-11เกม2สินธุชนะ21-19เกม3นะก็โอ้โหช่วงแรกคือตัดนะก่อนที่เมย์จะกลับมาชนะนะตามไปก่อนนะก่อนที่เมย์จะชนะ21-18นะครับก็เมย์ชนะเขาชนะไป2-1นะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและวันนี้เมย์ในรอบรองชนะเลิศนะครับเมย์เจอกับทางด้านของเรเน่คริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ7ของรายการมือ13ของโลกจากเดนมาร์กนะครับก็ที่เอาชนะหมิวปวีช่อชูวงมานะครับ2-1เกมเมื่อวานนี้นะครับ21-18 14-21 และ21-19นะก็ตอนนี้นะก็ทำให้ทางด้านของเมย์เนี่ยมาเจอกับเรเน่คริสโตเฟอร์เซนและวันนี้ในช่วงเย็นที่ผ่านมาครับนะเมย์ก็ชนะลีเน่คริสโตเฟอร์เซนไปนะมือ7ของรายการมือ13จากเดนมาร์กไป2-1เกมครับแพ้ไปก่อน17-21นะครับนะครับก็ชนะเกมที่2 21-10นะแล้วก็มาชนะในเกมที่3 21-13นะก็ทำไมเมย์ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้นะครับตรงนี้ไม่เหงาครับเชียร์เมย์นายแน่มากครับโอ้โหนะอายุ30แต่ว่าเมย์ยังเก่ายังเหนียวนะสมราคามือหนึ่งนะเข้าชิงชนะเลิศพรุ่งนี้กับเดนมาร์กครับเมียบิเชลเมียบิเซลนะครับจากเดนมาร์กมือ8ของรายการมือ15ของโลกที่ชนะโนโซมิโอกุฮาระนะครับ2-0เกม21-11และ21-7นะครับพรุ่งนี้เนี่ยเรื่องของโปรแกรมการถ่ายทอดเนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่ทูก็ถ่ายทอดสดแต่เมย์คู่ของเมย์เข้าชิงเนี่ยเวลาไหนไม่แน่ใจแต่คู่แรกนะ15:00 นนะฮะเทียเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับส่วนประเภทชายเดี่ยวนะน่าจะได้นะวิวกุลูดวิทิสารเนี่ยแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะวิวกุลูดเนี่ยแพ้มือหนึ่งของโลกนะแพ้กับยูชิคานากะมือ18ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับ3เกมนะเกมแรกวิวชนะไปก่อน21-14แต่แพ้ใน2เกมต่อมา13-21และ16-21นะครับตกรอบ8คนสุดท้ายนะครับในประเภทคู่เช่นเดียวกันนะครับทางด้านของพีศิรชัยสุพรรณนะครับก็จับคู่กับโอโมพัทพลธีรรัตกุลคู่มือ34ของโลกแพ้กับคู่ของมาเลเซียครับอารอนทายกับเย็บรอยคิงนะฮะคู่มือ348ของโลกจากมาเลเซียเขาเพิ่งจับคู่กันใหม่นะอารอนทายกับเย็บรอยคิงเนี่ยนะครับจับคู่กันใหม่แล้วแพ้ไป0-2เกม13-21และ19-21จบรอบนี้เช่นเดียวกันนะครับก็นี่คือเรื่องของแบดมินตันและบอกคุณผู้ฟังนะครับพรุ่งนี้เชียร์เมย์รัชนกอินทนนท์ครับให้ลุ้นคว้าแชมป์พอเมย์เข้าชิงเนี่ยโอ้โหวิวกรุ๊ปวิธีสารเนี่ยนะโพสเลยนะครับในเฟซบุ๊กในช่องทางโซเชียลของตัวเองบอกว่า โอลิมปิกสงสัยพี่เมย์จะเล่นต่อประมาณนั้นนะครับรอดูกันนะเราคาดหวังว่าเมย์ราชบุรีอินทนนท์นะจะรักษาความฟิตแล้วสู้ต่อนะนะครับแต่วันพรุ่งนี้เข้าชิงชนะเลิศนะเมย์ราชบุรีอินทนนท์นะครับส่วนอีกรายการหนึ่งแบดมินตันนะครับแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกนะครับทีมผสมนะฮะซึ่งเมื่อวานนี้ทีมไทยของเราผ่านมาถึงรอบรองชนะเลิศนะครับแข่งที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์นะเราก็มาถึงรอบรองเราเจอกับจีนนะครับแล้วก็เราแพ้จีนนะครับไปอย่างน่าเสียดายนะแต่ว่าเชียร์ได้สนุกครับแพ้จีนไป0-2เกมนะครับซึ่งเราก็คว้าเหรียญทองแดงมาครองนะครับนับว่าเป็นเหรียญรางวัลในประเภททีมผสมของไทยครั้งแรกในรอบ7ปีนะครับใน ในทีมผสมนะแพ้ไป0-2นะครับแต่ว่าเรายังลุยต่อในประเภทบุคคลนะฮะซึ่งจะแข่งขันกัน12-17ตุลาคมนี้นะครับซึ่งประเภททีมผสมเนี่ยคู่แรกเนี่ยทางด้านของชายเดี่ยวนะเราแพ้นะทางด้านของน้องปินทัศน์เนี่ยแพ้นะครับแพ้หลุยจิงยูนะครับ9-11แล้วก็คู่ผสมเนี่ยกิติพัฒน์จับคู่กับไปเตยสุนิสาแพ้กับตูเยเชนกับหลีวิงฮานนะครับแล้วก็ในคู่ที่3เนี่ยนะฮะคู่ผสมชนะนะครับส่วนคู่ที่3เนี่ยหญิงเดี่ยวรวงข้าวนะรวงข้าวดายาดาวิมินนะแพ้หญิงยีชิงนะครับแล้วก็คู่ที่4เนี่ยนะครับชายคู่นะกิติพัฒน์กับทางด้านของชยพัฒน์นะครับชนะคู่เฟงยีหลานกับวัยจันเส็งนะครับคะแนนตอนนี้44-42นะครับมาคู่ที่5นะก็ทางด้านของพัทรดินจับคู่กับน้ำว่าครับชาดิษาแพ้กับชีเชนกับไหวอยู่นะครับคะแนนเนี่ยคนที่นับคะแนนนะทีละ11ประมาณนี้นะในประเภททีมผสมเนี่ยนับแข่งทีละ11ใครชนะก่อนจะเป็นคู่ใหม่นะครับก็คะแนนนะตอนนี้ผ่านไป5คู่เราตามหลัง53-55นะครับถึงจะมาแต้มจีนนำไปก่อนนะครับถัดมาก็แข่งคู่2คู่แข่งคู่6คู่7คู่8คู่9จนถึงคู่ที่10นะครับเราก็คะแนนแพ้ในประเภทคู่ที่10นะในการสลับกันเราแพ้ไป30-55ครับก็แพ้ไป0-2เกมนะฮะเราก็ได้เหรียญทองแดงนะครับในรอบ74นะครับแล้วก็เราจะมีการแข่งขันในประเภทบุคคลต่อนะ12-17ตุลาคมนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของฟุตบอลนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงฟุตบอลหญิงวันพรุ่งนี้ที่จะเจอกับเลบานอนฟุตบอลในค่ำคืนนี้ไทยลีกนะครับได้กับคุณผู้ฟังได้ทราบนะครับเมื่อวานในราชบุรีเนี่ยเอาชนะสุโขทัย6-0นะครับเอกนิษฐ์ปัญญา2ประตูนะครับแล้วก็ราชบุรีเหลือ1คนด้วยนะอดิศรพรมรักเกียร์ใบแดงนาทีที่27แต่ว่าก็ไม่ได้หยุดความร้อนแรงของราชบุรีนะยิงใส่สุโขทัย FC นะฮะต่อด้วยนะทาเรกแตกูนะครับโรเบิร์ตซูนะครับเปดูคาน่าแอนจิวาเรียบร้อยครับได้ของราชบุรีชนะ 6-0 อย่างนี้ก็10คนพร้อมให้ราชบุรีความร้อนแรงแบบนี้นะฮะก็ตอนนี้เป็นจากฝูงเจ้าคราวนะแข่ง4แพ้2เสมอ1แพ้1มี7คะแนนนะครับส่วนสุโขทัยมี3คะแนนอยู่ที่13นะครับส่วนวันนี้บีจีปทุมนะครับเจอกับอยุธยานะครับเสมอก็อยู่1-1นะอยุธยายิงจะไปก่อนนะส่วนบีจีปทุมตีเสมอนะจากด้านของพัชติกุตัปตันนะครับแล้วก็บุรีรัมย์กับระยองนะตาวฟิลิปเป้ยิงประตูให้กับระยองนำไปก่อนนะครับเขี่ยกระตุกนวดเสือประมาณนี้นะบุรีรัมย์ตีเสมอได้ครับ1-1อยู่นะครับแล้วก็นอกจากนี้อุทัยธานีเอฟซีเจอกับราชสีสลัยนะส่วนพรุ่งนี้เนี่ยพิธีประจวบ FC เจอกับสิงห์เชียงรายนะครับลำพูนวอริเออร์เจอทูแบงคอกศรีสะเกษเจอกับชลบุรี FC และการท่าเรือเจอกับปัตตานี FC นะพรุ่งนี้แฟนชาวใต้นะทำบุญเดือน10เสร็จแล้วนะพรุ่งนี้ชาวใต้จะเป็นการส่งเปรตเขามีรับเปรตนะครับแล้วก็ส่งเปรตทุก15วันทำบุญเดือน10ทางใต้นะเรียกวันชิงเปรตจะมี2ช่วงก็คือรับเปรตนะครับส่งเปรตนะพรุ่งนี้นะก็ชาวปัตตานีในกรุงเทพมหานครนะนะครับทำบุญเดือน10แล้วนะช่วงของการส่งเปรตแล้วก็ไปชีพปัตตานีกันนะพรุ่งนี้บุกไปเยือนการท่าเรือ FC นะครับฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาบุนเดสลีก้าดอดบุญเสมอเบรเมน 2-2 นะครับแล้วก็ลาลีก้ามาลาก้าเสมอแอสปาญอล 1-1 นะครับส่วนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะคัมแบ็กกันกลับมาอีกครั้งนึงนะอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอลีดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเจอกับสเปอร์คู่นี้โอ้โหน่าจะยิงกันสนุกว่าเจอกันทุกครั้งก็ยิงกันสนุกทุกครั้งเลยทีเดียวลิเวอร์พูลครับเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลไม่มีกัคโปกับทางด้านของอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะของหน้าค่าตัวแพงเจ็บครับนะทางด้านของกัคโปเจ็บนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีปัญหาเรื่องของคดีความเรื่องของการเงินการทองอยู่นะ แต่ว่าทางด้านของนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะก็กระตุ้นอยู่ให้ทีมสู้นะสู้กันต่อนะลิเวอร์พูลเนี่ยในการเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้กับโปกับอีตัสเก็บนะส่วนทางด้านของฮาแลนด์แล้วก็เอ็นโชมาเดสกาบอกว่าเรื่องของคดีความก็ว่ากันไปแต่เรารวบรวมหัวใจของลูกทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการเจอกับลิเวอร์พูลนะนะครับบิ๊กแมตช์วันอาทิตย์นะแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์นะครับแล้วก็บุนเดสลีก้านะครับเอาบวกเกียร์บาเยอร์นะฟาเดอร์บอลเจอสตุการ์ดท็อปเปนฮาร์มเจอฮัมบูร์กลาลิก้าคู่ยักษ์ก็เป็นบาเซโลน่าเจอเกตาเฟ่แล้วก็เรอัลมาดริดเจอบิยาเรลนะครับนะส่วนฟุตบอลหญิงนะครับนะก่อนจะไปฟุตบอลหญิงคุณผู้ฟังครับเรื่องของโมโตจีพีนะครับก็วันนี้นะสปินเรสนะครับก็โอ้โหมีสนุกมากนะสปินเรสที่สนามอินโดนีเซียนะครับในการแข่งขันสปินเรสนะครับปรากฏว่าแชมป์ของมาร์คเวสนะครับโอ้โหนะสตาร์ทอันดับที่4นะแซงมานะโดยราอูฟราเดสกับมาโคเบเชสซีจากอาพิเลียนะที่โฟในสปินเรสที่1ที่2อ่ะล้มโค้งแรกชนกันเองครับฮอเก้มาตินเนี่ยแซงนำไปก่อนอยู่7รอบครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่องลมยางนะหล่นออกมานะยางหมดครับมาร์คเวสก็แซงนะจนเข้าเส้นชัยอันดับที่1ครับที่2เนี่ยต้องบอกว่าไอโอปูระนะครับรอบที่3ฟาบิโอดิจานอันโตนิโอนะฮะอันดับที่3ฉลองวันเกิดนะครับพรุ่งนี้เมนเรสนะก็รอดูนะว่าทางด้านของอาพิเลียนะทางด้านแล้วก็ทางด้านของค่ายของฮอเก้มาตินจะแก้ไขปัญหาอย่างไรกับเรื่องยางนะครับส่วนมาร์คเวสคะแนนสะสมตอนนี้นำอยู่แล้วนะขึ้นมาเป็นนำจ่าฝูงแล้วนะครับ343นะครับส่วนฮอเก้มาตินนะครับ339นะโอ้โหแล้วตอนนี้หัวแถวจ่าฝูงเนี่ยลุ้นกันสนุกดังนั้นเมนเรสพรุ่งนี้นะน่าสนุกนะที่อินโดนีเซียนะครับมันตาลิก้านะสำหรับโมโตจีพีส่วนกล้องสมเกียรติจันทรานะครับในเวิลด์ซูเปอร์ไบค์ก็เชียร์กันได้เหมือนกันพรุ่งนี้นะกล้องสมเกียรติจันทราซึ่งในการเวลาสะสมเริ่มต้นในการทดสอบรอบแรกของกล้องนะครับอันดับที่14นะเวิลด์ซูเปอร์ไบค์สนามที่11โปรตุเกสนะเวิลด์ซูเปอร์ไบค์ก็กล้องสมเกียรติจันทรานะก็รอแข่งขันกันอยู่นะครับวันอาทิตย์วันพรุ่งนี้เนี่ยมีซูเปอร์โพลเรส 17:00 นต่อด้วยเรสที่2 21:30 นะครับความเร็วเรื่องของเจ็ตสกีนะเจ็ตสกีเวิลด์ซีรีส์รายการ SBT World Final 2026นะที่เลคฮาวาซูซิตี้ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็ภาคเอกชนนะร่วมด้วยกับสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยและก็ WGP 1นะครับก็วันนี้นะเราได้อีก1แชมป์โลกนะครับจากสมเกียรติลาเลิศนะนักแข่งจอมอึดจากทีม G-Force Power Sport พัทยาครับคว้าแชมป์ในรุ่นอาร์มาเจอร์รันนาบาวแอนดูรันนะครับก็ถือว่าเป็นแชมป์ที่8ให้กับทัพนักกีฬาไทยบนแผ่นดินสหรัฐอเมริกานะครับในศึกอเมริกากลางปี2026ครับสมเกียรติก็โชว์ฟอร์มนะโอ้โหสุดยอดจริงๆทั้งความฝึกความทนความแม่นยำสุดท้ายนะคว้าแชมป์นะแบบไม่พลาดแล้วสร้างความเซอร์ไพรส์นะให้กับผู้ที่เข้าชมแล้วก็คนที่เข้าแข่งขันนะครับโอ้คว้าแชมป์นะเป็นแชมป์ที่8ให้กับประเทศไทยนะครับส่วนได้อีก1เหรียญเงินกับ1เหรียญทองแดงนะครับจากทางด้านของกีรติกรผิวงามจากทีม Yamaha Wave Runner Thailand นะครับได้อันดับที่2นะเหรียญเงินนะได้รองแชมป์ในรุ่น Pro Am Run About 1100 Stock นะครับแล้วก็มาคว้าเหรียญทองแดงในรุ่น PRC Sport GP นะครับก็เหรียญทองแดงนะก็นี่คือรายการสำคัญนะครับรอเหลืออีกนะวันที่11อีกวันนึงนะครับพรุ่งนี้แล้ววันนักกีฬาของเราทีมชาติไทยจะคว้าอีกเหรียญนะครับรอติดตามกันนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลหญิงของเราพรุ่งนี้เจอกับเลบานอนก็ถือว่าเป็นนัดสำคัญนะฮะนัดสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะได้เชียร์กันนะครับพรุ่งนี้ที่ชลบุรีนะครับสำหรับทีมหญิงของเรานะในการเจอกับเลบานอนนัดสุดท้ายฟุตบอลหญิงอายุไม่เกิน17ปีในกลุ่ม F นะเราต้องชนะเพื่อจะไปต่อเสมอก็ได้เพื่อจะไปต่อเพราะว่าลูกได้เสียเราเป็นต่อนะครับไปกับเลบานอนพรุ่งนี้ที่ชลบุรีสเตเดียมวันที่11ตุลาคม19นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง YouTube BT Sport นะแต่ว่าไปแข่งพรุ่งนี้กองเชียร์ไปกันเยอะหน่อยนะครับชมฟรีลงทะเบียนบัตรหน้างานแต่กองเชียร์นะขอร้องอย่าไปจุดพลุเลยล่าสุดเนี่ยในการแข่งขันฟุตบอลรายการล่าสุดที่ไทยเจอกับอิรักครับนะเจอกองเชียร์ไปจุดพลุแฟนในสนามครับโดนปรับไปอีก500,000 กว่าบาท ะก็ไปเคลียร์ด้วยอุปกรณ์เคลียร์ที่ทางAFC นะทางฟีฟ่าอนุญาตไปจุดผู้แฟร์ยังไงก็โดนปรับนะคนที่ไปจุดไม่ได้โดนปรับนะสมาคมโดนปรับยิ่งสมาคมหาเงินถ่ายทอดสดให้คนไทยได้ชมไม่ค่อยได้ด้วยนะนะครับพรุ่งนี้ไทยเจอกับเลบานอนนะครับ19 นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง YouTube นะวันนี้นักกีฬาเราซ้อมอย่างเต็มที่นะครับเราจะลุ้นเข้ารอบสุดท้าย AFC อายุ17ปีชิงแชมป์โลกที่จีนในปีหน้าได้หรือไม่นะรอเชียร์กันนะครับเราไปจับฝูงนะลูกได้เสียดีกว่าเลบานอนนะครับแต่เรามี6แต้มเท่ากันเราบวก13เลบานอนบวก11ในการชิงแชมป์กลุ่ม A เพื่อเป็นแชมป์กลุ่ม8ชาติเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่จีนในปีหน้า31มีนาคมถึง17เมษายนบอกคุณผู้ฟังว่านะเราชนะเข้ารอบเราเสมอเราเข้ารอบด้วยลูกได้เสียดีกว่าสถานการณ์เดียวที่เราจะไม่ได้ไปรอบสุดท้ายที่จีนคือแพ้เลบานอนนั่นหมายความว่ากองเชียร์พี่น้องชาวไทยทุกคนครับที่อยู่ชลบุรีนะครับที่อยู่วอแรกละแวกใกล้เคียงให้กำลังใจน้องๆสาวไทยอายุ17ปีให้ได้รับชัยชนะหรือเสมอไปอย่างน้อยในการเจอกับเลบานอนครับเราจะได้ไปรอบสุดท้ายที่จีนกำลังใจเชียร์ของแฟนๆนะผู้เล่นคนที่12ของคนไทยเท่านั้นครับที่จะให้เรานะได้ไปต่อนะครับพรุ่งนี้19นาฬิกาชลบุรีสเตเดียมเข้าชมฟรีนะครับนะแล้วก็มีการลงทะเบียนบัตรฟรีด้วยนะแล้วก็ใครที่ไปไม่ได้ส่งแรงเชียร์ผ่าน YouTube BG Sport นะครับคุณผู้ฟังครับส่วนพรุ่งนี้ใครที่ชอบความเร็วนะวิ่งมาราธอนชายรายการสำคัญนะเดบิวต์รายการแรกของคีรินตันติเวชกับวิ่งมาราธอนรายการชิคาโกมาราธอนครับพรุ่งนี้มาดูว่าคีรินกับเดบิวต์มาราธอนแรกชิคาโกมาราธอนจะทำลายสถิติที่เท่าไหร่เขาตั้งเป้าว่าไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมง10นาทีจะทำได้หรือไม่เพื่อเป็นสถิติของอาเซียนสถิติประเทศไทยด้วยนะครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยนอกจากคีรินจะลงแข่งขันเดบิวต์รายการแรกแล้วนะครับอดีตเจ้าของสถิติโลกอย่างเจคอบคิริโมนะก็จะมาด้วยแชมป์เก่ารายการนี้จะมาด้วยนะครับก็รอดูว่าผลจะเป็นอย่างไรนะครับอ๋อนะนี่คือเรื่องของมาราธอนนะครับก็เป็นกำลังใจกับคีรินกับการเดบิวต์มาราธอนแรกนะครับนี่คือแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังวันนี้มากันสั้นๆนะครับแต่เราก็มีเรื่องของกีฬาไม่ชมกันพรุ่งนี้นะนอกจากเชียร์พี่เมย์รัชนกอินทนนท์แล้วฟุตบอล17ปีก็น่าเชียร์นะว่าเราจะไปต่อหรือไม่นะครับแล้วก็เชียร์พี่เมย์เป็นแชมป์รวมถึงฟุตบอลรายการต่างๆนะไทยลีกพรุ่งนี้ไปเชียร์ท่าเรือเจอปัตตานีด้วยนะนะครับฝากเชียร์กันกองเชียร์ปัตตานีบ้านผมนะว่าวงกีฬาวันนี้ขอบคุณคุณโบ๊ทนะครับนะแล้วก็ขอบคุณคุณชุนชัยด้วยที่ต้องส่งนะครับเราสองคนลาก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีจังหวัดปัตตานีกรมการข้าวขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริแม่ฮ่องสอนยกระดับการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนนักแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยพ่ายจีน0-2เกมคว้าเหรียญทองแดงทีมผสมชิงแชมป์โลกในรอบ7ปีที่ประเทศอียิปต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่10ตุลาคม2569ตรงกับวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟีจีประเทศไทยและฟีจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:52 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีและเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ประจำปี2568ณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเวลา 17:54 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินถึงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีณที่นั้นนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าห้องโถงมัสยิดกลางพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเผาซีหะมะผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2568อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและนายวิโรจน์วุฒิประดิษฐ์แปลความหมายเป็นภาษาไทยจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ต่อจากนั้นกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลและกราบบังคมทูลเบิกคณะกรรมการตัดสินและผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกเสร็จแล้วจุฬาราชมนตรีขอดูอาขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์จากนั้นทรงพระราชปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดกับผู้นำศาสนาอิสลามต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยนิทรรศการผลการดำเนินโครงการศิลปาชีพทอดพระเนตรสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนิทรรศการผลสำเร็จการขับเคลื่อนงานผ้าไทยใส่ให้สนุกนิทรรศการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารจังหวัดปัตตานีหรือมทส.นิทรรศการผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงนิทรรศการโครงการต่อบ้านเติมสุขน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนภายนอกเขตรั้วโรงพยาบาลเสร็จแล้วทอดพระเนตรหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานกับพระราชทานถุงพระราชทานแก่คนไข้ที่ทรงรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึงในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังและกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ทำการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆอาทิอายุรศาสตร์โรคหัวใจอายุรศาสตร์ระบบประสาทและสมองกุมารเวชศาสตร์รังสีวิทยาจักษุวิทยาและสูตรสนาสิกวิทยารวมทั้งการตรวจรักษาทางทันตกรรมทั้งนี้กองแพทย์หลวงและโรงพยาบาลปัตตานีได้นำเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะทางที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานได้แก่เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงสำหรับตรวจหัวใจเครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับตรวจภายในช่องท้องและเครื่องตรวจเฉพาะทางสูดสนาสิกสำหรับตรวจภายในช่องหูคอและจมูกมาตรวจในครั้งนี้ด้วยจึงมีประชาชนเข้ารับการตรวจรักษาจำนวน787คนโรคที่พบมากได้แก่ โรคทั่วไปโรคกระดูกและข้ออายุรกรรมโรคตาโรคหูคอจมูกกุมารเวชกรรมทันตกรรมในการนี้ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน6คนซึ่งป่วยด้วยโรคภาวะโพรงสมองข้างน้ำโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันโรคมะเร็งสมองภาวะฝ่อของเส้นประสาทตาทั้งสองข้างจากก้อนมะเร็งกดเบียดเส้นประสาทตาโรคแพ้ภูมิตัวเองโรคไขสันหลังอักเสบโรคความดันโลหิตสูงจากการรับประทานยาสเตียรอยด์และโรคมะเร็งรังไข่จากนั้นทรงเยี่ยมคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณและราษฎรจากอำเภอต่างๆในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนื่องแน่นในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารหาล้านปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัยจัดทำเป็นอาหารกล่องพระราชทานแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดลพบุรีเตรียมจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาประจำปี2569พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนนุ่งโจงห่มสบายร่วมตักบาตรพระสงฆ์ในวันที่26ถึง28ตุลาคมนี้นายก่อพลหุ้นสกุลนายกเทศมนตรีตำบลโกโกเปิดเผยว่าเทศบาลตำบลโกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเตรียมจัดงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดนุ่งโจงห่มสบายตักบาตรเทโวมหาศรัทธาบูชาพระพุทธสายาทเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28ตุลาคมนี้ณวัดดงน้อยอำเภอเมืองลพบุรีโดยไฮไลท์สำคัญในวันที่28ตุลาคมตั้งแต่เวลา 7:00 น.จะมีพิธีตักบาตรเทโวโรหณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน39รูปรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งและข้าวต้มลูกโยนพร้อมชมขบวนแห่เทวดานางฟ้าขบวนนางรำสีโกโกและการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงการออกร้านค้าในตลาดวัฒนธรรมสำหรับประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะถือเป็นประเพณีท้องถิ่นที่ชาวตำบลโกโกถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานเพื่อระลึกถึงวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลกหลังเสร็จสิ้นการโปรดพระพุทธมารดาโดยเทศบาลตำบลโกโกขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมทำบุญสืบสานประเพณีอันดีงามตามวันและเวลาดังกล่าวกรมทรัพยากรธรณีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าชมฟรีเนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันที่13ตุลาคมนี้
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาในสังกัดทั่วประเทศโดยให้ประชาชนไทยเข้าชมฟรีและไม่เสียค่าธรรมเนียมในวันที่13ตุลาคมนี้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ใช้เวลาช่วงวันหยุดร่วมกับครอบครัวร่วมเรียนรู้ไปกับธรณีวิทยาซากดึกดำบรรทรัพยากรแร่ผ่านพิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณีทั้ง5แห่งประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาจังหวัดลำปางศูนย์เรียนรู้ทางธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาสำคัญของภาคเหนือพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสิน

0: พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาใกล้บ้านในวันที่13ตุลาคมนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชมปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมการข้าวขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริยกระดับการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน
2: นายถาปรัตน์ศรีลอยอุ่นแก้วผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนกรมการข้าวเปิดเผยว่าได้ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมรับฟังเสียงเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อวางแนวทางพัฒนาการผลิตข้าวบนพื้นที่สูงให้เหมาะสมกับภูมิสังคมมุ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลโดยศูนย์ได้ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ3ด้านคือการวิจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยรวบรวมและอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบนไว้กว่า700สายพันธุ์พร้อมเร่งปรับปรุงพันธุ์ข้าวไร่และข้าวนาพื้นที่สูงให้ทนทานต่อสภาพอากาศเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางกระจายเมล็ดพันธุ์และเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ช่วยเหลือประชาชนยามประสบอุทกภัยหรือวิกฤตต่างๆได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ยังได้ร่วมดำเนินงานในโครงการพระราชดำริกว่า22โครงการอาทิการส่งเสริมทำนาขั้นบันไดการทำไร่หมุนเวียนและการจัดทำแปลงสาธิตปลูกข้าวในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเพื่อให้เยาวชนและชุมชนมีข้าวบริโภคอย่างเพียงพอตลอดจนเตรียมพัฒนากองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่เพื่อสร้างการพึ่งพาตนเองในระยะยาวซึ่งช่วยปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรจากการปลูกพืชเสพติดในอดีตมาเป็นการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนสร้างรายได้ที่ปลอดภัยและความเข้มแข็งแก่ชุมชนควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริติดตามการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบพึ่งตนเองด้วยศาสตร์พระราชาที่บ้านห้วยม่วงอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
3: นายกฤษดาบุญราชประธานสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริกล่าวในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบบูรณาการการพัฒนาตามแนวพระราชดำริบ้านห้วยม่วงตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ว่าชุมชนแห่งนี้ถือเป็นพื้นที่ตัวอย่างในภาคเหนือที่สามารถพลิกฟื้นกลับตัวสู่ความยั่งยืนในฐานะหมู่บ้านพึ่งตนเองด้วยพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาทางเลือกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรมโดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระได้เข้าไปดำเนินงานขยายผลจากโครงการร้อยใจรักในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยนำหลักการทรงงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของชุมชนบ้านห้วยม่วงอย่างเป็นระบบน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติด้วยแนวทางเข้าใจเข้าถึงพัฒนาอย่างเป็นลำดับทำให้ชุมชนบ้านห้วยม่วงสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเป็นตัวอย่างความสำเร็จสู่การพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบไปสู่พื้นที่อื่นส่งผลให้บ้านห้วยม่วงได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน10หมู่บ้าน10พื้นที่เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวาระครบรอบ100ปีชาติการวันพระบรมราชสมภพโดยปัจจุบันมีการขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเพื่อใช้เป็นแนวทางหลักของการพัฒนาประเทศครอบคลุมพื้นที่ใน22จังหวัดแล้วชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดใช้ตั๋วร่วมท่าเรือ16แห่งและเรือโดยสารคลองแสนแสบยกระดับการเดินทางล้อรางเรือในปี2570
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานว่ากระทรวงคมนาคมเตรียมยกระดับการขนส่งทางน้ำผ่านการพัฒนาสมาร์ทเพลและการนำเรือโดยสารเข้าสู่ระบบตั๋วร่วมตั้งเป้าเปิดใช้งานใน16ท่าเรือรวมถึงท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบภายในไตรมาสที่4ของปี2570เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางล้อรางเรืออย่างสมบูรณ์ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพมหานครโดยก่อสร้างทางยกระดับให้รถยนต์วิ่งลอดได้ เพื่อลดอุบัติเหตุอย่างถาวรวางเป้าและ

0: ร็จใน 6-10 ปี
1: เราตั้งเป้าว่าในถึงไตรมาส4ปีหน้าเนี่ยเราน่าจะ16ท่าเรืออยาก29ท่าเรือ
2: ครับ
1: แต่เราจะไม่รอครบทั้ง29ท่าเรือท่าเรือไหนเสร็จพร้อมก่อนเราพร้อมที่จะเข้ามาในระบบตัวร่วมซึ่งจากเรือต้องมาล้อ
2: ครับ
1: หรือจากเรือถ้าใกล้ทางรถไฟหรือสถานีรถไฟคุณขึ้นรถไฟต่อได้เลยและมารวมถึงการโดยสารทางเรือในคลองแสนแสบ
2: อ
1: ันนี้เราก็จะนำเข้ามาแต่ในเรื่องน้ำล้อราง
2: ครับ
1: สำหรับไตรมาส4ปีหน้า2570
2: ครับ
1: เราจะเอาน้ำกับล้อเนี่ยเข้ามาสู่ระบบตัวร่วมเพื่อเชื่อมกับระบบรางให้ได
0: ้นอกจากนี้รัฐบาลยังตั้งเป้าลดต้นทุนโลจิสติกประเทศโดยใช้ระบบรางเป็นแกนหลักภายในปี2576ซึ่งรถไฟทางคู่สายเหนือสู่เชียงใหม่และเชียงรายจะแล้วเสร็จปี2572ถึง2573สายอีสานสู่หนองคายเชื่อมจีนและลาวจะเสร็จปี2574และสายใต้สู่ประดังเบซาเตรียมเปิดประมูลในปี2570เพื่อเชื่อมต่อมาเลเซียและสิงคโปร์โดยกำหนดให้รถบรรทุกทำหน้าที่เป็นฟีดเดอร์ขนส่งระยะสั้นไม่เกิน150กิโลเมตรทางนี้กระทรวงคมนาคมยังมีแผนขยายถนนสายเอเชียทางหลวงหมายเลข4พร้อมยกระดับช่องจราจรตรงกลางเป็นมอเตอร์เวย์ไร้สัญญาณไฟจากกรุงเทพถึงหาดใหญ่และเร่งศึกษาการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเพื่อผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าของภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบชาวนันมาลีรายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: 20นาฬิกา24นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการปานามาที่ยืนยันว่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ในพื้นที่ทางตอนใต้ของปานามาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย27รายและประชาชนประมาณ300คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอาคารมากกว่า400แห่งได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะที่นายเฟอร์นันโดบอยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของปานามาเปิดเผยว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ได้แก่จังหวัดเอเรราจังหวัดโกเกลและจังหวัดลอสซานโตสโดยมีพื้นที่บางส่วนถูกตัดขาดทางด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในปานามาอย่างใกล้ชิดและเร่งระดมทรัพยากรเพื่อให้ความช่วยเหลือรัฐบาลปานามาในการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของพรรคCJP ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวนายอภิเจตดิปเกผู้ก่อตั้งพรรค CJP และสมาชิกคนอื่นๆที่เตรียมจัดการชุมนุมประท้วงที่กรุงนิวเดลีของอินเดียในวันนี้เพื่อกดดันให้นายยาเนตกุมารประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียลาออกจากตำแหน่งจากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งปรับเปลี่ยนบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยมีจุดประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพรรค BJP
2: พรรค CJP ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการจับกุมดังกล่าวบ่งชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลอินเดียต้องการขัดขวางไม่ให้มีการชุมนุมประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยตัวสมาชิกและผู้ก่อตั้งพรรค CJP โดยทันทีอย่างไรก็ตามรัฐบาลอินเดียยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้สำนักข่าวยอนฮักของเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานดับเพลิงแห่งเมืองแทกูทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเพดานบริเวณชั้น2ของซูเปอร์มาร์เก็ตแห่ง1ซึ่งมีความสูง4ชั้นในเมืองแทกูพังถล่มลงมาเมื่อเวลา10:16ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย38รายและยังส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องอพยพประชาชน66คนออกจากอาคารแห่งนี้ไปยังจุดปลอดภัยขณะที่ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยืนยันว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพดานของซูเปอร์มาร์เก็ตถล่มในเมืองแทกูอย่างไรก็ตามทางการเกาหลีใต้ยอมรับว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
8: การแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกประเภททีมรายการ BWF Junior World Championship 2026ที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ในประเภททีมผสมรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจีนผลการแข่งขันในเกมแรกทัพเยาวชนไทยสู้อย่างเต็มที่ตลอด5คู่แรกโดยเฉพาะคู่ที่4ประเภทชายคู่กิติพัฒน์การนิธิวัฒน์ณัชยพัฒน์พิบูลชูกระจกพลิกแซงขึ้นนำ 44-42 แต้มก่อนคู่ที่5หญิงคู่จะพ่ายไปอย่างน่าเสียดายทำให้จีนออกนำก่อน 1-0 เกมจากนั้นเกมที่2ทีมไทยยังคงพยายามอย่างเต็มที่แต่ก็พ่ายจีนไปในที่สุด0-2เกมแม้จะพ่ายเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแต่ทัพแบดมินตันเยาวชนไทยก็คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จในรอบ7ปีทั้งนี้ทัพนักแบดมินตันเยาวชนไทยมีโปรแกรมลงสนามต่อในประเภทบุคคลระหว่างวันที่12-17ตุลาคมนี้ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสพาราทีมชาติไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18-24ตุลาคมณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพิสิทธิ์หวังผลพัฒนสิรินักตบลูกเด้งพาราไทยวัย39ปีเปิดเผยว่าลงแข่งขันทั้ง3ประเภททั้งชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าต้องรักษามาตรฐานเดิมที่เคยทำไว้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงขณะที่รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนและล่าสุดเพิ่งคว้า2เหรียญเงินในพาราลิมปิกเกมปารีส2024เปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้ฟิตเต็ม 100% เตรียมลงแข่งขันทั้ง3ประเภทชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อร่าเหรียญทองกลับประเทศไทยฟุตซอลลีกเยาวชนวิงฟุตซอลยูธลีก2026ปิดฉากฤดูกาลอย่างเป็นทางการณกอริลล่ากราสสเตเดียมโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทองโดยในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีสหศึกษาบางบัวทองปิดฤดูกาลด้วยชัยชนะเหนือรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน2-1เก็บ28คะแนนจาก11นัดคว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 25,000 บาทโดยมีราชวินิตมัธยมคว้ารองแชมป์และอันดับ3พรตพิทยพยัตนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมเชิญจังหวัดเจ้าภาพอย่างสุรินทร์และอุดรธานีพร้อมด้วยสมาคมกีฬาจังหวัดและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมประชุมหารือในวันที่21ตุลาคมเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเลื่อนการแข่งขันมหากรรมกีฬาใหญ่ทั้ง4รายการได้แก่กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42สุรินทร์เกมกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9เมืองช้างเกมกีฬาแห่งชาติครั้งที่50อุดรธานีเกมและกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่40ภูพระบาทเกมทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังบริเวณสนามกีฬาหัวหมากช่วงปลายเดือนกันยายนซึ่งส่งผลให้สถานที่จัดเก็บอุปกรณ์กีฬาและชุดเครื่องนอนสำหรับนักกีฬาได้รับความเสียหายอย่างหนักจนไม่สามารถนำมาซ่อมแซมเพื่อใช้งานได้อย่างปลอดภัยการกีฬาแห่งประเทศไทยจำเป็นต้องดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์กีฬาใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดต่อนักกีฬาโดยคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ 6-8 เดือนพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาส เปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
11: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวแต่ยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิตบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพธองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

0: าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าเรื่องราวต่างๆให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเช่นเคยในระหว่างนี้ได้นำเอานวนิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่องสำคัญที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันคงจะต้องบอกว่าเป็นลักษณะของการเล่าวรรณกรรมยาวๆเป็นช่วงแรกเป็นครั้งแรกในรายการตัวนี้เลยเพราะว่าโดยปกติแล้วอ่านเล่าเรื่องจะมีเรื่องปกิณกะหลากหลายมุมหลากหลายเนื้อหาหลากหลายสาระวิชามาพูดคุยท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับถึงแม้ห้องศิลป์จะยาวก็ตามเถอะแต่อีกไม่นานก็จะจบแล้วล่ะนะครับดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการอยากจะฟังแง่มุมไหนของเรื่องราวที่ท่านสนใจบอกกล่าวกันมาได้เลยนะครับถ้าจัดการหาให้ได้จะทำหน้าที่ตรงนั้นอย่างเต็มที่หรือว่ามีคำถามที่คิดว่ารายการนี้น่าจะหาคำตอบให้ท่านผู้ฟังได้ก็บอกกล่าวกันมานะครับมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดคุยแนะนำรายการช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปสนิยบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลอดเรสอยู่ที่ bjwatthana นะพิมพ์ bboy jjapan นะส่วน bj ก็คือบุญจับนี่แหละนะครับพอพิมพ์ bj เสร็จแล้วก็พิมพ์ชื่อวัฒนะตอบเลยสะกดด้วย WAWTANA การแอดสารนั้นก็ @gmail.com นะ bjwatthana@gmail.com แค่นี้เราได้แนะนำรายการกันแล้วล่ะนะครับเอาละไม่ในการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องของพงศาวดารจีนห้องศิลป์กันเลยผลงานการเขียนของสีจงหลินเราทิ้งท้ายกันด้วยการที่ตัวของเกียงจูแย่นั้นได้มีหนังสือไปท้ารบกับฮั่นเอ๋งนะถ้าหากว่ายังไงอยากจะให้สู้กันให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยนะฮั่นเอ๋งพออ่านหนังสือแล้วก็คิดว่าด่านเซเหลงกวนแล้วก็ด่านกิมเหม็งกวนก็ได้เสียไปแล้วยังแต่ตัวเองเท่านั้นจำที่จะเอาชีวิตแทนคุณของพระเจ้าติวอ๋องถึงจะเห็นว่าสมควรจะทำฮั่นเอ๋งก็คือหนังสือให้สินกะแล้วก็บอกว่าท่านจงไปบอกเกียงจูแย่ว่าเราจะยอมเป็นกบฏเข้าด้วยท่านคงเป็นไปไม่ได้แล้วฮั่นเอ๋งก็สั่งทหารทั้งปวงให้รักษาค่ายเอาไว้เป็นสามารถทั้งฝ่ายเกียงจูแย่พอเห็นสินกะแจ้งความมาดังนั้นก็ให้โหลเฉียเนี่ยเป็นกองหน้าแล้วขึ้นมาถืออาวุธพาทหารไปหน้าค่ายของฮั่นเอ๋งฮั่นเอ๋งรู้ก็ยกทหารออกมาจากค่ายพูดโต้ตอบกันต่างๆนานาแล้วก็ให้อ๋องฮอกองหน้าเข้ารบกับโลเชียโลเชียก็เอาทวนแทงถูกอ๋องฮอตายอุ้ยผุนทหารของเกียงจูใหญ่เห็นได้ทีก็ขับม้ารุกไล่ฮั่นเอ๋งไปฮั่นเอ๋งก็ชักม้าพาทหารหนีเข้าค่ายจึงคิดอ่านว่าศึกครั้งเนี้ยเห็นเหลือกำลังจะสู้จำจะบอกไปทางเมืองหลวงเพื่อที่จะขอทหารเพิ่มแล้วจะได้มารบกันต่อขณะเมื่อเขียนหนังสืออยู่นั้นทหารมาบอกว่าอิวฮอมาถึงโอ้คนนี้มีฝีมือรู้ว่ามีคนมาช่วยก็ดีใจจึงออกไปคำนับแล้วก็เชิญมานั่งในที่สมควรฮั่งเอ็งจึงเล่าให้อิวฮอฟังบอกว่าด่านสองตะบนก็เสียแล้วตัวเราก็ได้ออกรบมาครั้งหนึ่งเสียที่มาอิวฮอจะบอกว่าโอ้ยท่านอย่าวิตกเลยเราจะออกรบกับเกียงจูหยาเองแล้วจะเอาชัยชนะมาให้จงได้ว่าแล้วก็จัดแจงทหารพร้อมอิวฮอก็ถือเงาอันวิเศษยกไปหน้าค่ายของเกียงจูหยาเกียงจูหยารู้ก็ให้โลเฉียเนี่ยคุมทหารยกออกรบด้วยกับอิวฮออิวฮอได้ทีเอาเงาฟันถูกโลเฉียตกมาแต่ว่าไม่ตาย ทั้งปวงก็เข้ารบป้องกันพอเกียงจูแย่รู้ก็เร่งให้ทหารออกมาพาเอาโลเฉียกลับเข้าค่ายแล้วก็ให้หลุยจินจูซึ่งมีปีกเหมือนกับนกบินได้ออกมาต่อสู้กับอิวฮออิวฮอเอาง้าวฟันถูกหลุยจินจูปีกขาดไปข้างหนึ่งหลุยจินจูก็หนีกลับมาเข้าค่ายเหมือนกันเกียงจูแย่เห็นหลุยจินจูเสียทีกลับมาก็มีความวิตกความไม่สบายใจใหม่อีกแล้วก็เขียนป้ายเป็นหนังสือไปแขวนเอาไว้ที่ประตูค่ายว่าเรายังไม่รบแน่มีการอย่างนี้ด้วยนะพอรุ่งขึ้นอิวฮอยกออกมาจะรบด้วยเกียงจูแย่พอถึงหน้าค่ายเห็นหนังสือแขวนเอาไว้อย่างนี้อ้าวในเมื่อไม่รบก็กลับกันแล้วกันนะอิวเจียนซึ่งเป็นกองลำเลียงพอมาถึงค่ายเห็นกระดานป้ายที่แขวนเอาไว้คิดสงสัยมากก็เข้าไปคำนับเกียงจูแย่แล้วก็ถามบอกว่ามันมีเหตุผลอย่างไรท่านจึงทำป้ายไปแขวนเอาไว้อย่างนั้นเกียงจูแย่ก็บอกว่าเสบียงอาหารของเรายังมีมากอยู่แต่ทหารที่มีฝีมือที่จะออกรบมันขัดสนจึงต้องทำป้ายไปแขวนเอาไว้พอจะได้หยุดคิดทำการต่อไปเอียวเจียงก็เลยบอกว่าซึ่งไม่มีทหารออกรบนั้นท่านอย่าวิตกเลยเวลาพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจะออกรบกับอิวฮอเองพอมีผู้อาสาเกียงจูแย่ก็มีความยินดีก็ไปเอาป้ายลงมาเสียขณะนั้นมีสิทธิ์ไทยอิจินหญิงคนหนึ่งมาบอกเกียงจูแย่บอกว่าจะขอเอาโลเฉียเนี่ยไปให้อาจารย์รักษาที่ถ้ำกิ่งกังตังเกียงจูแย่ก็ยอมให้ไปครั้นรุ่งขึ้นอิวเจียนก็ขึ้นม้าพาทหารไปหน้าค่ายของฮั่นเอ๋งแล้วก็ร้องเรียกให้อิวฮอยกออกมารบอิวฮอพอได้ยินก็ขึ้นม้าออกมาต่อสู้กับอิวเจียนได้หลายเพลงอิวฮอฟันด้วยง้าวถูกไหล่ของอิวเจียนอิวเจียนก็หนีกลับมาที่ค่ายบอกความแก่เกียงจูแย่บอกว่าง้าวของอิวฮอนั้นมีฤทธิ์นักจะเอาชัยชนะไม่ได้เลยข้าพเจ้าจะลาท่านไปหาอาจารย์หยกปลายหินซึ่งอยู่ในถ้ำกิมแฮตงเขาหยกจวนสัวไปขอยารักษาได้แล้วจะกลับมาเกียงจูแย่ก็บอกว่าท่านจงรีบไปรีบมาโดยเร็วเถอะนะเอี่ยวเจียงก็กำลับลาเกียงจูแย่ไปพอไปถึงถ้ำกิมแฮตงก็เข้าไปกำลับอาจารย์ที่ชื่อว่าหยกปลายหินแล้วก็บอกว่าอิวฮอซึ่งอยู่ณด่านขี่ยุยกวนถึงก้าวมีฤทธิ์ออกรบไปฟันถูกโลเฉียหลุยจินจูแพ้ข้าพเจ้าออกมาต่อสู้ก็เสียทีอิวฮอเอาเงาฟันถูกไหล่ของข้าพเจ้าขอท่านได้เมตตาให้ยารักษาแล้วก็ทำให้แผลนี้มันหายเถอะหายแล้วจะได้กลับไปรบกับอิวฮอต่ออีกยกไปหินจะบอกว่ายาของอาจารย์บูเสียนอิวหงวนซึ่งอยู่เขาผองไหล่เป็นครูของอิวฮอนั้นดีนักท่านจงแปลงกายให้เหมือนอิวฮอผู้เป็นศิษย์นั้นไปลวงขอเอาเถิดอิวเจียนพอได้ฟังดังนั้นก็แปลงกายตามคำที่อาจารย์แนะนำบูเสียนอิวหงวนเห็นสำคัญว่าอิวฮอผู้เป็นศิษย์มาหาก็ถามว่ามาธุระอะไรอิวเจียนแปลงก็เลยบอกว่าข้าพเจ้ารบกับโลเฉียหลุยจินจูอิวเจียนก็เอาเงาฟันข้าพเจ้าถูกหลายเจ็บปวดนักจะมาขอยาอาจารย์รักษาแผลหายแล้วจะได้รบต่อไปบูเสียนเอียงงวนไม่ทันพิเคราะห์ว่าเป็นกลอุบายมาก็ให้ยาอันพิเศษไป3เม็ดเอียวเจียนได้ยาก็มีความยินดีคำนับลาบูเสียนเอียงงวนไปอยู่ภายหลังบูเสียนเอียงงวนคิดสงสัยว่าอิวฮอก็ได้วิชาที่ดีของเราไปแล้วเหตุไรจึงถูกง้าวเอียวเจียนเราหรือจะประมาทเสียทีประการใดก็นับนิ้วพิเคราะห์ดูเพื่อที่จะเลิกยามนี้เป็นยังไงก็เห็นว่าอิวฮอยังดีอยู่นี่นะหามีอันตรายไม่แล้วก็คิดสะดุ้งใจบอกโอ้งเราคงเข้าใจผิดแล้วดูท่าทางจะเป็นอุบายมามั่นคงทีเดียวขัดใจก็ลุกวิ่งตามไปเอียวเจียนได้ยินเสียงเท้าม้ามาข้างหลังเหลียวดูเห็นบัวเสียนเอียวหวนตามมาใกล้จะหนีก็หนีไม่ทันแล้วก็เลยแปลงกายเป็นสุนัขมีฤทธิ์แอบไม้มองอยู่ข้างทางฉันเห็นบูเสียนอิวงวนไม่พิเคราะห์วิ่งพ้นมาพอได้ทีก็โดดด้วยฤทธิ์ กัดเอาต้นคอได้ทีหนึ่งแล้วก็วิ่งเลี้ยวลัดหนีไปบูเซียนอิงหวนตกใจเหลียวหลังแลดูก็ไม่เห็นว่าอะไรกัดแต่ว่าเจ็บมากหลงนั่งพิเคราะห์ก็แจ้งว่าเอียวเจี้ยนนั้นแกล้งมาทำร้ายจึงเดินกลับมาที่อยู่ฝ่ายเกียงจูแยเมื่อเอียวเจี้ยนลาไปหาอาจารย์ในขณะนั้นไม่สบายใจคิดวิตกว่าบรรดาทหารมีฝีมือที่ออกไปรบก็ถูกอาวุธป่วยเจ็บหลายคนแล้วการศึกครั้งนี้จะทำประการใดดีพอดีได้ยินทหารมาบอกว่าเอียวเจี้ยนมาถึงก็มีความยินดีเอียวเจี้ยนก็เข้าไปคำนับแล้วก็เล่าความให้ฟังแล้วก็เอายาไปใส่ให้หลุยจินจูแล้วก็ให้ทหารเอาไปใส่โลเชียด้วยตัวเอียวเจี้ยนนั้นได้ยาใส่แผลหายก่อนคนทั้งสองพอรุ่งขึ้นก็พาทหารไปที่หน้าค่ายของฮั่นเอ๋งร้องเรียกอิวฮอให้ออกมารบฮั่นเอ๋งได้ฟังนั้นก็ให้อิวฮอพาทหารออกไปนอกค่ายเอียวเจี้ยนก็บอกว่าครั้งก่อนท่านเอาง้าวฟันถูกเราหากว่าเราได้ยาอันวิเศษใส่จึงหายโดยเร็วถ้าหาไม่เราก็คงจะตายเวลาวันนี้จะรบแก้มือเอาชีวิตท่านบ้างอิวฮอจะคิดสงสัยว่าอัญญาที่จะแก้พิษเงาเล่มนี้ได้เนี่ยก็มีเฉพาะแต่อาจารย์ของเราเท่านั้นเองเกียงจูแย่ไปเอาอัญญานี้มาได้ยังไงทีนี้เงาเราจะสิ้นฤทธิ์แต่ก็จนใจจำเป็นมานะเข้าต่อสู้กับเอียวเจียนรบกันใน33เพลงยังติดพันกันอยู่หลุยจินจูอยู่ในค่ายคิดแค้นอิวฮอซึ่งฟันเอาปีกขาดรู้ว่าตอนนี้เอียวเจี้ยนออกรบกับอิวฮอยังไม่แพ้ยังไม่ชนะกันก็ขี่ม้ารีบตามมาก็ร้องว่ากับอิวฮอบอกว่าท่านเอาเงาฟันเราวันนี้เราจะฟันท่านบ้างว่าแล้วก็เข้ารบเอากระบองทองตีอิวฮออิวฮอหลบได้ครับตกม้าลงมาแต่ว่ากระบองไปถูกศีรษะม้าล้มลงอิวเจี้ยนก็เอาเงาฟันถูกอิวฮอทำให้อิวฮอตายเอียวเจี้ยนกับหลุยจินจูก็พากันกลับเข้ามาที่ค่ายทั้งฝ่ายฮั่นเอ๋งคันรู้ว่าอิวฮอตายก็เสียใจมีความวิตกคิดจะแต่หนังสือบอกไปถึงพระเจ้าติวอ๋องขอทหารมาช่วยพอได้ยินทหารร้องบอกว่าอาจารย์มาหาแม่ทัพอู่ฮั่นเอ๋งก็มีความยินดีแต่ไม่รู้จักลุกออกไปคุกเข่าคำนับแล้วก็เชิญให้นั่งในที่สมควรจึงพิเคราะห์ดูรูปทรงผิดประหลาดคือใหญ่สูงประมาณ12ศอกหน้าเขียวเหมือนสีครามฟันยาวเขี้ยวจักขุนั้นดุร้ายสีผมแดงกริยาดังโกรธอยู่ก็ถามว่าท่านชื่ออะไรมาแต่ไหนมีธุระอะไรหรืออาจารย์จะบอกว่าเราเนี่ยชื่อว่าบูเซียนอิวหงวนอยู่เขาผงไหลเป็นครูของอิวฮออิวเจี้ยนไปลวงเอายาของเรามาจึงฆ่าอิวฮอผู้เป็นสิทธิ์ของเราตายเรามีความแค้นนักจึงมาหาท่านจะขออาสาไปรบกับเอียวเจี้ยนให้ท่านดูฝีมือกันโอ้โหแค่นี้ฮั่นเอ๋งก็มีความยินดีมากจัดทหารให้พร้อมเลยทีเดียวอาจารย์ก็ขึ้นขี่โลโตนะโลโตนี่ก็แปลว่าอูดนั่นแหละนะครับยกไปที่หน้าค่ายเกียงจูแยเกียงจูแยรู้ก็ขึ้นม้าพาทหารออกจากค่ายแล้วก็สั่งลิเจ้งคุยหอออกมายืนอยู่ที่หน้าม้าอาจารย์บูเซียนอิวอองเห็นเกียงจูแยก็บอกว่าอิวเจี้ยนทหารของท่านซึ่งองค์อาจนั้นไปไหนล่ะจึงไม่ออกมาท่านจงเรียกให้ออกมาหาเราสักหน่อยนึงเกียงจูแยก็บอกว่าอิวเจี้ยนน่ะไม่อยู่ไปขนลำเลียงท่านจะทำอะไรหรือบูเซียนอิวอองก็บอกว่าอิวเจี้ยนกระทำผิดหลายประการแล้วฆ่าสิทธิ์อิวฮอของเราเรามีความน้อยใจนักจะมาฆ่าเอียวเจี้ยนเสียให้ขายแค้นเกียงจูแยก็เลยบอกว่าตั้งแต่พระเจ้าเสียงทานได้ราชสมบัติสืบๆกันมาแผ่นดินก็เป็นสุขถึง600ปีแล้วบัดนี้พระเจ้าตีอ๋องทำให้คนทั้งปวงได้ความเดือดร้อนพระเจ้าบูอ๋องได้ราชสมบัติในเมืองไสกีให้เราคุมทหารออกมาปราบปรามผู้กระทำผิดให้ราบคาบเหตุใดท่านจึงจะฆ่าเอียวเจี้ยนซึ่งเป็นทหารของเราผู้ถือพระราชอาญาสิทธิ์มานั้นท่านจะกบฏต่อพระเจ้าบูอองหรือบูเซียนอิวงวนได้ฟังดังนั้นก็โกรธ แกว่งอาวุธอันมีรูปดังเหล็กตะไบแล้วก็มียันปิดอยู่ด้วยขับโลโตพาทหารเข้ารุกไล่เกียงจูแยเกียงจูแยก็ต่อสู้เอาแส้ม้าหวดถูกคอของบูเสียนอิวหงวนลีเจียงเห็นดังนั้นก็เอาทวนแทงเอาศีรษะโลโตโลโตเจ็บก็โดดหนีพาทหารวิ่งไปด้วยกำลังฝีเท้าอันเร็วเกียงจูแยก็พาทหารคืนเข้าค่ายขณะนั้นโทเฮงศูนย์คุมทหารไปบรรทุกเสบียงมาถึงค่ายเข้าไปคำนับเกียงจูแยเกียงจูแยก็สั่งให้หยุดพักอยู่จึงพูดกับนางเต็งตันหยกผู้เป็นภรรยาบอกว่าโลโตของบูเซียนอิวอ๋องขี่นั้นฝีมือเร็วนักถ้าเราได้บรรทุกเสบียงเห็นจะไปมาถึงก่อนคนทั้งปวงคำวันนี้จะไปลักมาให้ได้ภรรยาจะบอกว่าถ้าเจ้าทำดังนั้นจงไปบอกแก่ท่านแม่ทัพเสียก่อนโทเฮงสุนจะบอกว่าจะบอกท่านให้รู้ทำไมกับการเพียงนี้ครั้นเวลาดึกโทเฮงสุนก็ดำดินไปผุดขึ้นในค่ายของฮั่นเอ๋งเที่ยวดูแลไปเห็นโลโตผูกอยู่อาจารย์นอนยังไม่หลับจึงแอบอยู่คอยจะลักขณะนั้นบูเซียนเอียงหวนนอนไม่หลับให้รู้สึกกระวนกระวายใจก็นับนิ้ววิเคราะห์ดูตามฤกษ์ก็รู้ว่าอ่ะมีผู้ร้ายจะมาลักโลโตก็เลยคิดจะจับตัวไอ้เจ้าผู้ร้ายนี้ให้ได้ก็เลยแกล้งทำเป็นนอนหลับหายใจทรนดังทีเดียวโทเฮงสุนเห็นดังนั้นก็ยังไม่ไว้ใจก็เลยเอาไม้ไปตีลงที่เท้าอาจารย์ดูว่าหลับสนิทแล้วหรือยังการเห็นไม่ไหวติงก็เข้าใจว่าหลับแล้วก็ขึ้นขี่โลโตแล้วก็ว่ากับโลโตนั้นให้แสดงฤทธิ์กระโดดข้ามค่ายไปโลโตได้ยินเสียงพูดผิดเจ้าของก็ไม่เดินแกล้งทำพยศสะบัดจะให้พลัดตกแล้วก็นอนลงเสียทัวเฮงสุนก็จนใจโดดลงจากหลังพอบูเซียนเอียงงวนวิ่งทะลวงมาจิกศีรษะทัวเฮงสุนได้ก็ร้องบอกว่าเอ้ยขโมยโลโตนะทหารได้ยินก็จุดคบเพลิงมาเห็นโทเฮงสุนก็จับตัวไปให้กับฮั่นเอ๋งฮั่นเอ๋งเห็นก็บอกว่าโอ้มันเด็กนิดหนึ่งเท่านี้จะจับเอามันมาไว้ทำไมอาจารย์บูเซียนเอียงงวนจะบอกว่าโทเฮงสุนคนนี้ถึงมันจะตัวเล็กก็จริงแต่มันมีความรู้ดำดินได้ถ้าจะฆ่ามันก็ให้ทำถุงใส่ตัวมันแล้วเอาไปเผาไฟเสียมันจึงจะตายฮั่นเอ๋งก็สั่งให้ทหารจัดแจงทำตามคำที่อาจารย์ว่าในขณะนั้นแปะเหาะท่องจือซึ่งเป็นสารุสิคู่เดียวกันกับโทเฮงสุนเทวดาเข้าดลใจให้รู้ว่าเขาจับโทเฮงสุนไปแล้วแล้วก็จะเอาไฟเผาก็เลยบอกอาจารย์กีริวสุนกีริวสุนก็แผลงฤทธิ์เป็นพายุมืดทีเดียวมาหอบเอาถุงซึ่งใส่โทเฮงสุนลอยไปตกลงในค่ายตรงหน้าโต๊ะของเกียงจูแยอาจารย์บูเซียนเอียงหวนเห็นดังนั้นก็พิเคราะห์ดูรู้ว่ากีริวสุนมาช่วยในเวลา3ยามเสร็จกีริวสุนก็มายังค่ายของเกียงจูแยร้องให้เปิดประตูค่ายรับพอล้ำจงกวดเดินมาตรวจทหารซึ่งนั่งยามรักษาค่ายได้ยินเสียงร้องเรียกจึงถามบอกว่าผู้ใดมามีธุระอะไรหรือกีริวสุนก็บอกว่าเราน่ะชื่ออาจารย์กีริวสุนเป็นครูของโทเฮงสุนจะมาหาท่านแม่ทัพลำจงกวดพิเคราะห์ดูเห็นว่าไม่ใช่ข้าศึกก็ไปบอกความกับเกียงจูแยเกียงจูแยก็ให้ทหารมาเชิญเข้าไปนั่งแล้วถามบอกว่าโอ้เวลาดึกเดือนเมืองนี้ท่านมาด้วยธุระอะไรกีริวสุนก็บอกความตามที่โทเฮงสุนบอกทุกประการเกียงจูแยก็บอกว่าโทเฮงสุนนอนอยู่ในค่ายเหตุใดอาจารย์มาว่าดังนี้เล่ากีริวสุนก็บอกว่าท่านสงสัยเราจงดูที่ในถุงวางอยู่ตรงหน้าท่านนั้นเถิดเกียงจูแยก็แก้ถุงออกก็เห็นโทเฮงสุนก็ถามโทเฮงสุนโทเฮงสุนก็บอกความตามจริงเกียงจูแยโกรธว่าทำการล่วงเกินก็เลยสั่งทหารให้เอาตัวของโทเฮงสุนนั้นไปตัดศีรษะเสียกีริวสุนก็ห้ามบอกว่าอย่าเพิ่งฆ่าโทเฮงสุนซะเลยการข้างหน้ายังมากอยู่ข้าพเจ้าขอโทษไว้ทำราชการแก่ตัวสักครั้งหนึ่งก่อนเกียงจูแยก็ยกโทษให้โท โทเหงสุนรอดจากความตายก็มีความยินดีเข้ามาขับนับเกียงจูแยฝ่ายอาจารย์บูเสียนอิวหงวนพิเคราะห์ดูเริ่มรู้ว่าเวลาเนี้ยกีลิวสุนมาอยู่ที่ค่ายของเกียงจูแยโอ้โหมีความโกรธนักหนาทีเดียวก็แต่งตัวถือกระบี่ขี่โลโตรีบมาร้องเรียกกีลิวสุนให้ออกมารบเพื่อที่จะลองฝีมือกันเกียงจูแยก็จัดทหารเชิญให้กีลิวสุนออกด้วยเห็นบูเสียนอิวหงวนก็พูดจาท้าทายต่างๆบูเสียนอิวหงวนขับโลโตเข้ารบเกียงจูแยก็ต่อสู้ได้10เพลงอาจารย์กีลิวสุนก็เอาเชือกที่ลงยันโยนไปมัดบูเสียนอิวหงวนพลัดลงมาจากหลังโลโตทหารเกียงจูแยได้ทีก็เข้าจับตัวไว้ได้โลโตนั้นก็วิ่งหนีไปบูเสียนอิวหงวนไม่ได้กลัวจึงว่ากับเกียงจูแยบอกว่าครั้งเนี่ยท่านจับเราได้จะทำโทษอย่างไรก็ทำเถอะเกียงจูแยก็สั่งให้ลีเจ้งนั้นพาตัวของบูเซียนเอียงหวนไปตัดศีรษะเสียลีเจ้งก็พาไปเอากระบี่ฟันบูเซียนเอียงหวนหลายครั้งปรากฏว่ากระบี่ฟันไม่เข้ามีแต่ยู่ไปทีเดียวลีเจ้งจึงมาบอกเกียงจูแยเกียงจูแยก็ให้หุยฮอเอากระบี่อย่างดีไปฟันอีกรันฟันลงก็บังเกิดพุ่งเป็นควันไฟลุกขึ้นบูเซียนเอียงหงวนก็ไม่ตายมีหนำซ้ำยังร้องเพลงเยาะเย้ยซะอีกเกียงจูใหญ่เห็นดังนั้นก็คิดประหลาดใจก็สั่งให้ทหารเอาไปจำเอาไว้ก่อนที่หลังค่ายอาจารย์กีลิวสุนก็ห้ามว่าท่านจะให้จำไว้นั้นมันจะหนีไปได้ท่านจงทำกรงเหล็กใสเอาทิ้งที่ทะเลเมืองไซกีเถอะมันถึงจะตายเกียงจูแยก็ให้อึงกุนไปทำตามคำที่อาจารย์แนะนำอึงกุนครั้นไปถึงเมืองไซกีเอากรงเหล็กซึ่งใส่บูเซียนเอียงหวนทิ้งลงไปในทะเลบูเซียนเอียงหวนก็สำแดงฤทธิ์หนีไปยังเชิงเขาจีจือไหที่กิมเหลงเสียงโป้อยู่แต่เชือกลงยันซึ่งมัดอยู่นั้นแก้ออกยังไม่ได้สุยฮอทองหยีสานุสิทธิ์กิมเหลงเสียงโบ๊ะเดินมาเห็นบูเซียนอิวหงวนหน้าเขียวผมแดงฟันเขียวจึงถามว่ามาแต่ไหนจึงต้องมัดอย่างนี้บูเซียนอิวหงวนก็บอกว่าเราในชื่อว่าบูเซียนเอียงหงวนอยู่ที่เขาผองไหลเป็นสานุสิทธิ์ของกิมเหลงเสียงโบ๊ะเกียงจูแยมัดเราใส่กรงเหล็กไปทิ้งทะเลเราไม่ตายบัดนี้เราจะมาหาอาจารย์ซุยฮอทองหยีสิทธิ์แจ้งความตอนนั้นก็เข้าไปบอกอาจารย์ตามคำที่บูเซียนอิวหงวนว่ามากิมเหลงเสียงโบก็เรียกบูเซียนอิวหงวนเข้ามาถามพอรู้เหตุว่าอะไรเกิดขึ้นก็โกรธจึงไปหาอาจารย์ทองเทียนกาจูทองเทียนกาจูให้หาตัวของบูเซียนอิวหงวนมาแล้วก็เอาตราลงยันวางลงไว้ที่ตัวของบูเซียนอิวหงวนพอวางปั๊บเชือกที่มัดก็หลุดออกตราดอกนั้นก็เลยให้บูเซียนเอียงหงวนไว้ใช้สำหรับรักษาตัวบูเซียนเอียงหงวนมีความยินดีนักคุกเข่าลงกับน้องอาจารย์ทั้งสองแล้วก็ลาไปที่ด่านกีจุยกวนกลับไปแล้วจะทำอะไรต่อต้องติดตามกันในครั้งหน้านะครับเพราะช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมวัฒนบุญจับคงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องศีลต่อกันในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟัง

0: อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติคาดการเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: ถูกเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติคาดการเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้โดยมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต
8: ้นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์ฝนในประเทศช่วงค่ำวันนี้จากแบบจำลองนาวแคสระบุชัดเจนเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้โดยมีพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมคือคืนนี้ในพื้นที่ภาคกลางบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีชัยนาทอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครปริมณฑลสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรปราการและภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีระยองตราดชลบุรีฉะเชิงเทราส่วนวันพรุ่งนี้ฝนตกปานกลางถึงหนักครอบคลุมพื้นที่ภาคกลางบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีกรุงเทพมหานครปริมณฑลและสมุทรสงครามและภาคใต้บริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้14จังหวัดเตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักโดยย้ำต้องช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยและสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดที่จังหวัดปัตตานีพร้อมกล่าวว่าขณะนี้หลายจังหวัดยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่ตกชุกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้จึงต้องประชุมซักซ้อมเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะความพร้อมดูแลประชาชนและเตรียมการศูนย์พักพิงเพื่ออพยพโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุต้องไม่มีพื้นที่ใดถูกละเลยท ที่สำคัญการสื่อสารกับประชาชนต้องทั่วถึงเข้าใจง่ายรวมถึงการบริหารจัดการน้ำต้องสื่อสารระหว่างรอยต่อพื้นที่เพื่อให้พื้นที่รับน้ำต่อเตรียมพร้อมการแจ้งเตือนและดูแลประชาชนซึ่งจะลดความรุนแรงและลดความขัดแย้งในพื้นที่ได้เน้นย้ำการเข้าไปช่วยเหลือให้ประชาชนได้รับการดูแลให้อยู่ในที่ปลอดภัยและมีปัจจัย4ครบถ้วนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันตำรวจส่งสำนวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นได้ทันตามกรอบเวลาหากมีการออกหมายจับตำรวจจะติดตามตัวอย่างเต็มที่
10: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีปล่อยตัวผู้เกี่ยวข้อง3รายในคดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นหลังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดไม่ทันกำหนดฝากขัง84วันโดยระบุว่าตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้รวบรวมพยานหลักฐานและส่งสำนวนให้ปปช.ภายในกรอบเวลา30วันตามกฎหมายแล้วส่วนการสอบสวนต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของปปช.หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมตำรวจพร้อมให้ความร่วมมือส่วนการติดตามตัวผู้เกี่ยวข้องยืนยันหากมีการออกหมายจับตำรวจพร้อมดำเนินการติดตามอย่างเต็มกำลังเพื่อไม่ให้เกิดกรณีผู้ต้องหาหลบหนีจนไม่สามารถนำตัวมาดำเนินคดีได้อีกครั้งดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติ

เย็นวันที่8ตุลาคมที่ร้านอาหารญี่ปุ่นสุสุรันวิภาวดีรังสิต64ที่ดร.สุริยะใสกัตศิลาเป็นเจ้าของสถานที่ก็ได้ต้อนรับนะฮะผมที่ได้รับเกียรตินะครับในการจัดงานเกษียณให้โดยทางนางงาสุรชัยจันทิมาทรนางงาคารวานพร้อมนายีต้นกล้าแล้วก็นานิตธรรมชนและเล็กตะดาพร้อมด้วยนานาคนเดือนตุลาทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักศิลป์คมชายนะฮะแล้วก็อาวุสันสิทธิเขตนะครับพิเจนสมสมพันธ์อาจารย์ประสานมฤคบิทักษ์นะครับรวมมาแล้วก็มีอาจารย์สมานรอดเพชรก็มาด้วยแล้วก็จะมีอีกหลายต่อหลายท่านนะครับทั้งศิลปินนักเสกศักดิ์สิทธิ์ชื่อกลางนะฮะแล้วก็มีศิลปินอาจารย์ชนิดศรีกันดีศิลปินแห่งชาติมาด้วยก็เป็นสิ่งที่ปราบปลื้มมากแล้วก็ถือว่าเป็นวันแห่งเกียรติยศจริงๆสำหรับงานเกษียณที่ในวันนั้นอุดมไปด้วยผู้คนโดยเฉพาะอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์เฉลิมลาภที่ได้มีการพูดคุยถึงเส้นทางของทนดนตรีจากที่งานที่ชื่อว่าสายทานดนตรีถนนที่ไม่เคยสิ้นสุดบทเพลงยังอยู่ไมตรียังงดงามแด่พิญโยรุ่งสมัยในวาระเกษียณนั้นก็ได้มีคำถามถึงเรื่องที่มาทำรายการเพลงเพื่อชีวิตได้ยังไงก็เล่าให้ฟังตั้งแต่สมัยที่จัดรายการดัง AM ที่นี่สบายใจแล้วก็เริ่มรับราชการแล้วก็ได้เห็นแผ่นเสียงของคารวานชุดเก่าก่อนหน้านั้นตั้งแต่สมัยที่เรียนมัธยมนั้นก็มีการชื่นชอบในบทเพลงสตริงอยู่ฟังรถไฟดนตรีบ้างฟังดีเจต่างๆก็จัดรายการบ้างก็ชื่นชอบแต่สมัยนั้นก็จะมีทั้งการ X Innocent ฮะมีศิลปินที่อยู่ในช่วงยุคฟรีเบิร์ดอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังอยู่แต่ว่าเมื่อฟังเพลงเพื่อชีวิตฟังเพลงคารวานเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เข้าไปเริ่มไปชมคอนเสิร์ต For UNICEF แล้วก็ได้เห็นคนที่นั่งกันอยู่ในวันนั้นซึ่งเป็นหนุ่มสาวที่ออกมาจากป่านั้นน้ำตาไหลก็เลยคิดว่าน่าจะมีอะไรในบทเพลงที่มากกว่านั้นในก่อนหน้านั้นนั้นคารวานก็เป็นการคืนเมืองที่ผมก็ยังไม่ได้รู้จักกันมากนักเพราะว่าตอนที่สมัยในเหตุการณ์เดือนตุลาโดยเฉพาะเหตุการณ์เมื่อวันที่6ตุลา2519นั้นก็ยังอายุแค่8ขวบแล้วก็ได้เห็นภาพบรรยากาศของบ้านเมืองในช่วงเวลานั้นเพราะว่าคุณพ่อก็เป็นทหารเรืออยู่ทางกรมสวัสดิการทหารเรือที่ท่าช้างแล้วก็อยู่ใกล้กับสถานที่ที่เกิดเหตุกันอยู่ด้วยในคืนวันที่6ตุลาถึงผมก็ได้ทราบในหลังจากนั้นที่เราต้องไปย้ายนิวาสสถานไปอยู่ที่แม่กลองเป็นเวลาหลายเดือนเพราะลูกทหารจะต้องหลบลี้หนีภัยไปกับเรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองอยู่ในช่วงเวลานั้นอยู่เหมือนกันแล้วก็เราก็อาจ

บไปทำไมผมบอกว่าเราจะหยุดไปทำไมเวลาที่โดนสั่งห้ามสั่งแบนสั่งห้ามออกอากาศจากบทเพลงต้องห้ามหรือว่าเพลงที่มีเนื้อหาล่อแหลมเหล่านี้ผมบอกว่าเราจะหยุดทำไมถ้าเราได้เดินลงมาทำงานแล้วลงมาทำหน้าที่แล้วเราจะหยุดทำไมอาจารย์สรุปคำนี้แล้วก็เป็นคำถามแล้วก็เป็นคำที่อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์เฉลิมราษฎร์ได้พูดคุยกันในคืนวันนั้นว่าเออใช่เหมือนกับการเดินทางต่อของท่านดนตรีว่าแล้วเราจะหยุดไปทำไมเมื่อเวลามีปัญหาอุปสรรคก็จะต้องเดินทางต่อสำหรับท่านดนตรีครับผมพี่โยร่วมสมัยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของท่านดนตรีคืนวันเสาร์ในช่วงของเดือนตุลาครบรอบนะครับครบรอบ50ปี6ตุลา2519ก็เดินทางกันด้วยเพลงขึ้นรังจากคอนเสิร์ต For UNICEF ที่เป็นต้นฐานที่เริ่มต้นให้ชายหนุ่มคนหนึ่งที่นะครับชื่นชอบเสียงเพลงทั้งชีวิตแล้วก็ได้มาทำหน้าที่กันจนกระทั่งถึงวาระของการเกษียณราชการไปเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วก็มีงานเลี้ยงที่ส่งคุณค่ามากที่สุดก็คือเมื่อวันที่8ตุลาคมสำหรับศิลปินเพื่อชีวิตนะครับต้องขอบคุณมากๆแล้วก็บรรดานักเขียนกวีนะครับพี่นกน้อยที่เพิ่งจะฟื้นไข้ก็มาเล่นดนตรีให้ด้วยพี่ฟุตบาทมาวาดภาพให้นะครับแล้วก็มีหลายๆคนที่นำข้าวของมามอบเป็นของที่เล็กต้องขอบคุณมากๆด้วยนะฮะน้องขุนนะครับหรือว่าขุนกลางคุกคันทินลูกชายของนวีเวียรศักดิ์คุกคันทินอีกหลายคนเลยนะครับที่วันนั้นมากันอย่างมากมายน้องเปิ้ลโพสต์จากไทย PBS นะครับก็มาทำหน้าที่พิธีกรให้ด้วยครับแล้วก็ยังมีอีกมากมายนะฮะต้องขอขอบคุณในวันนั้นก็ถือว่าเป็นวันที่ผมถือว่าเป็นวันเกษียณที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วนะฮะในวันนั้นงานเลี้ยงอื่นผมไม่เคยได้สนใจเท่าไหร่นะฮะในงานเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นในระบบราชการทางกรมประชาสัมพันธ์หรือสถานีวิทยุในประเทศไทยแต่ในวันที่ท่านดนตรีกับศิลปินผู้ชีวิตได้มอบให้นั้นมีคุณค่ามากมากเลยนะครับเดินทางกันในคืนวันเสาร์และวันที่สามทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและบรรยากาศของน้ำที่มากมายมหาศาลในขณะที่ท่วมขังแล้วก็น้ำเน่าน้ำมีกลิ่นเหม็นมีขยะอยู่ในบรรยากาศที่ต้องอดทนกันไปกับการที่จะต้องสูบน้ำออกให้ได้และฝนก็กำลังจะตกมาอีกนะฮะในวันสวัสดีแล้วก็รวมไปถึงบรรยากาศที่นะครับพื้นที่ที่น้ำที่ปราจีนบุรีที่ฉะเชิงเทราก็คงจะต้องให้กำลังใจแล้วก็ต้องขอระดมการช่วยเหลือกันต่อไปนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีก็ได้คุยกันในคืนวันนั้นว่าเดี๋ยวคงจะได้มีการระดมการไปช่วยพี่น้องของเราด้วยนะครับในวงกรุงเทพก็โดนชำนาญนะฮะวันนี้มีงานคอนเสิร์ตคนพูดเพลงที่สยามพาราไลที่สยามพารากอนนะครับก็พูดไม่เข้าหูนะฮะก็เลยเลือกบทเพลงอีกหนึ่งบทเพลงสำหรับเรื่องราวของเหตุการณ์ที่น่าจะอยู่ในช่วงของวัน

็ไม่รู้อะไรไปด้วยใจจะถามผมว่ารู้ลัทธิมากหรือเปล่าผมบอกผมไม่รู้รู้จักเลนินหรือเปล่าผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่า

ื่อนทุกคนมีความสุขทั้งเพื่อนคารวานและเพื่อนที่มาร่วมกันกิจฉาของคารวานความฝันนี้ภาพนี้คงอยู่ในใจผมไปตลอด

12นาทีครึ่งชั่วโมงแรกของตอนดนตรีกับผมพี่โดรุ่งสมัยต้องเป็น50ปี6ตุลาแล้วเมื่อวันที่งานเกษียณที่ทางศิลปินเพื่อชีวิตดาวเหตุนางานายีต้นกล้านานิตกรรมชนแล้วก็รวมของเพื่อนของนานาทุกคนนาเสกศักดิ์สิทธิ์นะอัตการว่านะอัดวงกงล้อนี่แหละครับก็ได้มอบหนังสือมาให้นายีต้นกล้าก็มอบหนังสือสหายหมายเลข3นะฮะประวัติศาสตร์ฐานที่มั่นเกียรติ3นั่นใต้มาให้โดยศาสตราจารย์ดร.อัธจักรสัตยานุรักษ์ขอโทษครับสายโค้นนะสง่าจันทาถึงเขาได้เปรียบนะครับแต่คนเขียนกำนำคือศาสตราจารย์ดร.อัธจักรสัตยานุรักษ์ก็สายจันทาก็สามสหายเป็นคนเรียบเรียงแล้วก็มีหนังสือมาให้มันมีหนังสือให้หลายเล่มนะครับมีทั้งพี่เจนทรงสมพันธ์ก็ให้มาแล้วก็หลายท่านให้หนังสือมาอ่านในยามเกษียณนะครับวันนั้นต้องขอบคุณมากๆแล้วหนึ่งเล่มนั้นก็คือจากวันงาน50ปี6ตุลามรดกของ6ตุลาผมไม่ได้ไปร่วมงานดีไปเป็นพิธีกรที่พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลน้ำมันในโครงการสัญใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ที่จังหวัดฝั่งทะเลน้ำมันเมื่อวันที่4ตุลาที่5ตุลาคมนะฮะก็เดินทางกลับมาแล้วไม่สบายต้องไปฉีดยาเลยนะฮะกลับมาแล้วไม่สบายเป็นไข้หวัดหนักเลยก็เลยไม่ได้ไปร่วมงานแต่ตั้งใจว่าวันที่6ตุลาจะไปเพราะว่าได้สัญญากันว่าจะไปชมวงที่บ้านแดงนะฮะพี่ส้มแล้วก็นาเสกแล้วก็วงที่บ้านแดงเขาแสดงด้วยหนังสือเล่มนี้หน้าปกเป็นภาพตอนที่ผู้คนยืนดูการถูกกระทำย่ำยีจากการที่ถูกมีนักศึกษาถูกลากออกมาแล้วก็แขวนคอถูกตีด้วยเก้าอี้นะครับหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนที่ยืนดอกมองยืนยิ้มมีเด็กด้วยเป็นภาพที่ดูแล้วก็ในหน้าปกหนังสือแล้วมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ50ปีที่ผ่านมาแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้ก็มีการเรียบเรียงไว้หลายอย่างผมก็เลยยังอ่านไม่ครบทั้งหมดนะครับกำลังนั่งอ่านอยู่หนังสือทุกเล่มแล้วด้านหลังเขามีโปสเตอร์นะเป็นการรวบรวมโปสเตอร์ต่างๆสายทันเพลงเพื่อชีวิตต้องห้ามสู่สาธารณะโดยนะอัดอัตการอุปถัมภากุลก็มีโปสเตอร์ตั้งแต่เป็นแรกๆนะครับแล้วก็ทั้งมาถึงปี2560เขาแบ่งเป็นยุคๆเลยนะครับตั้งแต่ตอน2117นะฮะ18เรื่อยมานะครับแต่ละปีจนกระทั่งมาถึง2569นะ67ถึง69 3ปีนั้นก็มีโปสเตอร์ที่จัดของทนดนตรีไลฟ์อยู่ด้วยนะฮะก็เป็นภาพที่เราจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตศิลปินเพื่อชีวิตเมื่อ3ปีที่แล้วนะฮะที่ห้องออดิโทเรียมนี่แหละครับแล้วก็ไปลงไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วยขอบคุณนักอัตการด้วยก็เป็นคอนเสิร์ตสำหรับรายการทนดนตรีไลฟ์ทางสถานีโทรทัศน์ NBT กรมประชาสัมพันธ์นะฮะก็เป็นฝีไม้ลายมือของคุณจอกวสันต์วงสว่างเพื่อนวัดนวลดอนฤทธิ์ที่ออกแบบและขออนุญาตไปใส่ไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วย50ปีมรดกของ6ตุลาวันนี้4ทุ่มอย่าลืมติดตามได้นะครับถนนดนตรีไลฟ์บันทึกการแสดงของนางงามสุรชัยจันทิมาธรและดวงดาวเดียวดายกับคารวาสน้อยในช่วง4ทุ่มทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ช่อง11นั่นแหละครับ4ทุ่มถึง5ทุ่มก็จะมีให้ฟังให้ชมกันเป็นประจำทุกวันเสาร์1ชั่วโมงกับทุนดนตรีไลฟ์เทปบันทึกการแสดง78ปีจุดพักของนักเดินทางนางงามคารวาสนะครับก็เป็นเทปที่2วันเสาร์นี้ส่วนเทปต่อไปก็น่าจะเป็นคาราบาวนะฮะที่เดี๋ยวคงต้องเข้าไปที่ทำงานไปเพื่อที่จะไปบันทึกรายการเป็นพิธีกรสำหรับรายการนี้ก่อนเข้ารายการก็จะได้เห็นหน้าผมกันดำเนินรายการนี่นะครับมันก็ทางวิทยุแล้วก็ทำหน้าที่ไป3ชั่วโมงกันคืนนี้คุณทวนชัยคำรอดควบคุมเสียงครับทีมงานของทุนดนตรีคุณคงศักดิ์สายวงบุญเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองจิตหลักกันฉนันประสานวงสว่าง
นิพาเทียมแสนตื่นใจชำนาญในเหมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาครับเพลงที่วันนี้น้าหมูพงเทพกระดุนชำนาญคอนเสิร์ตพูดไม่เข้าหูคนพูดเพลงกับกวีศรีทาไรเห็นมีศิลปินรับเชิญมีพี่แดงและลูกๆน้องโซลสอนมาร่วมงานด้วยใช่ไหมครับในนามของวงโฮปเพลงอีกเพลงหนึ่งของคาราวานที่พี่แดงร้องได้ดีจริงๆและเป็นกำลังใจสำหรับคนที่กำลังสู้กับน้ำสายน้ำและ

0: ื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สามทุ่ม46นาทีครับช่วงท้ายของชั่วโมงแรกในการเดินทางของดนตรีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมด้วยเครือข่ายทั่วประเทศที่คุณฟังโทรมากันทาง0816346452 0816346452อย่างเช่นที่โคราชก็บอกว่าชอบมากแล้วก็ไปชมคอนเสิร์ตเมื่อตอนที่ยังแข็งแรงอยู่อายุยังไม่มากนะก็ไปชมคอนเสิร์ตศิลปินเพื่อชีวิตกับทุกๆวงเลยอย่างนั้นหนาก็ไม่เคยพลาดน้ำมือพงเทพเช่นเดียวกันครับหรือแม้ทั้งพิฮัทคาราบาวก็อีกหลายๆศิลปินพงศิษย์คัมภีร์เป็นต้นมีขอเพลงดอกไม้มวลชนนะฮะมาด้วยแล้วก็คลอง8น้ำท่วมไหมครับขอเพลงน้ำท่วมมาหลายที่บอกส่งมาอยากที่ลงทางโซเชียลเนี่ยเรื่องของการที่น้ำทะลักเข้าไปเยอะๆมากๆอย่างเช่นทางฉะเชิงเทราปราจีนบุรีต้องการความช่วยเหลือด่วนเนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานตอนนี้ระดมกำลังกันไปกันเต็มที่แล้วครับก็ต้องเต็มที่กันอีกนะฮะขอให้ช่วยกันเข้าไปให้ถึงพี่น้องประชาชนที่ติดค้างอยู่ตามพื้นที่ต่างๆหรือบางที่ต้องอพยพออกมาเพราะว่าน้ำกระแสแรงเชี่ยวแรงก็ขอระมัดระวังกันด้วยนะครับเรื่องการ อยู่กับน้ำเนี่ยนะฮะแล้วก็เรื่องกระแสไฟฟ้าแล้วก็การช่วยเหลือที่ติดค้างเดี๋ยวก็หน่วยงานที่ทั้งป้องกันภัยนะครับทั้งกรมป้องกันรมทาวสาธารณภัยแล้วก็ทั้งหน่วยงานทุกหน่วยงานนะฮะทั้งราชการแล้วก็ทั้งภาคเอกชนก็ดำเนินการช่วยเหลือกันอยู่เราก็จะมีทางที่จะทำอะไรได้ก็จะพยายามช่วยกันไปสำหรับการที่พี่น้องได้ประสบเรื่องของน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้นะครับ อะไรคนรักเพื่อชีวิตนะทอมดันดีกับรู้สึกเคยขัดแย้งเรื่องการเมืองตรงกันยังกับร้องเพลงร่วมกันอีกครั้งน้องอาคราและวิสาขันมีการร้องเพลงกันอีกครั้งไหมคนรักเพื่อชีวิตโอ้ยน้องวิสาเขาเพื่อได้อยู่เมืองไทยนะครับนะฮะก็คุณพุทธงามบอกถนนที่ไม่สิ้นสุดแล้วก็เอ็ม891ที่ราชบุรีชัดเจนเพียงเพราะตัวเล็กกดเข้าลายให้ค่ะอ๋อเอาใส่เด็กรุ่นใหม่ๆนะคนของนี้น้ำขึ้นชั้นบนแย่ไปตามๆกันใช่ครับแล้วก็มีถามว่าน้ำที่บ้านน้องอยู่เป็นไงบ้างที่แม่กลองมาคนทียังไม่แห้งท่องน้ำกันค่ะใช่ครับยังไม่ได้ถามญาติพี่น้องเลยคุณป้านะฮะที่อยู่ที่บางคนทีเป็นยังไงกันบ้างตามไปฟังสวทจังหวัดร้อยเอ็ดคุณปอปลาวันนี้สาธิตไปติดตามทุนตีได้เวลาใดคะนะครับแล้วก็มีจากคุณเจ้าคุณนบแอดร้อยเอ็ดยังเดินทางได้กันต่อไปครับกว่า30ปีบวกปรับบริการทุนดนตรีสวทจังหวัดร้อยเอ็ด FM 94 MHz 3ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับขอบคุณครับแล้วก็มีลิงก์ฟังรายการแล้วก็ผมก็ส่งข้อความต่างๆเข้าไปแล้วก็มีที่ขอเพลงกันด้วยนะฮะเรื่องศาสตร์เดือน10เมื่อวันก่อนก็อยู่ใกล้บ้านเนี่ยนะครับที่สมาคมชาวใต้นะฮะก็เห็นอาจารย์ไข่มาเรียนหัวหน้าเขามาแสดงด้วยแล้วก็มีพี่แอดด้วยนะครับครับก่อนหน้านี้มีส่งข้อความเรื่องไปชมน้ำหมูนะครับมีที่และไปดูไม่ได้ก็เลยมาขออนุญาตแอดมินในไลน์ที่จะได้ให้บัตรละครับคือขายบัตรต่อนะฮะในราคาพิเศษเพราะว่าก็ราคาหรือว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะฮะเพราะไปไม่ได้ใช่ไหมครับครับเดี๋ยวมีเพลงสักครู่นึงนะฮะที่คุณขอไว้ทาง0816346452แล้วก็ทาง Google Form นี่นะครับก็เดี๋ยวจะจัดให้แล้วก็ทางไลน์ด้วยนะครับถ้ายังไงก็ส่งมาทางไลน์ก็ได้สำหรับการขอเพลงในคืนวันนี้ครับปิดท้ายกันด้วยอีกหนึ่งบทเพลงที่ในช่วงที่เหตุการณ์หลังจาก นักศึกษาเดินทางเข้าป่าแล้วก็ออกจากป่ากันนะฮะแล้วก็มีเรื่องของทางมองเห็นเส้นทางเวลาที่เดินกันไปเนี่ยมันใกล้ตาแต่มันไกลตีนเป็นสิ่งที่นานาเขาเคยเล่าให้ฟังว่ามันต้องเดินกันขนาดไหนเวลาที่อยู่ในป่าเขาไม่ได้เดินกันเหมือนเดินชมธรรมชาติท่องเที่ยวทั่วไปต้องรบนะฮะรบทั้งคนทั้งทหารทั้งการปะทะแล้วก็สิ่งต่างๆที่เป็นความอันตรายที่อยู่ในเขตป่าเขาเมื่อในอดีตที่ผ่านมาไปปลายปีจะมีงานที่คิดว่าพี่น้องทนดนตรีคงจะได้เดินทางกันไปที่จังหวัดน่านพร้อมๆกันกับผมที่ผมก็จะเดินทางไปประมาณเดือนพฤศจิกายนใครสนใจบ้างต้องเดินทางกันเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกันต่อไปนะครับใกล้ตาไกลตีนและเพื่อผู้เสียสละที่นักเสกศักดิ์สิทธิ์วันนั้นในวันที่เกษียณราชการของผมที่ศิลปินได้จัดให้นั้นก็มามอบเพลงนี้ให้ด้วยนะครับปิดท้ายแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับเขื่อนวชิราลงกรณ์เตรียมปรับแผนระบายน้ำรับมือฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับเขื่อนวชิราลงกรณ์เตรียมปรับแผนระบายน้ำรับมือฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12ตุลาคม
7: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินแนวทางการบริหารจัดการน้ำบริเวณเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อวางแผนรับมือกับปริมาณฝนที่คาดจะตกหนักในหลายพื้นที่และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนบริเวณลุ่มต่ำริมแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลองตอนกลางพร้อมกล่าวว่าหลังกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์วันนี้จะเกิดฝนตกหนักมากในจังหวัดกาญจนบุรีระยองจันทบุรีและตราดจากการประเมินคาดว่าจนถึงวันที่12ตุลาคมเขื่อนวชิราลงกรณ์จะมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำรวมประมาณ80ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 8,698.26 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 161.74 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยยังคงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 40.51 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแต่ปริมาณน้ำใกล้เต็มความจุจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนจริงปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอแผนจัดซื้อรถเกี่ยวข้าวและเครื่องจักรกลการเกษตรพลังงานไฟฟ้ากว่า500คันช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากเกษตรกรในจังหวัดกำแพงเพชรพบปัจจุบันรถเกี่ยวข้าวส่วนใหญ่ยังใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงส่งผลให้ต้นทุนการให้บริการเกี่ยวข้าวปรับตัวสูงขึ้นจากเดิมไร่ละประมาณ300บาทเพิ่มขึ้นมากกว่า500บาทต่อไร่ทำให้ชาวนาต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวกระทรวงเกษตรจึงอยู่ระหว่างการจัดทำโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรพลังงานไฟฟ้าประมาณ500คันค่าใช้งบประมาณ8,000ล้านบาทโดยพิจารณาขอใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานพุทธศักราช2569ส่วนหลังที่มีเหลืออยู่200ล้านบาทเพื่อเข้าไปให้บริการเก็บเกี่ยวผลผลิตในพื้นที่เพาะปลูกข้าวอย่างครอบคลุมและช่วยเหลือเกษตรกรโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหากโครงการได้รับการอนุมัติและดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดจุดเด่นของโครงการคือการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้สนับสนุนการทำงานของเครื่องจักรเพื่อลดการพึ่งพา น้ำมันเชื้อเพลิงและลดต้นทุนเกษตรกรชวนันมาลีรายงาน
6: รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศรอบใหม่ในเมืองซาโปริเซียทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายมิคไคลโลเชมิคิน หัวหน้าฝ่ายบริหารทางการทหารของแคว้นซาปอริเซียทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในเมืองซาปอริเซียเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก16รายนอกจากนี้ยังพบอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังคณะผู้แทนยูเครนยุโรปและสหรัฐเข้าร่วมการประชุมไตรภาคีซึ่งจัดขึ้นในเมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความพยายามในการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23 นาฬิกา
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ผมสุเทพปานอำพันธ์เป็นผู้ชีวิตจะเน้นในเรื่องเนื้อหาสาระความจริงจังในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำแม้กระทั่งการให้กำลังใจความรักก็มีแต่เป็นความรักที่มีความจริงใจความรักที่มีความซื่อสัตย์เป็นความรักที่ให้กันและกันจนทุกวันนี้ผมอยากเห็นคนดนตรีรุ่นใหม่มาช่วยต่อยอดให้กับคนเก่าๆซึ่งถึงจะโรยลาไปแต่ตัวบทเพลงยังคงเป็นอมตะอยู่เพลงชีวิตยังเป็นเพลงที่มีศักยภาพอยู่ยังคงซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือจะเน้นเรื่องความคิดและเหตุผลอย่างน้อยก็เป็นศิลปะเป็นศาสตร์หนึ่งของสไตล์แบบนี้แต่ขอให้เป็นบทเพลงที่เน้นเนื้อหาที่ตอบโจทย์กับสังคมเศรษฐกิจตอบโจทย์กับการเอาระเบียบความเหลื่อมล้ำครับ

ื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรา

่หนุ่มสาวเขาอยู่ในป่าเขาในช่วงเหตุการณ์การปฏิวัติจันทร์สู้รบก็จะมีแง่มุมของความโรแมนติกความงดงามความเป็นเพื่อนความเป็นสิ่งที่ยังอยู่ในความทรงจำกันอยู่จะไปพบหนุ่มสาวอาจจะมีความรักบ้างอาจจะมีเรื่องเหมือนธรรมดาทั่วไปอยู่ในธรรมชาติแต่ที่เขาเล่ากันก็ไม่ได้สบายเพราะว่าลำบากโดยเฉพาะไข้ป่าต้องไปทนทรมานอยู่ในป่าในเขากันหลายปีบางคนก็สูญเสียชีวิตในเขตป่าเขากันมาหลายต่อหลายพื้นที่แล้วก็หลายต่อหลายคนด้วยกันก็ไม่ได้ออกมาจากป่านะฮะหรือออกมาแล้วก็จะมีสภาพร่างกายที่ไม่ได้เป็นปกติเหมือนเช่นเดิมแต่บางคนก็มีครอบครัวออกมาก็มีลูกที่ได้เกิดขึ้นในป่าเขาแล้วก็ออกมาใช้ครอบครัวในบ้านเมืองหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่มีนโยบาย66/23ได้ขึ้นนะครับขึ้นเมืองจากป่าขึ้นเมืองแล้วก็นับมาเป็นเรื่องของการที่จะให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้หลังจากที่เหตุการณ์เหล่านั้นได้คลี่คลายกันไปก็50 ปีแต่ในสารคดีและก็ในคลิปต่างๆที่ทำออกมาก็ยังได้เห็นถึง เรื่องราวเก่าๆเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ของประวัติศาสตร์ที่เขาได้ทำออกมานะครับในคณะกรรมการจัดงานแล้วก็รวมไปถึงในสื่อต่างๆด้วยได้เห็นว่าเออยังการหาผู้กระทำความผิดต่างๆก็จากเหตุการณ์ในค่ำคืนในคืนวันนั้นนะยังไม่มีอะไรที่สามารถที่จะหาตัวผู้กระทำความผิดก็ยังคงเป็นเรื่องของการที่จะเป็นข้อคำถามอยู่เสมอแล้วก็ยังต้องเป็นเรื่องที่จะต้องจารึกจดจำไปอีกนานเท่านานสำหรับเหตุการณ์เดือนตุลาในวันที่6 ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์มีผู้สูญเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนะครับเริ่มต้นในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมพี่โดรุ่งสมัยคือเพลงเราและเธอจากแม่งา0816346452ที่ขอเพลงกันมาในท่ามกลางบรรยากาศที่หลายท่านก็ติดค้างอยู่ในบ้านที่มีน้ำล้อมรอบบางที่ก็ลดลงบ้างแล้วแต่น้ำยังท่วมขังเฉอะแฉะและสิ่งของที่ถูกน้ำท่วมยังทำความสะอาดแล้วก็ยังเก็บข้าวของกันไม่เรียบร้อยบางที่ทางบ้านยังออกไปสัญจรมันไม่ค่อยได้ยังลำบากต้องลุยฝ่าน้ำกันไปหรือขณะนี้ที่หลายพื้นที่อย่างเช่นปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรา

้าว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงปฏิวัติเพลงป่ากันนะครับก็จะแค่ในเขตป่าเขาพอดีก็อ่านถึงว่าก็เรื่องวงดนตรี66นะฮะที่เกิดขึ้นที่ภูพานสมาชิกเป็นนักศึกษาหลายมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ทำงานด้านดนตรีหน่วยโฆษณาการหน่วยสิ่งมุ่งของฝ่ายป่านะครับแล้วก็มีภาพเก่าๆออกมาเป็นภาพที่ฐานป่าเขาเล่นดนตรีในเขตงานป่าเขาทีนี้ก็ออกมาเยอะขึ้นเรื่อยขึ้นจากเพลงจากลานโพถึงภูพานเพื่อแบรนด์เดือนตุลาที่ผมเปิดไปมาสักครู่นี้ตอนช่วงต้นต้นชั่วโมงที่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนักรบอาทหารอย่างนี้เป็นต้นก็นึกถึงสายเทิดนะฮะสายเทิดนะถือว่าเป็นดาวของเสียงร้องแบบหมอลำเนี่ยที่อยู่ในป่าขับขานเสียงเพลงที่ทำให้ปลุกเร้าแล้วก็ให้กำลังใจหรือว่าปลอบประโลมหรือว่าในยามที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ป่าเขาก็ตอนนี้มีงานซึ่งก็คงจะได้ไปร่วมงานนะฮะมากขึ้นเพราะว่าว่างแล้วเกษียณแล้วเราจะไปช่วยนานาเขานะครับฐานที่มั่นต่างๆก็จะมีไล่เข้ามาเลยนะครับถ้าจะมีงานในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนเราจะไปที่น่านเขตฐานที่มั่นตรงนั้นก็จะมีนักงานด้วยนะครับที่จะไปอนันตติอันทศธนานิตกรรมชนเนี่ยนะครับก็เป็นตัวโผล่หลักแล้วก็จะไปเดินป่าในเส้นทางที่เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนะฮะที่น่านกันก็เดี๋ยวรายละเอียดยังไม่แน่นร้อยนะครับต้องรอคุณเล็กกระตาเขาแจ้งมาก่อนขอเพลงเด็กปั๊มภาคค่ำที่นักเสกร้องหาฟังตามยูทูบไม่เจอสักทีน่าจะเป็นเด็กปั๊มภาคกลางแปลงนะครับค่ำภาคกลางแปลงดูให้แล้วกันนะครับส่วนงานพุ่งพยักจะมี12ธันวาคมฮะหน้าหนาวนี่คงต้องไปเยอะเลยนะครับแล้วก็ทางงานอีสานใต้ที่จะต้องไปที่อนุสรสถานที่นะบ้านนึกไม่ออกที่น่าจะที่บุรีรัมย์นี่แหละครับอีสานใต้ก็เดี๋ยวคงแจ้งมานะฮะว่าจะมีอะไรบ้างแล้ววันไหนบ้างอ๋อบอกว่าวันที่10นะครับเห็นแจ้งมาคร่าวๆนะก็เยอะเลยนะครับมีงานต่อเนื่องกันไปแต่ส่วนงานของเฟสติวัลทั้งหลายก็คงจะต้องไปช่วยกันจริงวันนี้ต้องไปช่วยเป็นพิธีกรนี่แหละครับแต่ว่าน้าแกบอกไม่เป็นไรไม่เกรงใจนะพูดน้าเขาแบบอยากจะไม่ต้องอะไรมากก็ลุยได้เลยสำหรับคอนเสิร์ตนะครับวันนี้คงจะใกล้จะจบหรือยังครับหรือออกมา 5-6 ทุ่มอีกสยามพาวเวอร์ไลน์นี่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่อีกในช่วงต้นปีนะครับก็คือ50ปีแฮมเมอร์ปีหน้าไม่ใช่ต้นปีปีหน้านะฮะรู้สึกจะเป็นเดือนพฤษภาก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับ50ปีแฮมเมอร์ก็จะมีศิลปินรับเชิญด้วยส่วนวันที่5ธันวาผมไปนู่นนี่5ธันวาไปคัมไฟดนตรีมาริโอน่าเดี๋ยวก็ลืมนะต้องจดๆไว้บ้างอันนี้ไม่ค่อยได้ทำบันทึกตนเองเลยเดี๋ยวต้องเขียนบันทึกลงตารางกันไว้บ้างแล้วนะเพราะว่าเริ่มเยอะเริ่มคิวเยอะทำเป็นยุ่งไปอย่างนั้นเองนะครับ0816346452นะครับเพลงที่อยากจะเลือกอีกหนึ่งเพลงนะครับมาฝากกันแต่ว่าจริงเป็นแบรนด์ของบทเพลงจากภูผาที่เมื่อช่วงเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาเคยมีการจัดงานนะฮะจัดงานเพลงเพื่อชีวิตเพลงป่าชื่อว่าบทเพลงจากภูผาขึ้นหนึ่งนั้นมีเพลงป่าหนึ่งเพลงหนึ่งนะฮะเพลงที่อยู่ในป่าเขาอีกเพลงหนึ่งแต่ว่าที่เป็นจากบทเพลงภูผานั้นรู้สึกจะหายไปแล้วมั้งครับมันจะมีแต่ให้เปิ้ลโพสต์ร้อ

ก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นเองที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญเป็นบทเรียนที่ให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมให้รู้จริงให้รู้ชัดแท้จริงเป็นสิ่งสำคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นบทเพลงที่บอกเรื่องราวต่างๆและก็จะแก้ไขให้สังคมแนะนำให้สังคมเข้าอกเข้าใจ

สักครู่ครับนำเพลงอยู่ในเพลงเพลงป่าเพลงปฏิวัติต่างๆมาทำดนตรีกันใหม่เมื่อช่วงที่มีคอนเสิร์ตสายลมเปลี่ยนทิศแต่ดวงจิตมีเด็กไม่ว่าจะเป็นเพลงผ่านเพลงฝักใจสุนาครแล้วลำลึกในการเดือนตุลาท่ามกลางบรรยากาศที่น้ำล้นเข้ามาในแหล346452ที่ได้ส่งเพลงเข้ามาขอเพลงกันมาทั้งจากลำปางขอเปิดข้าวด้วยมีขอวันเกิดคนจนต้องจะอร่อยแต่โคราชมาช่วงนี้ไม่ได้ขอเพลงมวลชนไม่มีนะครับแต่เพลงน้ำท่วมอยู่เพิ่งเปิดเลยน้ำก็ท่วมถ้าฝนลงหนักแต่พอฝนแช่ตามที่กรมอุตุได้แจ้งเตือนไว้นี่ก็ต้องคอยระมัดระวังกันมากมากขึ้นแต่น้ำที่ปล่อยตอนนี้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนลงมาเพราะว่าทางท้ายทางปลายทางนางน้ำแถวไม่ว่าจะเชิงเซาอยุธยานะฮะแถวนี้ก็โดยเฉพาะทางปราจีนเชิงเซาปราจีนบุรีก็เป็นกำลังใจกันนักมากเลยนะครับสำหรับผู้ที่สบเหตุน้ำท่วมมากมากเลยเนี่ยนะก็จะต้องหาทางที่จะต้องให้น้ำไม่ลดเร็วๆก็จะได้ทำความสะอาดกันให้ได้เร็วที่สุดช่วงนี้เยอะเลยนะฮะนี่หนองบัวลำพูก็มีงานที่ภูสางด้วยคารวะรำลึกวีรชนที่บ้านห้วยเดือตำบลนนทันอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูที่ผมกำลังบันทึกเอาไว้แล้วก็แชร์เข้าไปที่ในลายโทนดนตรีเพื่อที่จะเอาเป็นข้อมูลไว้สำหรับให้ท่านที่ครับสมาชิกของเราที่อาจจะอยู่ใกล้เคียงแล้วสามารถที่จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมต่างๆได้แล้วถ้าผมได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมไปช่วยงานได้ก็จะไปช่วยงานกันเราต้องดูกันในช่วงวันเวลาด้วยช่วงนี้ก็งานเยอะมากๆเลยนะฮะหลังเกษียณนี่ก็งานเยอะ5 ธันวาคมนะฮะอันนี้ที่วัดอุทุมพรพิชัยบ้านห้วยเดือนนทันอำเภอเมืองหนองบัวลำภูเขาก็จะมีสหายเขตงานต่างๆเข้ามามีค่ายเยาวชนแล้วก็มีเรื่องของเสวนาก้าวต่อไปของพิพิธภัณฑ์เขตงานภูสางนะฮะบรรจุอธิสหายนะครับก็มีพิธีคารวะลำลึกแล้วก็มีรายการบันเทิงวงที่มันแดงอันนี้ก็อีกงานหนึ่งส่วนที่ภูพยัคฆ์ทั้ง12 ธันวาคมก็จะมีงานหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนะฮะก็ติดๆกันเลยนะครับไปไล่ไปเรื่อยๆผมก็คงจะได้ไปร่วมงานกันถ้าเวลาแล้วก็เดินทางได้นะฮะไม่ได้ติดขัดอะไรก็จะไปกันเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นอิสระนะฮะอนาวสันศิริเกียรติบอกเป็นอิสระกับเกษียณอย่างอิสระนะครับเพลงที่มีผู้ฟังขอไว้ทาง0816346452ครับเพื่อมวลชนจากวงกรรมชนนะ

นว่องก็คือสหายน้ำเพราะว่านามสกุลอุทกก็จะตั้งชื่อในป่าจะตั้งก็จะตั้งด่านตามที่แต่ละคนก็มีอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของตัวเองบางคนชื่อแบบเป็นเหมือนหินผาภูผาอะไรอย่างนี้นะฮะความแข็งแกร่งนะครับนว่องก็สหายน้ำก็มีหลายเพลงนะฮะที่ก็เป็นเพลงที่เกิดขึ้นในบรรยากาศของการได้เดินทางจากเหตุการณ์เดือนตุลาในวันที่6ตุลาแล้วก็ต้องเข้าป่ากันไปใช้ชีวิตกันก็มีเพลงมีงานศิลปะมีสิ่งเหล่านี้ที่เป็นงานวัฒนธรรมเกิดขึ้นบางทีไปเรียนที่จีนเดินทางไปอย่างเช่นนัดจิ้นกรรมชนเนี่ยนะฮะที่ต้องเดินทางไปเรียนดนตรีทฤษฎีจากจีนกันแล้วก็บางกลับมาก็มาร้องเพลงอัดเสียงกันในป่าในถ้ำบางทีก็เป็นแบบเหมือนออเคสตราเลยนะฮะไม่ธรรมดาในสมัยนั้นก็มีบันทึกเอาไว้ว่าเล่นเป็นแบบดนตรีออเคสตราเลยในป่าในเขาแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังเรื่องการที่จะทำให้มีเสียงออกไปได้มันก็จะเกิดอันตรายเพราะว่าถ้ามีเรื่องของรั้วพิกัดอะไรต่างๆอยู่ที่ไหนนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เขาบันทึกกันไว้แล้วก็บอกเล่าบอกกล่าวกันมาครับเพลงคืนสู่รังนะครับอีกหลายเพลงนะฮะทางหมายเลขโทรศัพท์0816346452และในไลน์ของธนดนตรีก็ก็เข้ามานะฮะขอบคุณมากครับที่ได้แจ้งกันเข้ามาเราก็แจ้งข้อมูลข่าวสารกันก็เป็นสื่อกลางกันได้ครับแล้วก็มีผู้ฟังที่ส่งภาพนะฮะวันนี้ถึงสายชมจบไปแล้วใช่ไหมครับสี่ยังนี่4ทุ่มถึง5ทุ่มทนดนตรีไลฟ์จุดพักนักเดินทางจุดพักของนักเดินทาง78ปีนางหงาคารวานเมื่อวันนั้นก็นาก็ยังแข็งแรงก็เหน็ดเหนื่อยนะฮะผมมาเพื่องานมาเพื่อผมเลยมาจากภูผาม่านครับขับรถมาคนเดียวเลยนะครับจากขอนแก่นจากภูผาม่านแล้วก็มาเตรียมงานให้ที่เมื่อวันที่8ในวันที่เลี้ยงเกษียณเนี่ยนะครับผมก็ต้องซาบซึ้งใจมากเพราะว่าคือจริงๆไม่ได้อยากจะให้มีงานแบบนี้เพราะว่าคือไม่ชอบที่จะแบบอะไรจัดให้ตัวเองอะไรเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่านาเขามีความตั้งใจโดยเฉพาะนายีต้นกล้าที่บอกว่าไม่อยากให้เงียบหายไปเฉยๆแบบนี้อยากจะให้มีสิ่งที่จดจำจารึกกันไว้กับมิตรสหายของนาในคนเดือนตุลาที่เราได้ทำงานร่วมกันมาในช่วงที่ผ่านมานี่นะครับแล้วก็อยากจะให้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะมอบให้ในวันนั้นก็ได้มอบกันให้แล้วไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกต่างๆโดยเฉพาะของมีค่าทั้งหลายทั้งวรรณกรรมหนังสืองานเขียนต่างๆนะฮะแล้วก็ถ้อยคำที่ประทับใจที่ได้มอบให้กับผมในวันนั้นด้วยครับเพลงปิดท้ายในชั่วโมงที่2นะครับนกเขาไฟนะฮะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทุ่งดนตรีกันครับ

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนเรือท้องแบนช่วยประชาชนประสบอุทกภัยในจังหวัดฉะเชิงเทราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441พอฟรี24ชั่วโมง
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนเรือท้องแบนช่วยประชาชนประสบอุทกภัยในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราและระดมรถขนขยะฟื้นฟูชุมชนเคหะร่มเกล้ากรุงเทพมหานคร
8: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนเรือท้องแบน4ลำเสริมภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเพิ่มความพร้อมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันยังสนับสนุนรถบรรทุกขนขยะ10คันเร่งฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้ากรุงเทพมหานครโดยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมโยธาธิการและผังเมืองและกรุงเทพมหานครระดมกำลังขนย้ายขยะและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายทั้งชิ้นเล็กและชิ้นใหญ่ออกจากชุมชนช่วยเปิดพื้นที่สัญจรลดปัญหาขยะตกค้างฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้สะอาดและปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดชวิษาประทุมมารายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษเร่งผลิตน้ำหมักชีวภาพช่วยบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากน้ำเน่าเสียรวมถึงกลิ่นเหม็นจากขยะและสิ่งปฏิกูลสะสม
9: นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้เร่งดำเนินการผลิตและรวบรวมน้ำหมักชีวภาพและจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ประสบภัยนำไปใช้บรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากน้ำเน่าเสียกลิ่นเหม็นจากขยะและสิ่งปฏิกูลสะสมและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วภาพรวมสามารถผลิตจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง 14,900 ลิตรแจกจ่ายให้พื้นที่ต่างๆแล้ว 5,350 ลิตรและมีปริมาณคงเหลือพร้อมแจกจ่ายอีก 11,950 ลิตรขณะที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7จังหวัดสระบุรีได้ผลิตและแจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพสูตรพด6ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรีนครนายกและปราจีนบุรีแล้ว 1,100 ลิตรพร้อมผลิตเพิ่มอีก 2,400 ลิตรคาดว่าจะพร้อมใช้งานในวันที่13ตุลาคมและมีหน่วยงานแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนในสัปดาห์หน้าอีก800ลิตร สำหรับวันนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8ได้จัดทีมลงพื้นที่นำน้ำหมักชีวภาพไปใช้เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำเสียในพื้นที่หมู่ที่5 8และ9ตำบลคุ้งกระถินอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีทั้งนี้การใช้น้ำหมักชีวภาพหรือ EM สามารถช่วยบรรเทากลิ่นเหม็นจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ได้ในเบื้องต้นโดยควรใช้ตามอัตราส่วนและคำแนะนำของผลิตภัณฑ์หรือหน่วยงานผู้ผลิตควบคู่กับการจัดเก็บขยะการระบายน้ำท่วมขังและการทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดเพื่อให้การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การเคหะแห่งชาติร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาและกรมการค้าภายในฟื้นฟูระบบไฟฟ้าช่วยลดค่าครองชีพชาวชุมชนร่มเกล้าน
10: ายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาภาคีเครือข่ายและทีมช่างกว่า200คนลงพื้นที่ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าช่วยฟื้นฟูระบบไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเร่งตรวจสอบและเร่งซ่อมแซมจุดที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัยและประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างมั่นใจซึ่งการดำเนินงานครอบคลุมการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบแสงสว่างเต้ารับจุดจ่ายไฟรวมถึงอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าเช่นเบรกเกอร์และฟิวส์พร้อมแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดหรืออยู่ในจุดเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงจากกระแสไฟฟ้าและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยด้านกรมการค้าภายในได้นำร้านธงฟ้าเข้ามาจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดภายในชุมชนช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าในราคาที่เหมาะสมและบรรเทาภาระค่าครองชีพในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำท่วมชาวนันมาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.

ไม่ได้เติบโตมาเป็นระบบกับวิชาดนตรีเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่มีหลักตายตัวมันเป็นเรื่องภายในเรื่องแรงบันดาลใจซึ่งมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นเรื่องของความทุกข์ความสุขมันเป็นเรื่องของความสวยความน่าเกลียดมันเป็นเรื่องที่คอนทราสต์กันฮะเรื่องที่เราสะเทือนใจง่ายไอ้ความสะเทือนใจเนี่ยเป็นสาเหตุแล้วมันก็จะเกิดเพลงนู้นเพลงนี้เป็นประกายเราอยากเพียรพยายามที่จะเขียนอะไรออกมาบ้างอยากจะเล่นอะไรออกมาบ้าง

คอนเสิร์ตคนพูดเพลงตอนพูดไม่เข้าหูวันนี้ก็คงจะมาช่วงท้ายๆแล้วมั้งหรือว่าเดินทางจบคอนเสิร์ตแล้วก็ไม่ทราบได้แต่ที่แน่ก็จะมีเพลงที่ถ้าเวลาฟังที่ไหร่เรื่องเล่าเหล่านี้ก็จะรู้สึกได้ทุกทีว่ามีความงามมีสิ่งที่กว่าจะได้เป็นความรักได้นี่มันโอ้โหช่างงดงามเรื่องที่นาเขาเล่าว่าต้องเอาน้ำค้างใบมนเนี่ยยาไปตากไปทำอะไรนี่มันกว่าจะได้เอามาเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดตกลงปลงใจแห่งความรักของคนที่อยู่ในป่าในเขาในชาติพันธุ์ต่างๆนะครับในคนที่เป็นชาวเผ่าลัวเผ่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่อยู่ในป่าที่นาเขาไปเจอกันมาไปสัมผัสมาเนี่ยมันมีวิถีชีวิตที่เป็นธรรมชาติแล้วก็มีความเข้าใจความรักของธรรมชาติอยู่มากมายฉะนั้นก็เหลือไม่มากแล้วสำหรับธรรมชาติตอนนี้เราก็ถูกธรรมชาติลงโทษแล้วล่ะครับเพราะว่าเราลบกวนเขามันเมื่อเนิ่นนานมากมายแล้วกันนะฮะเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีผมพิญโยรุ่งสมัยนะฮะคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงกันในคืนวันนี้อาจารย์ศาสินเฉลิมลาภก็ดูฝนดูฟ้ากันอยู่แผนที่ศึกษากันไปอาจารย์วันนี้ก็บอกมีจากเรื่องน้ำท่วมมาเล่นดนตรีบ้างอยากจะไปที่บ้านกันบ้างกันจะไปเห็นลุยน้ำลุยท่าอยู่แล้วก็วันนี้ก็ขึ้นมาเล่นดนตรีมีพลังเยอะแยะเลยอยู่กับพี่วิแม่น้ำด้วยนะฮะกับเพลงที่มาสักครู่นี้มีเพลงจากลำปางที่เพลงเปิดข้าวจากที่ขอจากลำปางมาจัดให้แล้วนะครับทั้ง0816346452หรือว่าเพลงไม่จบเดี๋ยวอาจจะเปิดอีกรอบก็ได้นะฮะกับเพลงที่มีบทกวีนี่เรื่องราวของลุงสาวในยุค

เสรีที่เป็นเพลงจากทางภาคใต้นะครับแล้วก็ได้นำมาบทกวีบทเพลงที่ได้เขียนขึ้นนะฮะในช่วงเหตุการณ์เดือนตุลาที่เขาได้จากเพลงจากป่ามาสู่ในเพลงเมืองแต่ตอนสมัยนั้นก็ต้องมาดัดแปลงนะฮะแล้วแอมเบอร์ก็ไปอยู่ในเพื่อชีวิตที่อยู่ในเมืองก็ได้นำเพลงอันดัดแปลงครับมาเป็นในเวอร์ชันที่สามารถที่จะเผยแพร่ได้แล้วก็ได้รางวัลด้วยนี่ก็คือบิลลานะฮะจากเดิมที่เป็นบิลลากู้เสรีครับก็นี่นะฮะเราย้อนไปก็สำหรับในบรรยากาศของที่ดำเนินเหตุการณ์เดือนตุลา50ปีเหตุการณ์6ตุลานะครับกับเพลงเพื่อชีวิตในคืนวันนี้นะครับกับผมพี่โยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงครับทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วดลศักดิ์นิยมทองเรือนจิตนักการจันทร์วัฒน์วงสว่างมณีพาเทียมแสนสมเกียรติท่านมณีเตือนใจชำนาญดำเนินและบินฮัสดินเทพหัสดินณอยุธยาครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0816346452ผมกำลังดูภาพที่บางน้ำเปรี้ยวชาเชิงเศร้านะครับเพราะว่าพี่น้องที่ทำงานด้วยกันก็คือครอบครัวธรรมที่ดูแลเยาวชนเนี่ยต้องเยาวชนสังใจไทยสุดใจใต้ที่เดินทางจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้มาใช้ชีวิตกับครอบครัวในภาคกลาง10จังหวัดทางชาเชิงเศร้าที่ประสงค์ได้จะรับเยาวชนใหม่นั้นก็ปรากฏว่าต้องยกเลิกไปหลายครอบครัวประมาณ10กว่าครอบครัวเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์เรื่องน้ำและเมื่อสักครู่นี้เห็นภาพที่ชายเชิงเทราแล้วโอ้โหน้ำบ่าแรงมากนะฮะแล้วก็มีที่ปราจีนบุรีครับก็ขอให้ปลอดภัยนะครับระมัดระวังแล้วที่ขนของขึ้นที่สูงนี่ไม่รู้จะรอดปลอดภัยแค่ไหนเพราะที่สูงก็มีอยู่เท่านั้นเนื่องจากว่าทุกวันนี้เราไม่ได้สร้างบ้านต่ำเหมือนสมัยก่อนที่เราสร้างบ้านยกพื้นสูงกันไว้นะฮะแล้วล่างก็มีเรือทีนี้เราไม่ได้มีเรือเรามีใช้รถกันเป็นยานพาหนะกันก็ทำให้ระบบอะไรต่างๆก็เปลี่ยนแปลงคลองคูคลองถูกทับถมเข้าไปใช้เส้นทางปิดทางน้ำสร้างสิ่งปลูกสร้างกันอีกมากมายในยุคปัจจุบันนี้นะครับก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกท่านนะครับเดินทางกันด้วยเพลงของอีกหนึ่งวงที่ในเหตุการณ์ช่วงที่นักศึกษานิสิตนักศึกษาปัญญาชนเข้าป่าแล้วแต่ภาคเมืองก็ยังมีวงดนตรีที่อีกหลายวงของเพื่อชีวิตได้ทำงานอยู่ในช่วงเวลานั้นจากเด็กๆเยาวชนในช่วงนั้นนะครับหนุ่มสาวในช่วงนั้นกับ

ท่อนจนปะจนสิ้นไร้ก็ย้อนกล้ายนไอ้คำว่ากล้ายนคงจะแปลว่าก้นยาก้นเศษอ้ายคนรวยบุรีสอดสีสวยสูบทิ้งมวลธนบัตรแห่งถ้วยทุกขราชสูบเสร็จสดิสดิ้งเสด็จได้สดมดีนี่แหละครับข่อยน้อยพเนจรเอาเลยนะคำมืดไหนที่นอนไม่รู้ไอ้นกว่าแย่

ข้างถนนของคาราวานอัลบั้มคอนเสิร์ต for UNICEF ด้วยใช่ไหมครับมีผู้ฟังที่ถามจากอำนาจเจริญว่าบทกวีตอนต้นชื่ออยู่ในชุดไหนนะครับก็น่าจะใช่นะฮะอยู่ในชุดน่าจะคอนเสิร์ต for UNICEF นี่นะครับกำลังดูเรื่องคลิปเรื่องภาพต่างๆฮะที่น้ำโดยเฉพาะที่ฉะเชิงเทรากับปราจีนบุรีเนี่ยกำลังสาหัสเลยนะครับก็ต้องหาทางช่วยกันให้ได้นะครับยังไงตอนนี้หน่วยงานทุกหน่วยงานนะฮะโดยเฉพาะถ้ายุทธปกรณ์ทางทหารสรรพกำลังนะฮะหรือระดมกันได้ต้องระดมกันอย่างหนักเลยนะครับก็เดี๋ยวฝนจะถล่มลงมาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่ามันจะลงตกแช่นานๆเนี่ยในพื้นที่ใดบ้างก็ขอให้ผ่านพ้นไปให้ได้นะฮะขอให้มันผ่านพ้นไปให้ได้กำลังอ่านเรื่องของลูกชายของพี่อารีก็แฮมเมอร์นะฮะแฮมเมอร์จะมีงาน50ปีปีหน้านะครับตอนนี้กำลังดูว่าเขาเหนื่อยกันมากในช่วงที่น้ำท่วมแล้วก็ดำเนินการช่วยเหลือกันเองในหมู่ญาติทั้งหลายตอนนี้ก็ทุกคนนะครับต้องช่วยเหลือกันไปก่อนตัวเองกันไปก่อนนะฮะทุกๆคนเพลงที่คุณฟังอยากฟังพี่ส่งมาในไลน์ว่าอยากฟังเด็กปั๊มภาคบอกภาคค่ำนะไม่ใช่จริงๆแล้วคือภาคกลางแปลงนะครับนักเสกศักดิ์สิทธิ์ก็เตรียมมาให้แล้วนะครับลองฟังดูกันละกันนะครับสำหรับเด็กปั๊มเวอร์ชันนี้ที่นักเสกเป็นคนเขียนนะครับ

ื่อได้ว่าวันนี้ที่ไปชมคอนเสิร์ตน้าหมูพูดไม่เข้าหูที่สยามพารากอนนี้ก็อาจจะช่วงของเพลงสนุกสนุกเอาแต่สนุกกันไม่เต็มที่เพราะว่ารู้ว่าที่บ้านหลายคนก็น้ำยังท่วมอยู่หรือว่าบางคนก็อาจจะต้องไม่ได้ชมแบบเหมือนกันที่นะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆก็ยังลำบากลำบนกันอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นกำลังใจกันต่อไปนะครับแล้วก็บรรดาขาเต้นทั้งหลายนางรำทั้งหลายก็เพิ่งจะส่งสติกเกอร์กันมานะฮะจะหลับจะนอนอยู่แล้วนะครับลืมดูเวลานะครับก็ไม่เป็นไรครับก็มาช่างช่วงท้ายที่ขอมาจากพิษณุโลกทาง0816346452ก็จัดให้แล้วนะครับก็เป็นช่วงท้ายของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์นะครับ3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเสาร์และอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งในระบบ FM และ AM และเครือข่ายทั่วประเทศนะครับส่วนทางถนนดนตรีออนทีวีก็ทุกวันเสาร์เหมือนกัน4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มหลายคนบอกทำไมต้องมาเวลาเดียวกันด้วยทั้งวิทยุทีวีเพราะว่าบางคนก็ต้องดูสมาธิมันไม่เหมือนกันนะฮะถ้าฟังวิทยุก็ฟังไปได้เรื่อยๆแต่ทีวีต้องนั่งดูก็ไม่เป็นไรครับก็จะมีช่องทางที่ทำให้บทเพลงชีวิตได้มีพื้นที่ในการได้เผยแพร่เราก็พร้อมที่จะทำหน้าที่กันไปซึ่ง31 ปีของถนนดนตรีที่เดินทางมาแล้วผมก็เสียแล้วก็ยังเดินทางต่อนะครับกับการทำหน้าที่ตรงนี้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนคือวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านครับที่ติดตามถนนดนตรีพร้อมด้วยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในคืนวันนี้นะครับขอบคุณทีมงานคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติแท้มณีบนวิภาเทียมแสนเตือนใจจำนานในเมืองและอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับพรุ่งนี้เรากลับมาเดินทางกันใหม่ในช่วงเวลาของทนดนตรีผมประโยชน์รุ่งสมัยคือวันนี้ลาคุณไปก่อนนะครับนาติสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองค์การในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่11เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันอาทิตย์แรม15ค่ำเดือน10ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการเสนอรายการคติธรรมประจำวันหลังจากนั้นรายการตามรอยพ่อเพื่อพอเพียง6นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการสวัสดีบุรีรัมย์7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษสารคดี8นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติรายการปาฐกถาธรรม8นาฬิกา35นาทีรายการคุณของแผ่นดิน9นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการอปมช.คุยข่าว10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและหลังจากนั้นช่วงรายการรักสินทินอีสาน11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรายการปันลักแชร์ลิง11นาฬิกา35นาทีเป็นรายการเพื่อนใจวัยรุ่น12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว13นาฬิการายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต. 14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรัก15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีจนถึงเวลา17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและหลังจากนั้นเป็นรายการร้อยเรื่องมาเล่า18นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วข่าวท้องถิ่น18นาฬิกา25นาทีรายการตีคล้องร้องข่าวอัยการแผ่นดินและสภายามเย็น19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการสบายสบายหลังข่าว20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการโลกเปลี่ยนสี21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นจะเป็นรายการถนนดนตรีจนถึง24นาฬิกาปิดสถานีสำหรับวันนี้วิภาวีวีระหงทำหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธ์วันบรรจงทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธ์น้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีและช่วงเวลาต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการคติธรรมประจำวันจากนั้นรายการตามรอยพ่อเพื่อพอเพียงค่ะ

เช้าของวันนี้รายการกติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางกลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวิรยุทธ์น้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการในเช้าวันนี้อนุโมทนาขอบคุณคุณธัญญาปะวันรำพร้อมด้วยญาติพี่น้องตลอดถึงญาติโยมบ้านซาดตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองบุรีรัมย์ที่ได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศในงานบุญรวมญาติปุจฉากับท่านพระอาจารย์พระมหาสากลกิติปัญโญเมื่อวันที่ผ่านมาเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงยิ่งนะซึ่งเมื่อวันที่ผ่านมาเราท่านทั้งหลายที่พูดภาษาถิ่นภาษาเขมรก็จะมีการแสนโดนตาเป็นการเส้นไหว้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษนะก็เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของลูกหลานที่พึงมีต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปลูกหลานที่อยู่ใกล้อยู่ไกลเมื่อถึงประเพณีแสนโดนตาเนี่ยเราก็จะเห็นลูกหลานมาร่วมในพิธีเรียกว่ามาร่วมบุญร่วมบุญร่วมทำพิธีแสนโดนตานอกจากทำพิธีแสนโดนตาในส่วนของครอบครัวแล้วก็ยังพาลูกพาหลานเข้าวัดปฏิบัติธรรมไปทำบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาตามหลักบุญกิริยาวัตถุ3ประการนะแล้วเราก็แผ่ส่วนบุญที่เราได้กระทำไปถึงเปตชนคือผู้ที่ล่วงลับนั้นในเทศกาลงานบุญเดือน10ตั้งแต่วันศาสตร์น้อยมาจนถึงวันศาสตร์ใหญ่ก็คือเช้าวันนี้ญาติโยมญาติโยมก็ได้มีความตั้งจิตตั้งใจในการทำบุญนะอุทิศส่วนกัลปนาผลไปถึงเปตชนเป็นการทำบุญใหญ่นะทำบุญส่งตายายเรารับเมื่อตอนวันศาสตร์น้อยพอถึงวันศาสตร์ใหญ่วันศาสตร์ไทยไงเบญทมเราก็ประกอบพิธีทำบุญส่งดวงวิญญาณตายายกลับไปสู่ภพภูมิที่ดีนั้นคำว่าศาสตร์แปลว่าฤดูเก็บเกี่ยวเป็นช่วงที่ชาวนาได้ข้าวใหม่จึงเอามากวนเป็นกระยาศาสตร์ไปทำบุญอุทิศให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วเชื่อว่าวันนี้ประตูของยมโลกเปิดให้บรรพบุรุษมารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายเราก็มีความเชื่อสอดคล้องในหลักธรรมที่ปรากฏในติโรกุตสูตรเป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าเทศโปรดพระเจ้าพิมพิสารนะตอนพระเจ้าพิมพิสารได้ยินเสียงเปรตญาติร้องตลอดทั้งคืนพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกว่าญาติที่เป็นเปรตมารอรับส่วนบุญให้ทำบุญแล้วอุทิศไปให้นั้นโยมญาติทั้งหลายเนื้อหาสาระบางส่วนบางตอนในจิโรกุตสูตรนั้นเนี่ยก็คือเปรตทั้งหลายมายืนอยู่ที่ฝานอกบ้านบ้างที่ทางสามแพร่งบ้างญาติทั้งหลายที่หลงรับไปแล้วคอยรับส่วนบุญที่ญาติอุทิศให้นั้นตรงนี้ให้เราท่านทั้งหลายได้เกิดความเข้าใจว่าคนที่ตายคนตายที่ไปเป็นเปรตนั้นเนี่ยไม่ได้ไปไหนรอรับส่วนบุญจากญาติของตนบุญที่ญาติทำแล้วอุทิศว่าอิทังโนยาตินังหนตุสุกิตาหนตุยาตโยบุญก็จะถึงเปรตเหล่านั้นทันทีเฉพาะปรัตตุปชีวิกะเปรตนั้นโยมญาติทั้งหลายคนเรามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน
ในฐานะ5ประการนะเขาเคยให้สิ่งนี้แก่เราเขาเคยทำสิ่งนี้แก่เราเป็นญาติเราเป็นมิตรเราแล้วก็เป็นสหายเราเนี่ยก็หมายความว่ามีความเกี่ยวข้องเราในฐานะ5อย่างทักษิณาทานนี้เราทำแล้วเราก็อุทิศบุญหรือว่าอุทิศส่วนกลปนาผลไปถึงเปตชนเหล่านั้นให้เขาอนุโมทนาเมื่อถ้าเขาอยู่ในฐานะที่พอที่จะรับบุญได้ถ้าเขาอยู่ในฐานะที่รับบุญได้เขาจะอนุโมทนารับส่วนบุญเป็นปัตตานุโมทนาใหม่แต่ถ้าเขาพ้นวิสัยที่จะรับบุญได้คือไม่อยู่ในฐานะที่จะรับบุญได้บุญนั้นก็ไม่ได้เสียหายแต่ประการใดก็ยังรอรับเจ้าของบุญอยู่นั้นเนี่ยนั้นโยมญาติทั้งหลายคนเราหลังจากที่ตายไปแล้วก็ตกอยู่ในฐานะ2อย่าง1ในฐานะที่รับบุญได้2ในอาฐานะที่ไม่สามารถรับบุญได้ฐานะที่ไม่สามารถรับบุญได้คือญาติของเราเนี่ยไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพธิดาหรือมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะรับบุญที่เราทำบุญอุทิศไปให้ได้ถ้าไปเกิดเป็นช้างม้าวัวควายนะช้างม้าวัวควายหรือสัตว์เดรัจฉานอื่นๆเขาก็ไม่สามารถที่จะรับบุญได้เช่นเดียวกันหรือเกิดเป็นสัตว์นรกในคุ้มต่างๆที่ไม่มีเวลาที่จะอนุโมทนารับส่วนบุญหรือไม่ได้รับการปล่อยมานะก็จะไม่ได้รับเช่นเดียวกันเปรตบางจำพวกกินบาปกรรมของตนเองบุญที่ญาติทำไปอุทิศไปนั้นเขาก็จะไม่ได้รับแต่จะมีเปรตจำพวกเดียวเรียกว่าปาราทตูปชีวิกะเปรตเหมือนกับเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารนะก็สามารถที่จะรับบุญได้นั้นโยมญาติทั้งหลายวันนี้นะเมื่อมีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมทำบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาแล้วเราก็อย่าลืมกรวดน้ำแผ่บุญให้กับเปตชนที่ล่วงลับไปเป็นการแสดงออกถึงความระลึกนึกถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีเหมือนกับโยมญาติทั้งหลายที่ประกอบพิธีแสนโดนตาเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานั้นในเช้าของวันนี้เชื่อว่าญาติโยมไปวัดแต่เช้าเพื่อไปทำพลีกรรมหรือทำบุญอุทิศให้กับเปตชนเรียกว่าปุพพะเปตพลีเป็นการทำบุญอุทิศให้กับเปตชนที่ล่วงลับดับสังขารไปสาธุชนทั้งหลายเหตุไฉนที่เราพึงทำบุญอุทิศให้กับเปตชนเหล่านั้นนะซึ่งปรากฏในตรกุตสูตรที่ว่านหิตัตถากสิอธิด้วยในเปรตวิสัยนั้นไม่มีกสิกรรมนะในบ้านเราเมืองเรามีการทำนาทำไร่ปลูกพืชผักกินทานเองได้นะแต่ว่าในโลกจิตวิญญาณนั้นไม่มีกสิกรรมต้องอาศัยบุญทานที่ลูกหลานญาติมิตรทำบุญอุทิศไปให้แล้วจึงจะได้ต่อมาโครเคฐานวิชติในโลกแห่งจิตวิญญาณนั้นไม่มีโครคกรรมในโลกมนุษย์เราเนี่ยมีการเลี้ยงวัวควายหรือตั้งฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่เพื่อจำหน่ายจ่ายแจกตามวิถีของชาวบ้านแต่ในโลกแห่งจิตวิญญาณนั้นไม่มีจึงต้องอาศัยบุญทานที่ลูกหลานญาติมิตรทำบุญอุทิศไปให้แล้วจึงจะได้วานิชาตาทิสีนัตถิด้วยในโลกแห่งจิตวิญญาณนั้นไม่มีการซื้อถูกขายแพงหรือไม่มีการค้าขายน่ะจะกินจะทานอะไรก็แล้วแต่ต้องอาศัยบุญทานที่ลูกหลานญาติมิตรในโลกมนุษย์ทำบุญอุทิศไปให้จึงสามารถที่จะได้กินได้ทานก็คือกินบุญนั่นเองหิรัญเยนะกยากยังในโลกแห่งจิตวิญญาณนั้นไม่มีการแลกเปลี่ยนด้วยข้าวของเงินทองก็หมายความว่าในโลกมนุษย์เราเนี่ยมีเงินซื้อทองมีทองก็ขายเอาเงินมาใช้แต่โลกแห่งเปรตวิสัยไม่มีสิ่งเหล่านั้นนะจึงต้องอาศัยบุญทานที่ลูกหลานญาติมิตรทำบุญอุทิศกรวดน้ำตามส่งไปอิโตทินเนนะยาเปียนติเปตากลกตาตะหิงบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วจะยังอัตภาพให้ดำเนินไปในเปรตวิสัยได้นั้นต้องอาศัยบุญทานที่ลูกหลานญาติมิตรทำบุญอุทิศกรวดน้ำตามส่งไปนั้นวันนี้ก็ชื่อว่าเป็นวันที่มีความสำคัญที่โยมญาติทั้งหลายมีความตั้งใจมาแต่ต้นนะเตรียมตัวเตรียมพร้อมตั้งแต่เมื่อวันก่อนที่ผ่านมาว่าวันนี้จะพาลูกพาหลานเข้าวัดปฏิบัติธรรมอีกส่วนหนึ่งนั้นเราก็อุทิศบุญให้กับเปตชนผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเราในฐานะต่างๆทั้ง5ประการดังที่ได้กล่าวไปแล้วสาธุชนทั้งหลายการทำบุญแต่ละครั้งเราพึงพิจารณาถึงวิธีการของการทำบุญเพื่อให้บุญที่เราทำนั้นเนี่ยมีผลที่บริบูรณ์เพราะบุญแปลว่าเต็มบุญแปลว่าชำระบุญแปลว่าความสุขบุญแปลว่าเต็มก็หมายความว่าโยมพุทธศาสนิกชนจะทำบุญแต่ละครั้ง
ก็เต็มด้วยศรัทธาศรัทธาแปลว่าความเชื่อนะความเชื่อว่าทำบุญสามารถอุทิศให้กับบุคคลที่ล่วงลับดับสังขารไปได้เมื่อเรามีความเชื่ออย่างนี้แล้วเราก็พึงรู้ถึงวิธีของการทำบุญว่าทำบุญอย่างไรบุญจะถึงดวงวิญญาณของผู้ตายเนี่ยตรงนี้ให้เราพิจารณาด้วยทำอย่างไรบุญจะมีผลมากบุญจะมีผลที่บริบูรณ์เพราะเราเชื่อว่าทำบุญเท่านั้นที่จะส่งไปถึงดวงวิญญาณของเปตชนบุญที่บริบูรณ์หรือบุญที่บริสุทธิ์สามอย่างเนี่ยมีผลมากนะมีผลต่อการทำบุญแต่ละครั้งแต่ละครั้งแล้วก็อุทิศส่งไปถึงเปตชนหนึ่งก็คือปฏิฆาหกบริสุทธิ์ก็หมายความว่าเนื้อนาบุญที่บริสุทธิ์นะได้แก่พระภิกษุสงฆ์องค์สมณเณรเราจะทำบุญอุทิศให้กับผู้ล่วงลับแต่ละครั้งก็ผ่านเนื้อนาบุญคือพระภิกษุสงฆ์องค์สมณเณรดังที่เราปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนะแล้วก็บุคคลผู้บริสุทธิ์หรือว่าเนื้อนาบุญบริสุทธิ์นั้นเนี่ยจะมีผลต่อบุญที่เรานั้นได้กระทำเหมือนกับการที่เราทำนาถ้าหว่านข้าวลงในนาดีข้าวก็งามนั้นเราทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์สามเณรผู้มีศีลผู้มีธรรมได้ทำบุญกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นสังฆทานได้บุญมากกว่าเจาะจงและอีกอย่างหนึ่งนั้นเราได้ทำบุญกับผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์ได้ออกจากสมาธิใหม่ๆเนี่ยชื่อว่าได้บุญมหาศาลเลยทีเดียวตรงนี้คือบริสุทธิ์ที่หนึ่งก็คือเนื้อนาบุญบริสุทธิ์ประการที่สองนั้นเนี่ยวัตถุบริสุทธิ์ก็คือของที่เราจะให้ของที่เราเอามาทำบุญได้มาด้วยความสุจริตไม่ได้โกงไม่ได้ขโมยใครมาเหมือนข้าวที่โยมญาติทั้งหลายใส่บาตรถ้าเป็นข้าวที่หามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองบุญจะบริสุทธิ์มากนะเชื่อว่าโยมทำบุญแต่ละครั้งเราก็มีความบริสุทธิ์ในส่วนนี้และอีกประการหนึ่งนั่นก็คือบุคคลที่ทำเนี่ยก็ต้องมีเจตนาที่บริสุทธิ์ด้วยก็คือทายกทายิกาผู้ทำบุญนะเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์แล้วก็มีเจตนาที่บริสุทธิ์สามการคือใจที่จะให้อันนี้สำคัญมากเลยทีเดียวก่อนให้ตั้งใจดีใจว่าเราจะได้ให้ด้วยความเลื่อมใสไม่นึกเสียดายกับทรัพย์สมบัติที่เรานั้นได้ให้ไปแล้วก็หลังจากให้นึกถึงทีไรก็อิ่มใจไม่นึกเสียดายในภายหลังนั้นโยมญาติทั้งหลายวันสัตว์ใหญ่ไงเป็นธมหรือวันสัตว์ไทยนะวันนี้ชื่อว่าเราพุทธศาสนิกชนมีความตั้งจิตตั้งใจที่จะทำบุญอุทิศส่วนกัลปนาผลให้กับเปตชนที่ล่วงลับดับสังขารไปทำแล้วเกิดความสุขกายสบายใจก็เกิดความเป็นมงคลแก่ชีวิตของเราดังบาลีที่ดังหัวข้อธรรมที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอันสูงยิ่งนั้นบรรพบุรุษของเรามีความสำคัญต่อการกำเนิดเกิดชีวิตเรียกว่าสืบทอดวงตระกูลมาจนถึงเราปัจจุบันนั้นเป็นบุคคลที่เราสมควรที่จะบูชาเป็นอย่างยิ่งนะการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อย่างสม่ำเสมอหรือประเพณีแสนดลตาก็บ่งบอกให้รู้ถึงความสำคัญของบรรพบุรุษและลูกหลานก็แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณแล้วก็ตอบแทนบุญคุณเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของเครือญาติสร้างความรักให้เกิดมีแก่นุชนคนรุ่นหลังเพราะในปัจจุบันนี้โยมญาติทั้งหลายข่าวคราวต่างๆมีมากมายบางทีโลกไม่รู้บุญคุณของพ่อแม่ทำร้ายพ่อแม่ก็มีและญาติพี่น้องบงโอนไม่สามัคคีกันนะเบียดเบียนกันก็มีเกิดจากการที่เราไม่ได้หลอมรวมนะเครือญาติให้เป็นหนึ่งเดียวหรือไม่ได้สร้างกิจกรรมสามัคคีให้เกิดมีดังแนวดิที่ผ่านมานั้นประเพณีแสนดลตาก็เป็นประเพณีรวมญาติได้เช่นเดียวกันและเราพุทธศาสนิกชนได้ทำบุญเนื่องในวันสัตว์น้อยวันสัตว์ใหญ่ก็แสดงออกถึงความสามัคคีของเราชาวพุทธในช่วงเทศกาลพรรษาก็เอาประเพณีบุญนี้แหละนะรวมพุทธศาสนิกชนให้เป็นหนึ่งเดียวเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมถ้าพูดตามหลักศาสนาโยมญาติทั้งหลายการบูชานั้นคืออะไรและการบูชานั้นมีกี่ประเภทนะเราพุทธศาสนิกชนพึงรู้พึงเข้าใจนะการบูชาคือการยกย่องเชิดชูการสนับสนุนส่งเสริมการทำให้สูงขึ้นการทำให้เจริญขึ้นการทำให้ดีขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความจริงใจไม่เสแสร้งแกล้งทำเป็นกิริยาอาการที่สุภาพที่แสดงออกต่อบุคคลที่ควรบูชาทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลัง
นั้นโยมญาติทั้งหลายการแสดงออกต่อหน้าเป็นการแสดงให้ทราบว่าเรามีความเคารพและตระหนักในคุณธรรมความดีที่มีอยู่ในตัวของท่านอย่างจริงใจการแสดงลับหลังเป็นการเตือนใจตัวเราเองให้ผูกใจไว้กับคุณธรรมอันสูงส่งของท่านอันจะก่อให้เกิดความรู้สึกอยากจะกระทำตามท่านใจของเราได้ยกระดับที่สูงขึ้นเสมอๆไม่เลื่อนไหลไปในทางชั่วร้ายเนี่ยการบูชาก็เป็นอุบายสำหรับฝึกใจที่หยาบกระด้างให้ละเอียดอ่อนลงบุคคลผู้ที่ยังด้อยปัญญาแม้จะยังไม่เข้าใจในคุณงามความดีของผู้ที่ควรบูชามากนักแต่หากเคยชินกับการบูชาแล้วในที่สุดในญาติโยมก็จะสามารถที่จะเล็งเห็นคุณงามความดีที่มีอยู่ในบุคคลผู้ที่เราบูชาได้จนเกิดความเลื่อมใสกลายเป็นการบูชาอย่างแท้จริงอยากทำความดีตามท่านผู้หลักผู้ใหญ่จึงมักสอนบุตรหลานให้รู้จักสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยนะเป็นการปลูกศรัทธาตั้งแต่เยาว์วัยประเด็นต่อมาก็คือว่าการบูชานั้นเนี่ยมีกี่ประเภทที่เราท่านทั้งหลายหรือได้บูชาแล้วสักการะบูชาได้แก่บูชาด้วยเครื่องสักการะต่างๆเช่นดอกไม้ธูปเทียนเสื้อผ้าอาหารเป็นต้นเหมือนกับประเพณีแซนโดนตาเมื่อหัวค่ำที่ผ่านมาญาติโยมนะสละตัวเองก็เมียนใบสลอเมียนขนมขยาศาสตร์มีอีกหลายๆอย่างนะที่บูชาบรรพบุรุษเหล่านั้นเรียกว่าบูชาด้วยอมิสบูชาแม้ในเช้าของวันนี้ญาติโยมมีดอกไม้ธูปเทียนนะนำไปวัดญาติโยมมีอาหารข้าวหวานนำไปถวายพระสงฆ์องค์เนนก็ชื่อว่าอามิสบูชาเช่นเดียวกันต่อมาก็คือปักขันหะบูชาได้แก่การบูชาด้วยการยกย่องสรรเสริญคุณงามความดีของบุคคลผู้ที่เคารพนับถือเช่นการยกย่องเชิดโชว์บูชาการสรรเสริญพระรัตนตรัยโดยการเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบทไหว้ติปิโสภควาบ้างสวากขาโตภควตาธรรมโมบ้างสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆบ้างเนี่ยอันเป็นการสรรเสริญคุณของพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์อย่างนี้เรียกว่าเรายกย่องสรรเสริญพระรัตนตรัยการยกย่องเชิดชูบูชาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าเรานั้นสร้างความมงคลให้เกิดมีแก่ตนรวมไปถึงการยกย่องสรรเสริญบูชาบิดามารดาครูบาอาจารย์ด้วยการทำให้คุณงามความดีของท่านได้ปรากฏในทิพย์ทั้งหลายก็รวมอยู่ในปักกันหะบูชาเช่นเดียวกันต่อมาก็คือสมณบูชาได้แก่บูชาด้วยการยอมรับนับถือและปฏิบัติตามคำแนะนำพร่ำสอนของบุคคลผู้ที่ควรเคารพนับถือเช่นบุตรธิดาปฏิบัติตามคำสอนของบิดามารดาศิษย์ปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์พุทธบริษัทปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเหล่านี้จัดเป็นการบูชาแบบสมณบูชาทั้งสิ้นอีกอย่างหนึ่งนั้นญาติโยมการบูชาทั้ง3อย่างเนี่ยเมื่อสรุปให้สั้นลงก็มีเพียง2อย่างก็คืออมิสบูชาบูชาด้วยอมิสและปฏิบัติบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติสักการะบูชาบูชาด้วยเครื่องสักการะต่างๆเนี่ยจัดเป็นการบูชาด้วยอามิสปักขันหะบูชาการบูชาด้วยการยกย่องและสมณบูชาการบูชาด้วยการนับถือจัดเป็นการปฏิบัติบูชาในการบูชา2อย่างนี้ญาติโยมนะปฏิบัติบูชามีผลสูงกว่าอามิสบูชาเช่นบุตรธิดาปฏิบัติตามคำสอนของบิดามารดาก็ชื่อว่าบูชาคุณของบิดามารดาอย่างสูงเพราะบิดามารดาจะปลื้มใจมากนะเมื่อบุตรธิดาทำตามคำสอนของท่านศิษยานุศิษย์ปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์ก็ชื่อว่าบูชาคุณของครูบาอาจารย์เพราะครูบาอาจารย์จะดีใจมากเมื่อศิษยานุศิษย์ทำตามคำสอนของท่านนั่นตรงนี้ฝากญาติฝากโยมว่าการปฏิบัติบูชาเนี่ยมีผลมากแล้วก็พระพุทธเจ้าทรงยกย่องในส่วนนี้ยิ่งเราพุทธศาสนิกชนเป็นผู้ที่น้อมนำเอาหลักคำสอนในทางพุทธศาสนามาปฏิบัติดีมาปฏิบัติชอบตามสมควรแก่ธรรมปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ชื่อว่าเราบูชาด้วยการบูชาอย่างยิ่งนะวันธรรมสวนะวันพระวันสัตว์ใหญ่ไงเบญทมอย่างเนี้ยให้เราเว้นชั่วประพฤติชอบ
ประกอบคุณงามความดีมีจิตใจที่บริสุทธิ์เข้าวัดปฏิบัติธรรมตามวิถีของความเป็นชาวพุทธห่างไกลจากอบายมุขห่างไกลจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมไปถึงลูกหลานมีความกตัญญูต่อบิดามารดาเนี่ยดังที่ได้กล่าวไปแล้วซึ่งในสังคมปัจจุบันนั้นมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของลูกหลานปฏิบัติไม่เหมาะสมต่อบิดา

การยกย่องส่วนผู้ที่ไม่มีความกตัญญูลบหลู่คุณเนรคุณต่อบิดามารดาแม้จะมียศมีตำแหน่งมีทรัพย์สินเงินทองมากมายขนาดไหนก็ตามเมื่อบุคคลอื่นรู้ว่าเราเป็นคนไม่มีความกตัญญูจะไม่มีใครให้การยกย่องจะไม่ได้รับเกียรติจากบุคคลอื่นและเป็นที่รังเกียจจากสังคมด้วยเพราะไม่มีใครไว้เนื้อเชื่อใจสำหรับคนที่ทำบาปกรรมกับพ่อกับแม่หรือคนไม่มีความกตัญญูต่อบุพการีเขาคงจะคิดว่าโอ้ขนาดพ่อขนาดแม่เขายังทำร้ายได้เขายังไม่กตัญญูไม่รู้คุณเลยนับประสาไรคนอื่นนี่เขาก็จะคิดกันลักษณะอย่างนี้แม้แต่คนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยเขาก็คงจะคิดว่าขนาดพ่อแม่เขายังดุยังด่ายังว่ากล่าวทำร้ายได้แล้วเราเป็นใครมาจากไหนล่ะนะถ้าเกิดทำอะไรไม่ถูกอกถูกใจหรือผิดใจกันก็คงจะหนักกว่านั้นแน่นอนเนี่ยซึ่งตรงนี้ฝากญาติฝากโยมว่าความกตัญญูรู้คุณเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากพึงปฏิบัติต่อบิดามารดาของตนให้ดีเพราะท่านเป็นผู้ที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้แก่เรานั้นการบูชาบิดามารดาด้วยการปฏิบัติตนให้เป็นบุตรธิดาที่ดีเรียกว่าท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านตอบทำกิจการงานแทนท่านดำรงวงตระกูลปฏิบัติตนควรค่าแก่การรับทรัพย์มรดกยามท่านเจ็บไข้ป่วยก็เยียวยารักษาแม้ยามที่ท่านล่วงลับดับชีวาไปอย่างเนี้ยเราก็ทำบุญอุทิศส่วนกัลปนาผลตามส่งไปก็ชื่อว่าเราพุทธศาสนิกชนวันศาสตร์ใหญ่ไงเบญทมอย่างเนี้ยนะไปวัดแต่เช้าไปทำบุญสุนทรทานตามวิถีของความเป็นพุทธศาสนิกชนหากพ่อแม่ปู่ย่าตายายล่วงลับไปแล้วเราก็ทำบุญแผ่ส่วนกุศลกรวดน้ำตามส่งไปอิทังโนยาตินังโหนตุสุกิตาโหนตุยาตโยว่าในลักษณะอย่างนี้ให้ท่านเหล่านั้นมาอนุโมทนารับส่วนบุญเพื่อเกิดเป็นปัตตานุโมทนาใหม่อันนี้ก็ชื่อว่าเป็นการบูชาอย่างยิ่งแล้วในญาติโยมทีนี้มาพูดถึงสิ่งที่ควรบูชาตามหลักศาสนาเนี่ยเราก็พิจารณาต่อไปว่าปูชนียวัตถุนะวัตถุที่ควรบูชาก็หมายถึงวัตถุที่นับเนื่องในพระพุทธศาสนาประมวลลงในเจดีย์4ประเภทธาตุเจดีย์คือพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุของพระสาวกบริโภคเจดีย์คือสังเวชนียสถาน4แห่งได้แก่สถานที่ประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาและสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานตลอดถึงพุทธบริขารและต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นต้นธรรมะเจดีย์คือธรรมะพระไตรปิฎกคัมภีร์พระพิธรรมที่จดลงในใบลานที่พิมพ์เป็นเล่มและคำสั่งสอนที่จารึกในแผ่นศิลาเป็นต้นอุเทสิกะเจดีย์คือพระพุทธรูปรอยพระพุทธบาทและรูปพระสงฆ์สาวกต่อมาคือปูชนียสถานสถานที่ควรบูชาเพราะเกี่ยวข้องกับวัตถุหรือบุคคลที่ควรบูชาเช่นวัดอุโบสถวิหารเหล่านี้เป็นปูชนียสถานเมื่อเราเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือเดินทางเข้าวัดเราก็เคารพสถานที่ให้เกียรติสถานที่เข้ากับเป็นการบูชาและให้เกียรติตนเองเป็นคนที่รู้จักกาลเทศะประมาณนั้นปูชนียบุคคลที่ควรบูชากล่าวโดยทั่วไปบิดามารดาครูบาอาจารย์ก็เป็นปูชนียบุคคลของศิษยานุศิษย์พระมหากษัตริย์เป็นปูชนียบุคคลของประสบนิกรพระรัตนตรัยเป็นปูชนียบุคคลของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายโดยทั่วไปนั้นเมื่อกล่าวโดยหลักธรรมบุคคลที่ควรบูชาก็ได้แก่บุคคลผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติอยู่3ประการชาติวุฒโธผู้เจริญโดยกำเนิดคือเกิดในตระกูลสูงเช่นพระมหากษัตริย์เป็นปูชนียบุคคลของประสบนิกรวัยวุฒโธผู้เจริญโดยวัยคือมีอายุมากมีพรรษามากเป็นปูชนียบุคคลของผู้มีอายุน้อยพรรษาน้อยคุณวุฒโธผู้เจริญด้วยคุณงามความดีเป็นปูชนียบุคคลของบุคคลทั่วไปนั้นโยมญาติทั้งหลายบุคคลที่เกิดมาแล้วเมื่อเกิดในตระกูลใดก็ชื่อว่าเป็นคนในตระกูลนั้นจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นอย่างอื่นคงเป็นไปไม่ได้เพราะต้องเป็นไปตามการที่ตนนั้นได้ทำไว้บุคคลที่เกิดมาแล้วจะอายุมากพรรษามากเท่าใดก็เป็นไปตามกาลเวลาที่ล่วงเลยไปจะเร่งให้เป็นผู้มีอายุมากพรรษามากก็ไม่ได้เพราะต้องเป็นไปตามกาลเวลาส่วนคุณงามความดีนั้นแม้บุคคลจะเกิดในตระกูลใดมีอายุพรรษาเท่าใดก็ไม่สำคัญเพราะคุณงามความดีนั้นคนเราสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่เลือกว่าจะเกิดในตระกูลใดหรือมีอายุพรรษาเท่าใดแม้บุคคลเกิดมาในตระกูลต่ำหรือมีพรรษาน้อย
แต่เป็นผู้มีคุณงาม

ความดีประพฤติดีประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติศาสนาก็จัดว่าเป็นปุจฉนิบุคคลที่ควรยกย่องควรเคารพนับถือเป็นผู้ควรแก่การบูชาไม่ควรที่ใครๆจะรังเกียจเดียดฉันอุปมาเหมือนกับดอกบัวแม้จะเกิดจากโคลนตมแต่ก็ไม่จมอยู่ในโคลนตมโผล่พ้นจากโคลนตมขึ้นมาโคลนตมไม่อาจที่จะเปื้อนดอกบัวนั้นได้จึงเป็นดอกไม้ที่บริสุทธิ์เหมาะสำหรับการบูชาพระรัตนตรัยฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วก่อนที่จะกันไปวันนี้เวลา 19:00 น.พระผู้ดำเนินรายการจะเดินทางไปเทศปุจฉาที่บ้านใหม่ตำบลสำแบงอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์พระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาภัยจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเธอ

0: กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณ

พระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พอพอพอครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับ1บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืมอันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆ1บวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมปะพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อไปท่านจะได้รับฟังรายการตามรอยพ่อเพื่อพอเพียงค่ะ

0: มีผลไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารไม่หรูหราแต่อิ่มท้องไม่ทรมานแหล่งอาหารมีทั่วผืนแผ่นดินไทยคืออาหารคือพลังอันสะอาดคือครัวชาติคือปรัชญาให้อยู่ได้เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงลูกไทยอีสานกลางเหนือจดใต้อยู่ได้เมื่อภัยมายินดีต้อนรับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการตามไร่พ่อผู้พ่อเพียงทางสถานีอยู่กระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการตามไร่พ่อผู้พ่อเพียงอยู่ภายใต้การดำเนินการของท่านผอ.วิริยุทธ์หน่อยพ่มท่านผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมอบให้ผู้ขาที่คันบุพพันธ์ในฝ่ายพร้อมทั้งอาจารย์สายลุงเขียวล้ำเป็นผู้ดำเนินรายการในใจสำเนียงภาษาอีสานพื้นบ้านสื่อสารกับพี่กับน้องมนาวิริยุการบรรจงเบื้องแง่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขาในการดำเนินรายการของผู้ขามื้อนี้มื้อนี้อาจารย์สายลุงติดภารกิจอยู่เนาะครับเนาะผู้ขาที่คำหลวงพ่อพันธ์ไม่ฝ่ายเขารายการผู้เดียวเฮามาพอกันมื้อนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569มื้อนี้ขึ้นมื้อนี้แรม15ค่ำเดือน10ปีมะเมียมื้อนี้เป็นวันพระเนาะครับเนาะวันพระผู้ขาก็ถือว่ามื้อนี้อีหลีแล้วมื้อนี้เป็นมื้อศาสตร์ใหญ่พี่น้องหมู่บ้านนี้พี่น้องเส้นสายเขมรเป็นการเซ็นวายบูชาพระคุณของภูมิพระคุณของภูมิบุญคุณนะครับบ่ว่าสิเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่านะครับสามช่วงอายุคนที่หมู่บ้านนี้ลูกหลานพากันไปนั่งเอาข้อตอกดอกไม้เอาเงินเอาทองเอาของอยู่ของกินนะครับไปร่วมกันไปร่วมกันก็ถือว่าเป็นวิถีและวัฒนธรรมที่สวยงามแล้วก็หลังจากที่เสร็จแล้วของเสร็จทั้งหลายก็บ่ได้ไปใส่นะครับก็ยังอยู่หม่องเก่าลูกหลานอยู่นั่นก็ได้อยู่ได้กินครับม่วนกันบางหม่องนี่ครับเปิดเครื่องเสียงม่วนกันบางหม่องนะครับกินกันแล้วได้คุยกันทักทายเว้าคุยกันเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเป็นจังได๋ทํามาหากินเป็นได๋ลํารวยบ่ก็อ่อนซ่อนกันนี่ก็คือประเพณีหมู่บ้านนี่เนาะครับลํามื้อนี้ตอนเช้าหลายๆหม่องหลายวัดก็ต้องไปหยังล่ะครับไปส่งบุญเพิ่นเอาสิ่งเอาของเอาของที่สิมาท่านมาหยังนี่แหละครับหลังหมู่บ้านนี่ครับเส้นแล้วก็ลิ้นให้เพิ่นอีหยังล้างไม้ล้างมือเพิ่นนะครับมื้อนี้ก็ไปส่งบุญให้เพิ่นนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของวิถีและวัฒนธรรมของพี่น้องเขมรของพี่น้องไทยกับมื้อนี้คือกันพี่น้องลาวกับมื้อนี้คือกันล่ะครับเอ้าไปวัดด้วยครับด้วยผู้ขาก็คงสิพุ่นล่ะครับออกจากรายการนี่ละก็สิไปวัดคือกันเพราะหยังเพราะเฮาวิถีและวัฒนธรรมเฮาก็อยู่ด้วยฮีต12ของ14นี่ล่ะครับเฮ็ด12เดือนเฮาเฮ็ดกันมานี่ล่ะข้อง14ก็คือข้องพระสงฆ์ข้องพระเจ้าแผ่นดินข้องข้าราชการจริงๆนี่ล่ะครับที่ค้ำประเทศไทยให้เฮาอยู่เย็นเป็นสุขได้แต่ว่าถ้ามาเว้าถึงเรื่องของฝ่าฝนนี่ก็โอ้ยถ้าเพิ่นบ่ตกมาในช่วงของเดือนนี้นะครับเพราะว่าสิเป็นเทศกาลศาสตร์ศาสตร์ใหญ่แล้วก็ออกพรรษาแต่เพิ่นบ่ตกมาเนี่ยก็เฮ็ดจังได๋เนาะพี่น้องชาวนาของผู้ขาก็คงสิต้องพึ่งบารมีนะครับฝ่าดินที่เฮาพึ่งเพิ่นอยู่สมื้อนี้แล้วเนาะครับแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมคือว่านี่ล่ะเพราะว่าบุรีรัมย์เฮาเนี่ยก็มีสายน้ําก็แต่ว่าของเฮาเนี่ยก็มองท่วมก็ท่วมมองบ่ท่วมก็บอกว่าเพิ่นท่วมอยู่มองได้หยังก็มาทางนี้เนี่ยก็เห็นใจอยู่ครับบ่เพราะว่าซุมื้อนะครับบ่ว่าสิเป็น Facebook LINE อีหยังต่างๆแล้วเฮาก็เห็นแล้วครับข่าวทั่วไปถ้าข่าวจริงบ่จริงอันใดก็แล้วแต่เฮาก็เสพกันอยู่ซุมื้อจังซี่แหละครับแต่ว่าอันใดจริงเนี่ยก็เฮาก็ให้กําลังใจกันอันใดบ่แม่นก็ปล่อยผ่านไปเนาะครับเนาะเบิ่งแน่บ่เบิ่งแน่ก็อย่าเสพหลายเสพข่าวก็ได้เอาอันความจริงที่มันเป็นจริงฮู้จริงได้จริงนี่ล่ะครับจริงสิมีความสุขต้องขอทักทายพี่น้องทั้ง เฟียจักหน่อยนะครับแม่บุญเลี้ยงที่หลักไปมาแล้วครับพ่อมัวใจนะครับขอบคุณหลายๆนะครับอาจารย์สายร่มพลบ่มาแล้วครับมีไผอีกแน่นอนนะครับจากแม่บุญเลี้ยงล่ะครับแม่บรรเทาสำราญใจวันอาทิตย์ครับพ่อค่ำครับโจ๊ะๆครับผมแต่เศร้านะครับแม่เพื่อเป็นนะครับกำลังใจให้กับพี่น้องเฮาเชื้อสายเขมรที่หมู่ว่านี่ล่ะครับเพิ่นมวลกันเพิ่นอ่อนซ่อนพระคุณของปู่ย่าตาทวดนะครับที่จะครบเมื่ออีกทีหนึ่งลูกหลานมาพ่อกันก็เลยเปิดเพียงต้นรายการให้ครับพี่น้องไทยขมิ้นเฮาครับผมก็ขอบคุณหลายๆนะครับครับนี่ก็แม่บุญเลี้ยงนะครับหลายๆท่านนะครับที่เขามารับชมรับฟังแล้วเนาะกันนี่ก็คือส่วนหนึ่งขอบคุณหลายๆครับที่เป็นกำลังใจใหญ่นะครับบ่ว่าสิเป็นทางสถานีบ่ว่าสิเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับบ่ว่าสิเป็นท่านผอ.นะครับที่อยู่ได้นี่ก็เพราะกําลังใจแรงใจของพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านและก็ผู้บ่แง่งหอกระจายข่าวนี่ล่ะครับซอยกันรับสัญญาณแล้วก็บอกข้อมูลข่าวสารนะครับให้พี่น้องเฮาได้รับผู้รับทราบเช่นเดียวกันกับรายการหลายรายการนี่ครับที่ย่างมื้อเช้าเวลาผู้ข่าออกไปเยี่ยมพี่น้องเฮาในกลุ่มเป้าหมายต่างๆเนี่ยแถวตำบลบ้านบวมจนหอดรุ่งปุกพุ่นแม่ครับพี่น้องได้ยินเสียงหอกระจายข่าวที่ท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับที่เป็นนักปกครองท้องที่เพิ่นทําหน้าที่ของเพิ่นในบทบาทหน้าที่ที่เป็นค้ำใหญ่ๆนะครับของกรมการปกครองนั่นก็คือบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับนี่ก็คือภารกิจนึงของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีมาดุลจนร้อยกว่าปีที่ผ่านมาเพราะจังซั่นล่ะก็ถือว่าเรื่องของการทําดีนี่ลางเทื่อก็ยากยากเด้เนาะครับเนาะเพราะว่าเฮาคิดว่าเฮาเฮ็ดดีแล้วครับลางเทื่อคนอื่นเขาก็โอ้เฮ็ดยากอยู่คือกันครับแต่ว่าถ้าเฮ็ดแล้วเฮามีความสุขนี่เอาอันนั้นล่ะครับผมพ่อบอกเพิ่นบอกว่าทําดีทําได้แต่อย่าทําเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกินมันอันนี้คำนี้ก็คือเมียนยิริด้วยเนาะครับเนาะก็อยากเอามาฝากกับพี่กับน้องว่าเมียนจังไหนก็แล้วแต่มื้อนี้ก็อยากสิเว้าถึงเรื่องของถ้าบอกว่าเฮาน้อมนําเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในตัวเจ้าของอันนี้กับอีกอันนึงคือกันครับเฮ็ดให้เฮามีความสุขได้นะครับก็บ่ไปแต่ก็บ่ต้องไปกังวลกับคนที่เพิ่นเว้าเพิ่นว่าจังซี่นะแต่ว่าเฮาเฮ็ดหน้าที่ของเฮาให้ดีที่สุดก็ถือว่าเฮาเฮ็ดดีแล้วเฮาบ่ได้ไปเบียดเบียนใครบ่ได้เบียดเบียนตัวเจ้าของบ่ได้เบียนคนอื่นโอ้มีความสุขเลยเด้อครับเพราะความสุขเหล่านี้แหละครับที่เฮ็ดให้เฮาเอาทักทายลำดวนอุตตปานะครับมาแล้วนะครับขอบคุณหลายๆครับที่เป็นกำลังใจให้กับผู้ดำเนินรายการลังเทียเนี่ยครับเบิ่งกะบ่หมดเด้ลังเทียกะลังกะก็ต้องขออภัยนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคือกันครับงานนะครับระลึกล้ำลึกบูรพาจารย์นะครับของพี่น้องตำบลนกตาดด้วยการนำของนายธีรศักดิ์ท่องช่วงกำนันตำบลนกตาดและนะครับนางสาวพิมานาท่องช่วงนายกเทศสมนตีตำบลนกตาดประท่านนายเพิ่นก็คือผู้ล่ะครับผู้ไผเนาะท่านสสทนองเทพอักษรณรงค์เนาะครับแล้วก็ท่านลอยตำรวจตีสมชายพิรมชาตินะครับอันนี้ก็เป็นประธานใหญ่ในการจัดงานจัดงานมาตั้งแต่วันที่8ที่9ที่10โอ้ขึ้นที่ผ่านมาวันนึงเนี่ยครับกล้วยหอมก็ลังลงเวทีเนี่ยผู้ข่าวออกมาเข้ารายการเนี่ยครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งแล้วครับมื้อนี้ตอนกลางเว้นนี่นะครับม้วยเด้ครับม้วยนะครับแล้วก็ยามมื้อแรกเนี่ยครับก็สิมีหยังล่ะมื้อนี้ก็มีหมอลำเนาะครับต่อพี่น้องเฮามีอีหยังที่พี่น้องมวลสนุกสนานกันอย่าลืมนะครับไปเฮ็ดบุญให้ท่านกันกับงานรำลึกบูรพาจารย์ของหลวงพ่อคู่สังวรโพธิวัตรอดีตเจ้าคณะตำบลหนองตาดเขต2อดีตเจ้าวาดวัดหนองมะเกลือนะครับพี่น้องเฮาที่เคารพนับถือหลวงพ่อที่เคารพนับถือแล้วก็อย่าลืมไปเฮ็ดบุญให้ท่านกันนะครับนี้อยู่ที่วัดหนองมะเกลือถ้าเฮาเว้าถึงเรื่องของการปลูกอยู่ปลูกกินถ้าเฮาบ่มีที่มีหยังเนี่ยครับผมคิดอีกอย่างนึงนะครับในเรื่องของการปลูกต้นไม้คิดแบบผมดอกว่ามันเป็นดีคิดแบบผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีบุญอำนาจวาสนาอีหยังถ้าเฮาสิปลูกนะครับในเรื่องของต้นไม้ ในขอบทางที่เฮาเห็นแล้วก็ปลูกปลูกแล้วก็ตัดปลูกแล้วก็โค่นทิ่มแล้วก็เฮ็ดถนนเนี่ยครับผมจะว่าถ้าเฮ็ดถนนแล้วเรียบร้อยเนี่ยครับปลูกไม้ที่เป็นมงคลคนได้กินคนได้อิ่มคนได้กินได้อิ่มนี่ครับผมว่าเป็นไม้เป็นมงคลเลยครับผมเช่นไม้ที่เป็นมงคลเนี่ยครับ1ละขี้เล็กขี้เล็กนี่ปลูกไว้น้ําทางเนี่ยครับ1ได้เก็บยอดมาแกงคนถูกคนยากถ้าบ่มีที่ดินบ่มีอีหยังกินเนี่ยครับย่างน้อยๆนะครับในสภาวะข้าวยากหมากแพงจังซี่นะครับเก็บยอดขี้เล็กมาแกงกินกับข้าวก็ยังพออยู่ได้อยู่เด้อครับขี้เล็กนี่บ่ว่าตั้งแต่เป็นยอดเป็นดอกนะครับดอกก็เอามาแกงนะครับเอามาต้มมาแกงได้คือกันอันที่2นะครับ อันนี้ผู้ขาคิดแบบผู้ขาดอกว่าผู้ใดเพิ่นเฮ็ดก็ดีคือกันเด้อครับ ลองเบิ่งครับผมถนนนี่ผมเห็นอันนึงนะครับตำบลหนองตาลนะครับผู้ใหญ่สมศักดิ์ศรีมาไล่เนี่ยครับผู้ใหญ่หมู่ที่21เนี่ยครับเพิ่นปลูกต้นแค่ แค่บ้านเฮานี่แม่ครับอู้ผมว่าผู้ใหญ่นี่คิดดีไปผมคิดจังซี่นะครับเพราะยังน้อยๆนะครับผู้อึดผู้อยากนี่ครับก็ยังเก็บดอกแค่นี่ครับไปแกงส้มได้กินกับข้าวได้ครับถึงว่าแหนมซ้ายแหนมขวาบ่มีหยังนี่ครับเก็บดอกแค่ไปลวกกินกับบักพริกผงใส่เกลือก็ยังได้เนาะครับเนาะโอ้ผมเลยว่าอันนี้อีกอันนึงแหละครับที่พักที่เป็นมงคลเนี่ยเป็นมงคลอย่างเพราะว่าเฮ็ดให้คนกินอิ่มกินได้แล้วก็คนยากไร้เนี่ยก็สามารถเข้าถึงเข้าฮอดเนาะครับเนาะอันพักที่3นี่พักที่3ผู้ขาเดี๋ยวว่าแม่นยอดกฐินนี่แล้วปลูกเอาไว้นี่ผู้ขาว่าโอ้กินได้หมดเลยครับพักเกษตรบ้านเฮานี่แม่ครับผมกินได้ทั้งหน่วยแก่กินได้ทั้งหน่วยอ่อนกินได้ทั้งยอดนะครับแม่นแท้ดอกที่เป็นช่องามๆนี่ครับกินแล้วบำรุงสายตาอย่างดีนะครับเนาะเพราะอย่างซั่นน่ะครับผมนี่นะพักพวกนี้ครับผมคิดว่าดีกว่าสิไปปลูกแล้วก็โคนแล้วก็ล้มกันต้นไม้ใหญ่ๆโอ้เป็นแต่เสียดายเป็นแต่เสียดายเนาะครับเสียดายหยังเสียดายงบประมาณเสียดายแผ่นดินอันนี้ผู้ขาเว้าแบบผู้ขาเนาะครับเนี่ยอยากจะให้พี่น้องเฮาได้เห็นเนาะครับว่าพักพวกนี้แม่นอีหลีนะครับเป็นพักที่สามารถอยู่กับถนนได้แล้วก็เฮ็ดจังได๋ถนนก็จะเฮ็ดให้เป็นถนนอาหารของคนยากของคนจนในระวังที่เศรษฐกิจอยู่แบบนี้นะอู้ยผมว่าบ่แม่นธรรมดานะครับผู้ขายเองก็เข้าออกเมืองสิเห็นร้านอยู่ในเมืองนี่ครับลังมือก็มีขายลังมือก็บ่มีขายผมถือว่าเศรษฐกิจอู้ลําบากพอสมควรเนาะครับเนาะยังดีพี่น้องเฮายังมีท้ายซอยท้ายคนละครึ่งนี่ครับยังดีอยู่และอันอีกอันนึงที่ดีนะครับพี่น้องเฮานะครับผู้สูงอายุยังมีเบี้ยยังชีพพอจะเลี้ยงตัวเจ้าของโอ้ถ้าบ่มีอันนี้จังเฮาสิเฮ็ดจังได๋เนาะเพราะว่าลูกหลานซุมื้อนี่ครับเขาก็เอาตัวรอดเฉพาะเขาครอบครัวของเขาแล้วผู้เฒ่านี่ครับอยู่บ้านต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานโอ้ลําบากอีหลีนะครับตามลูกตามหลานเพราะท่านอันที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของยาเสพติดโอ้ยลังเทียนนี่เนาะครับเนาะนี่แหละครับเฮ็ดจังได๋ครับสังคมเฮายังตั้งแต่ยาเสพติดความยากความทุกข์ยากอีหยังต่างๆเนาะครับมีสายเข้ามาครับสบายดีครับผม
1: สบายดีครับพ่อค่ํา
0: สบายดีครับแม่บุญเรียน
1: เป็นจังได๋เนาะสบายดีอยู่บ
0: ่ครับก็รอท่าฝนนี่แหละครับแม่เพราะว่าฝนก็
1: เมื่อคืนนี่ตกบ่พ่อ
0: ตกอยู่ครับแต่ว่าตกสวดนึงล่ะก็คือกันก็ฝนไหลสร้าง
1: แม่นี่คือกันล่ะแต่ว่าฟ้าห้องแห้งนี่คือจังป่าที่ห้องตั้งนี่
0: แม่นครับ
1: เอาถังตรงนั้นน้ําใส่ข้าวไว้ได้ครึ่งถังสีหน่อยๆอันนี
0: ้ครับผม
1: นั่นแหละอันพอคําบอกมามันก็มีประโยชน์ทุกอย่างเนาะพักแค่พักยังมีประโยชน์ทุกอย่างเนาะ
0: แม่นครับจังหน่อยๆคนทุกคนยากก็ยังพอได้เก็บกินยามบ่มีกับข้าวครับผม
1: อันปลายฝนต้นหนาวเขาว่าคนโบราณเพิ่นเว้าเนาะแกกินแกงส้มดอกแค
0: ่แก้ไข่วัด
1: บ่ให้เป็นไข่ได้เตียงอยู่ได้พ่ออันเฮ็ดด้วยแห้งแข็งเบาเนาะ
0: ครับบ่ว่าตั้งแต่บ่ว่าแต่แกงส้มล่ะครับเมี่ยนเปลือกแค่เองก็เอามาตําเมียงโอ้ย
1: แม่นมาตําใส่เปียบบ่ดินฟ้าแล้วสมัยแต่ก่อน
0: ครับ เมื่อวานนี่ไปร่วมงานสั้นเดินตาเพิ่นได้กินเมียงเพิ่นโอ้จำกับข้าวเหนียวเนี่ยกับโอ้แซ่บได้ล่ะครับเมื่อวานนี่ครับ
1: แซ่บเบิดล่ะ
0: ครับ
1: เห็นเพิ่นลงเฟซอยู่ดอกเพิ่นเฮ็ดแต่พวกซุ่มเพิ่นให้ขมิ้นเพิ่นเนาะมันก็ตามประเภทนี้ของเพิ่นเนาะมันนี่ก็เตรียมตัวที่ไปวัดเมื่อวานมาที่ห้อข้าวต้มซื้อกล้วยมาแล้วเมื่อก่อนไปหาหมอเนาะไปฉีดยาเมื่อนมามื้อล็อกนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้บ่ได้จับของมานั้นเลยบ่ได้ห่อข้าวต้มซะบ่เตี๋ยวซะกล้วยสุกไป
0: ครับมีอันใดเฮ็ดอันนั้นโลดครับ
1: เพราะว่าอยู่บ้านนี่สาดนั่นเพิ่นก็เฮ็ดไปแล้วเนาะสาดน้อยไปแล้วบ้านนี้ก็บ่มีหยังดอกพ่อค่ําเขียนกําลังใจให้ทุกคนเด้อ
0: ครับขอบคุณหลายๆครับผม
1: กําลังใจให้เจ้าหน้าที่สวททุกคนนายตังทุกคนล่ะดีเบ้อทุกคน
0: ครับ
1: รออ่อน้ํา
0: ครับผม
1: กําลังใจเบิดล่ะแค่นี้ล่ะพ่อค่ำสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณหลายๆครับแม่บุญเลี้ยงครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับเนาะที่ให้กำลังใจกับผู้ดำเนินรายการนะครับตลอดมาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับการให้กำลังใจกันเนี่ยครับเป็นการส่งเสริมเหตุให้คนเฮามีกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่และก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่แม่นว่าไปค่อยจับผิดแล้วก็บ่ให้กำลังใจอันนี้บ่แม่นครับเพราะว่าสังคมนี่เนาะครับทั่วไปมันก็สิเป็นจังซี่ล่ะครับ1ฮู้จักชมกันฮู้จักให้กำลังใจกันอันที่2ก็มันก็สิต้องมีอมิตรลางเทื่อน่ะคนเฮาถ้าฮักกันหลายก็สิมีอมิตรมีอมิตรมีสิ่งของไปฝากกันเพราะหยังแสดงถึงความฮักแสดงถึงความผูกพันแสดงถึงความใกล้ชิดกันแสดงถึงความบ่ทิ้งกันจังซี่แม่ครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ถือว่านี่มันเป็นวิถีวัฒนธรรมของคนไทยเฮาเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยครับในสังคมสมัยนี้ครับคนเจนใหม่นี่เขาก็คิดใหม่ของเขาคนเจนเก่าก็ครับก็อยู่ในวิถีวัฒนธรรมไอ้ที่เฮ็ดให้ลูกหลานเบิ่งนี่ล่ะก็คือกันกับพิธีกรรมของพี่น้องเขมรของเฮาในเรื่องของแซนดนตาหรือการบูชาภูมิพระคุณที่เพิ่นเกิดมาก่อนเฮานั่นล่ะครับผมถ้าลูกหลานเห็นว่าดีก็สืบสานรักษากันต่อไปแต่พี่น้องถ้าลูกหลานคนรุ่นใหม่เจนใหม่เห็นว่าเป็นเรื่องที่บ่ดีก็บ่ได้เป็นหยังครับท่านบ่นับถือท่านบ่เลี้ยงก็จบไปก็บ่เป็นหยังคือกันนะครับเพราะจังซั่นนี่ก็คือเฮ็ดให้วิถีวัฒนธรรมของเฮาเนี่ยครับอยู่ได้จังซี่ล่ะครับเนาะ1แล้วก็ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่เป็นเสาหลักของประเทศของสังคมเฮาของประเทศไทยเฮาเนาะครับเนาะเพราะจังซั่นก็เฮาก็อยู่ใน3ส่วนของประเทศถือว่าอยู่ในประเทศไทยนี่โอ้ยดีแล้วล่ะครับผมดีกว่าประเทศทั้งหมดในโลกนี่ล่ะผู้ข่าวว่าแผ่นดินนี้ครับเอาเม็ดอีหยังวานลงก็เกิดหมดเนาะครับแผ่นดินเฮาดีโพดแล้วก็สังคมเฮาไปบ่งไหนก็มีแต่คนยกมือไหว้กันมีแต่คนทักทายกันยกมือไหว้กันเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่สวยงามที่สุดนะครับเพราะจังซั่นล่ะผู้ค้านี่อ่อนซ่อนประเภทนี้ต่างๆที่คนเฒ่าคนแก่คนโบราณบ่ว่าสิเป็นพระสงฆ์ปราชญ์ผู้รู้ทั้งหลายที่เก็บอ่านเขียนเอาไว้ในผูกเขียนเอาไว้ในใบลานอีหยังต่างๆล่ะครับพระคุณเจ้าก็เอาออกมาอ่านมาแสดงแล้วก็มาเทศให้ลูกให้หลานฟังนี่โอ้จะมันอ่อนซ่อนแห้งครับผมอีกสายกับรายการตามร้อยพ่อเผื่อพ่อเพียงครับผม
1: สวัสดีวันพ่อค่ะพ่อคำ
0: สบายดีเมื่อคืนเนี่ยไปบ่แม
1: ่กล้วยหอมค่ะกล้วยหอมเมื่อคืนน่ะนี
0: ่ครับพ่อคำเกลือนะครับผม
1: โอ้ยชวนใครใครก็ไม่ไปกล้วยหอมก็กระทักมาบอกอยู่แต่ไม่พ่อคำเดี๋ยวคอยดูเดือนหน้างานอะไรที่เสียงซื้อน่ะงานหิ้วน่ะไม่ใช่ใช่ไหมงานหิ้วนะพ่อคำ
0: แมนๆครับแม่
1: จ้ะเดี๋ยวคอยดูตรงนี้แหละใกล้บ้าน
0: ใกล้บ้าน
1: มาสายสุดท้ายเพราะว่ามัวแต่สวัสดีคนมาวัดเลยไม่ได้มีเวลามาน
0: ั่นแหละครับ
1: สวัสดีพ่อ
0: ครับ
1: จ้าม
0: ันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้อนรับเขาเมีย
1: ใช่ใช่จ้ะใช่จ้ะพ่อคำ
0: ครับผม
1: จ้ะแค่นี้แหละพ่อสวัสดีค่ะ
0: ครับขออนุโมทนาบุญน้ำครับเมียครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับเนาะถือว่าในเรื่องของเป็นกัลยาณมิตรเป็นเครือข่ายที่เป็นกำลังใจให้กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ผู้ขาเขาไม่มีส่วนร่วมในนามของอาสาสมัครที่ไม่เห็นอยู่นี่ก็จะเห็นนะครับกลุ่มของมีแม่พ่อนะครับที่อยู่ในรายการเนี่ยครับเป็นกำลังใจให้กับสถานีเป็นกำลังใจให้กับสถานีวิทยุของเฮานะครับเนาะแล้วกับผู้ดำเนินรายการทุกท่านที่เขามาจัดรายการนี่ก็ถือว่าเป็นเครือข่ายที่ นะครับให้ความอบอุ่นแล้วก็ให้การรับฟังอยู่ตลอดเวลานะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่เฮาฮู้เฮาเห็นกันครับท้ายๆของรายการแล้วนะครับผู้ขาอยากฝากพี่น้องเฮาก็คือบทเพลงนะครับเหมาะสำหรับกับการนะครับบุญศาสตร์บุญวันศาสตร์เท่านี้ครับศาสตร์ใหญ่นี้นะครับว่านาวิริยกรรมจงจัดให้เพลงนี้จบบ่จบจังได๋ผู้ขาที่การบ่พ้องพังในฝ่ายให้พี่น้องอยู่ดีสบายกันสู้ผู้สู้คนครับผม

0: ้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งเตรียมพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพราะสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: นายกรัฐมนตรีสั่งเตรียมพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้7แนวทาง
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้7แนวทางได้แก่ติดตามและประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดเฝ้าระวังทบทวนข้อมูลพื้นที่ที่เคยประสบภัยพื้นที่ลุ่มต่ำจุดระบายน้ำสำคัญเส้นทางคมนาคมและพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบตรวจสอบและปรับปรุงระบบการระบายน้ำที่อาจเป็นอุปสรรคเตรียมพร้อมด้านกำลังพลและทรัพยากรรวมถึงแผนสนับสนุนให้ทบทวนจุดอพยพศูนย์พักพิงชั่วคราวเส้นทางอพยพการดูแลกลุ่มเปราะบางและช่องทางการสื่อสารแจ้งเตือนกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมปัญหาอุปสรรคและความต้องการรับการสนับสนุนมายังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินและช่องทางติดต่อหน่วยงานภาครัฐให้ชัดเจนและสุดท้ายจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจและความรับผิดชอบเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานการประสานงานและการสนับสนุนทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันนี้พร้อมเปิดระบบแดชบอร์ดติดตามผลคะแนน
6: นายจิรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่ากระทรวงแรงงานมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นคณะกรรมการประกันสังคมหรือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นโดยจัดเตรียมหน่วยเลือกตั้ง 5,233 จุดทั่วประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและระบบสนับสนุนเพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสสำหรับสถานการณ์ฝนตกหนักหรือภัยพิบัติได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าไว้แล้วจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าเนื่องจากหน่วยเลือกตั้งของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมสังเกตการเลือกตั้งณที่เลือกตั้งทั่วประเทศและได้เปิดระบบแดชบอร์ดแสดงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการทางเว็บไซต์ www.sso.go.th สามารถติดตามผลคะแนนได้หลังปิดหีบเลือกตั้งชวิษาประทุมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมั่นใจงานประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรังปีนี้จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น
7: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดตรังจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่1ถึง18ตุลาคม2569มั่นใจว่าการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนได้ร่วมกันถือศีลกินเจเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตแล้วยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจของจังหวัดตรังที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจและเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดตรังในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยทั้งนี้จังหวัดตรังได้คุมเข้มการเล่นประทัดอย่างเข้มงวดและตรวจสอบร้านค้าร้านจำหน่ายประทัดดอกไม้เพลิงต้องมีใบอนุญาตจำหน่ายที่ถูกต้องหากไม่มีใบอนุญาตสามารถจับกุมได้ทันทีรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าแผงเร่ที่นำประทัดหรือดอกไม้เพลิงมาจำหน่ายต้องมีใบอนุญาตเช่นกันโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: บุรีรัมย์มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เรียนจบแล้วมีโอกาสได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: ที่นี่สอนภาษาญี่ปุ่นสอนทักษะชีวิตและฝึกการใช้ชีวิตเพื่อสร้างคนทำงานคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นให้ต่อยอดการทำงานได้ตลอดชีวิตใช้เวลาเรียนเพียง8เดือนก็ได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: พร้อมรับเงินเดือนสูงนายจ้างออกทุนให้ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินดูแลเหมือนครอบครัวแล้วที่นี่คือสถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบม.6ขึ้นไปหรือเทียบเท่าอายุ 18-30 ปีได้เปลี่ยนอนาคตตัวเองสถาบัน AIU เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดโทร064-151-5383
4: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ชุมชนวัดตะเหล่งตำบลหนองปล่องอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษประจำปี2569ภายใต้แนวคิดชุมชนตะเหล่งชาติพันธุ์ขแมลือบูชาบรรพบุรุษแซนโดนตาบายเบนบายบัตตบอสระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคม2569วันเสาร์ที่10ตุลาคมภาคเช้า 6:09 นพิธีบวงสรวงเส้นไหว้บรรพบุรุษเบื้องหน้าพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณภาคบ่าย 13:09 นพิธียกธงใบเบนการแสดงรำถวายมือโดยลูกหลานในชุมชนและพิธีแห่กระจือโดนตาใบเบนใบบัตตบัสวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมภาคเช้า 7:00 นพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในประเพณีแซนโดนตาภาคบ่าย 13:00 นพิธีประกอบสังฆกรรมลงอุโบสถร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขานางรองเลขที่บัญชี373-062-4407ชื่อบัญชีวัดตะเหล่งสอบถามรายละเอียดโทร081-074-4965แซนโดนตาบายเบนบายบัตตบัสสืบสานประเพณีขแมลือสร้างความกตัญญูและความสามัคคีในชุมชน
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ตอนจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะ

สาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสวัสดีบุรีรัมย์กันเช่นเคยนะคะวันนี้เจอกันก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569วันนี้วันแรม15ค่ำเดือน10ปีมะเมียเป็นวันศาสตร์ใหญ่ไงเบนทมนะคะเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายเขมรค่ะเช้านี้ก็คงจะตื่นกันแต่เช้านะคะเตรียมอาหารไปทำบุญที่วัดใกล้บ้านนะคะเพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วนะคะก็มารอรับบุญเพื่อที่จะได้เตรียมกลับสู่ยมโลกหลังจากที่ถูกปล่อยมาตั้งแต่ช่วงเบนตุ้ยนะคะตอนนี้ก็อยู่กับลูกหลานลูกหลานทำบุญให้ตลอดหลายวันที่ผ่านมาจนเข้าสู่ไงเบนทมหรือวันศาสตร์ใหญ่ก็จะได้อิ่มบุญที่ลูกหลานไปทำบุญเพราะฉะนั้นตื่นเช้าในวันนี้ก็ไปทำบุญที่วัดนะคะให้กับบรรพบุรุษของเราเดี๋ยวก็จะเหมือนกับที่เราเห็นในคลิปต่างๆนะคะมีการทำคลิปออกมานะคะปู่ย่าตายายพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วกลับมาสู่ยมโลกนะคะมารับบุญจากลูกหลานแต่ปรากฏว่าลูกหลานไม่ได้ไปทำบุญที่วัดให้ก็ได้แต่ชะเง้อเพราะว่าไม่สามารถจะรับบุญจากคนอื่นได้นะคะคนอื่นได้ทานนู่นนี่ที่ลูกหลานเอาไปทำบุญอิ่มหมีพี่มันแต่ว่าเจ้าของไม่มีลูกหลานไปทำบุญให้ก็นั่งร้องไห้อยู่ริมรั้ววัดอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ลูกหลานเช้านี้ไปทำบุญให้กับบรรพบุรุษของเราในไงเบนทมวันศาสตร์ใหญ่หลังจากที่เราแซนโดนตากันไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะวันนี้กับรายการสวัสดีบุรีรัมย์พบกับคุณผู้ฟังมีเรื่องราวต่างๆมาฝากกันเช่นเคยค่ะช่วงของดีๆที่ชุมชนวันนี้ดิฉันนำเรื่องราวที่ทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์นำโดยนายพรเกียรติโพนิรันกูลประชาสัมพันธ์จังหวัดได้ติดตามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นายเอกวิทย์มีเพียรลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวานนี้นะคะท่านผู้ว่าไปตรวจเยี่ยมแล้วตอนนี้การดำเนินงานของศูนย์คืบหน้าไปเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาฟังจากท่านผู้ว่านะคะที่ทีมงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ได้สัมภาษณ์ท่านมาค่ะส่วนในช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรวันนี้อาจารย์จินนี่นำเรื่องราวเกี่ยวกับเทศกาลกินเจมาเล่าให้ฟังค่ะจะมีคำศัพท์อะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังกันนะคะเพราะว่าเทศกาลกินเจเนี่ยเริ่มมาแล้วนะคะ 10-18 ตุลาคมค่ะดูพยากรณ์อากาศกันก่อนเมื่อวานช่วงค่ำๆโอ้โหฟ้ามืดตึ๊ดตื้อเลยนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าในเมืองนี้ตกมานิดหนึ่งนะคะไม่แน่ใจว่ารอบนอกตกหนักไหมเพราะว่าฟ้ามันมืดครึ้มมากนะคะเป็นวงกว้างทีเดียวค่ะวันนี้มีฝนไหมวันนี้บุรีรัมย์มีฝนอยู่นะคะ 52% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด30องศาเซลเซียสต่ำสุดก็ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็พยากรณ์อากาศฝนลดลงนะคะ11-16 ตุลาคมเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10-30ของพื้นที่เท่านั้นเองค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเจ้าของสถานีวิทยุที่รับสัญญาณรายการด้วยค่ะแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณท่านที่พิมพ์ข้อความทักทายกันมาทางเพจสวทบุรีรัมย์ขอบคุณมากทีเดียวนะคะบางท่านก็ช่วยแชร์รายการไปด้วยขอบคุณมากค่ะเข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนกันเลยค่ะคุณผู้ฟังเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าวันนี้นะคะเราจะฟังท่านผู้ว่าพูดถึงเรื่องราวของโครงการหลวงโดนดินแดงเพราะว่าเมื่อวานนี้เวลาประมาณ10นาฬิกานายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ท่านลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงที่อำเภอโนนดินแดงนะคะในการลงพื้นที่ไปตรวจติดตามเมื่อวานนี้ก็โอ้โหมีคณะ หัวหน้าส่วนราชการชุดใหญ่ทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26ผู้อำนวยการสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโดนดินแดงหัวหน้าส่วนราชการทั้งในจังหวัดแล้วก็ในพื้นที่อำเภอโดนดินแดงนะคะทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมทั้งทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ที่ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดคุณพรเกียรติพัวนิรันกูลนำทีมไปลงพื้นที่ติดตามทำข่าวด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านผู้ว่าเอกวิทย์มีเพียรกันค่ะท่านลงไปดูแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงของดีๆที่ชุมชนค่ะ
1: วันนี้นะครับผมก็ได้เดินทางลงพื้นที่มาติดตามงานที่โครงการหลวงโนนดินแดงครับที่อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งก็ต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องของโครงการหลวงโนนดินแดงเนี่ยเป็นการนำโครงการหลวงจากที่สูงลงมาสู่ที่ราบสูงเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งได้มาดำเนินการอยู่ที่อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์การดำเนินงานเนี่ยดำเนินการไปแล้วในช่วงที่ผ่านมาก็คือประมาณ1ปีกว่านะครับความคืบหน้าก็เป็นไปด้วยดีนะครับตอนนี้เราได้มีการวิจัยเรื่องของพืชผลที่จะได้ขยายผลต่อไปในพื้นที่นะครับตอนนี้อยู่ที่ในโรงเรือนแต่ว่าในระยะต่อไปเนี่ยก็จะมีการขยายออกมานอกโรงเรือนตรงนี้ก็จะเป็นผลดีกับทางพี่น้องเกษตรกรรวมถึงประชาชนในพื้นที่ที่ได้เห็นถึงเรื่องของการที่เราจะนำผลผลิตนะครับที่อยู่ในที่สูงเนี่ยมาสู่ที่ราบสูงแล้วก็จะให้พี่น้องในพื้นที่เนี่ยได้เป็นการเพิ่มรายได้นะครับเพื่อที่จะให้เกิดเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากต่อไปครับการส่งเสริมในโครงการนะครับวันนี้มีมาหลายภาคส่วนด้วยกันส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับได้เข้ามาดูแล้วก็มาติดตามงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าเรื่องของแหล่งน้ำเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงเรื่องของทางด้านการเกษตรนะครับคงต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำต่อไปนะครับในปีก็ประมาณ70เนี่ยที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่จะมีการสร้างถนนบริเวณในโครงการรถถึงถนนรอบนอกโครงการนะครับที่จะช่วยให้มีการขนส่งพืชผลทางการเกษตรเนี่ยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ได้ผลดียิ่งขึ้นครับนี่คือเป็นส่วนที่ทางคนราชการทุกภาคส่วนจะเข้ามามีส่วนร่วมครับตอนนี้ที่สำคัญเลยนะครับแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีมากก็คือแตงกวาญี่ปุ่นกับเรื่องของเสาวรสนะครับอันนี้ก็คือเป็นพืชผลทางการเกษตรที่ทางพี่น้องประชาชนให้ความสนใจนะครับสอบถามทางท่านผอ.โครงการแล้วเนี่ยก็มีการสั่งจองเนี่ยจำนวนมากนะครับก็ต้องเรียกว่าต้องรอเวลานะครับรวมถึงมีพืชผลอีกหลายชนิดนะครับที่มีความเหมาะสมจะปลูกในพื้นที่บริเวณที่อำเภอโนนดินแดงก็คงจะต้องให้ทางพี่น้องเนี่ยได้มีการติดตามกันต่อไปนะครับ
0: ก็เรียกว่าคืบหน้าในการพัฒนาพื้นที่ไปเรื่อยๆนะคะสำหรับสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโดนดินแดงเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเป็นสถานีแห่งที่40ของมูลนิธิโครงการหลวงจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่4พฤษภาคมปี2568เป็นสถานีแห่งแรกค่ะที่ขยายผลแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสู่พื้นที่ราบสูงส่วนใหญ่ก็จะเป็นนู่นทางเหนืออะไรเหล่านี้ใช่ไหมคะหรือไม่ก็ทางตะวันออกแต่อันนี้ก็มาทำในพื้นที่อีสานเราโดยเฉพาะที่บุรีรัมย์โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้นำองค์ความรู้แล้วก็แนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโมเดลมาประยุกต์ใช้บนพื้นที่ราบสูงมีวัตถุประสงค์หลักก็คือการใช้ประโยชน์พื้นที่สปกให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ทั้งด้านการเกษตรเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวยกระดับมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็เป็นต้นแบบในการถ่ายทอดและขยายผลองค์ความรู้ตามแนวทางโครงการหลวงไปสู่พื้นที่ต่างๆของประเทศไทยค่ะสำหรับผลการดำเนินงานได้ดำเนินงานพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลลำดังรองอำเภอโนนดินแดงจำนวน13แห่ง

0: ปลูกพืชนะคะก็ได้มีการศึกษาพืชที่มีศักยภาพทั้งภายในและภายนอกโรงเรือนไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศนะคะเพราะว่าที่นี่เมื่อก่อนโครงการหลวงที่นี่ปลูกมะเขือเทศนะคะแล้วก็ปลูกแตงหอมตะข่ายด้วยนะคะคุณผู้ฟังเมลอนสีทองก็ปลูกแตงกวาญี่ปุ่นก็ปลูกอย่างที่ท่านผู้ว่าพูดเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะว่าตอนนี้ที่เด่นมากเลยคือแตงกวาญี่ปุ่นแล้วก็มะเดื่อฝรั่งนะคะแล้วก็มีปลูกแบล็คเบอร์รี่ราสเบอร์รี่สวรสมะละกอฝรั่งมัลเบอร์รี่มานูก้าและกาแฟค่ะผลผลิตจากการทดลองเพาะปลูกภายใต้โรงเรือนและนอกโรงเรือนมีทั้งหมด10ชนิดด้วยกันนะคะก็จะทยอยให้ผลผลิตกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังที่สนใจจะไปศึกษาดูงานก็ไปได้นะคะที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงนนดินแดงก็อยู่ใกล้ๆกับเขื่อนลำนางรองนั่นแหละนะคะคุณผู้ฟังภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่กันต่อเลยค่ะวันนี้มาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเทศกาลกินเจนะคะมีคำศัพท์อะไรบ้างฟังกันค่ะ
1: ภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี
2: ่ Good morning สวัสดีค่ะอยู่กับอาจารย์จินนี่เช่นเคยนะคะทุกคนค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจค่ะต้องบอกว่าพักจากเรื่องหนักๆที่เราคุยกันเมื่อวานนะคะพาทุกท่านกลับมาเรื่องเบาๆสนุกๆ กันบ้างดีกว่าค่ะหลังจากที่เมื่อวันเสาร์นะคะที่10ตุลาคมเนี่ยเราผ่านวันแรกของเทศกาลกินเจปี2569นะคะพอดีเลยต้องบอกว่าจินะไม่ได้กินเจนะคะแต่เป็นคนที่แล้วแต่ค่ะบางวันสะดวกก็คือไม่ทานเนื้อสัตว์เลยก็มีนะคะแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรที่เป็นการเบียดเบียนตัวเองแต่เอาเป็นว่าท่านไหนที่ทานเจนะคะก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันพร้อมเรียนภาษาอังกฤษกับการกินเจไปด้วยกันนะคะเทศกาลกินเจปีนี้นะคะจะตรงกับวันที่10ถึง18ตุลาคมค่ะร่วม9วัน9คืนนะคะส่วนวันที่19ตุลาเนี่ยคือวันออกเจภาษาอังกฤษเรียกเทศกาลนี้ว่า VegetarianFestival Vegetarian Festival แปลว่าคนที่กินมังสวิรัตินะคะหรือว่าคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์นั่นเอง Festival ค่ะแปลว่าเทศกาลพอเอามารวมกันเนี่ยก็คือเทศกาลงดเว้นเนื้อสัตว์ค่ะว่าแต่กินเจมาจากไหนคะเรามารู้ประวัติกันสั้นๆดีกว่านะคะ Origin ค่ะ Origin แปลว่าที่มาหรือต้นกำเนิดนั่นเองค่ะกินเจเนี่ยมีรากมาจากวัฒนธรรมของจีนเกี่ยวกับความเชื่อของเต่าแล้วก็พุทธมหายานค่ะเป็นเกี่ยวกับการสักการะพระพุทธเจ้า7พระองค์และพระมหาโพธิสัตว์อีก2พระองค์ค่ะรวมเป็น9องค์ที่ท่านอวตารลงมาเป็นดาวนพเคราะห์ทั้ง9ดวงนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยจึงกินเจทั้งหมด9วัน9คืนพอดีว่าแต่ทำไมคำว่าเจถึงต้องมีธงเหลืองด้วยคะนี่สงสัยกันไหมคะสีเหลืองเนี่ยมาจากความเชื่อว่าเป็นสีของความบริสุทธิ์แล้วก็เป็นสิริมงคลในวัฒนธรรมจีนค่ะเวลาเห็นธงเหลืองหน้าร้านอาหารเนี่ยก็จะรู้เลยว่าอ๋อร้านนั้นน่ะมีเมนูเจให้เลือกทานด้วยแล้วกินเจเนี่ยกินอะไรได้บ้างนะคะเอาละที่กินได้นะคะก็คือผักทุกชนิดเลยค่ะยกเว้นผักกลิ่นฉุน5อย่างด้วยกันนะคะผลไม้เต้าหู้เห็ดธัญพืชข้าวถั่วเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อาหารทะเลเทียมเช่นกุ้งเทียมหมูเทียมที่ทำจากถั่วเหลืองทั้งหลายนะคะส่วนที่กินไม่ได้ค่ะคือเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะคะสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ปีกไข่ก็ไม่ได้นะคะแล้วก็นมจากสัตว์ในบางกรณีด้วยค่ะแล้วก็ผักกลิ่นฉุน5อย่างมีอะไรบ้างนะคะเราจะเรียกว่าเบญจกุลค่ะเบญจกุลก็คือกระเทียมหัวหอมกุ่ยช่ายหลักเกี้ยวแล้วก็หอมแดงค่ะเขามีเหตุผลที่ห้ามกินนะคะเพราะว่าความเชื่อเนี่ยว่าพืชเหล่านี้ไปกระตุ้นให้จิตใจฟุ้งซ่านค่ะขัดต่อการรักษาศีลและความสงบของจิตใจเรามาเรียนรู้คำศัพท์อาหารเจภาษาอังกฤษกันดีกว่านะคะจินเชื่อว่าท่านผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินคำนี้นะคะคือคำว่า vegan ค่ะ vegan v e g a n vegan แปลว่าผู้ที่งดผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิดค่ะอันนี้จะเคร่งกว่า vegetarian นะคะเพราะว่างดทั้งเนื้อไข่นมน้ำผึ้งก็ไม่ได้นะคะอีกคำนึงค่ะคือคำว่า plant based ค่ะPlant-based ตัวนี้เนี่ยค่ะแปลว่าที่มาจากพืชเช่น Plant-based meat

0: เนื้อจากพืชนั่นเองค่ะต่อกันเลยนะคะที่คำว่า tofu tofu t o f u tofu แปลว่าเต้าหู้นั่นเองค่ะ mushroom mushroom ค่ะน้องเห็ดของเรานั่นเองโอ้โหต้องบอกว่าช่วงนี้เห็นทุกท่านหลายๆท่านไปเก็บเห็ดนะคะโอ้ยจินชอบมากเลยค่ะชอบเก็บเห็ดค่ะ mock meat mock meatMOCK เว้นวรรคนิดนึงนะคะแล้วก็ meat ที่แปลว่าเนื้อสัตว์ค่ะ MEAT mock meat แปลว่าเนื้อเทียมค่ะโอ้โหเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าทำเหมือนของจริงมากๆนะคะมีทุกอย่างเลยค่ะกุ้งเทียมหมูเทียมโดยทำจากถั่วเหลืองนะคะหรือว่ากลูเตนนั่นเองทีนี้เทศกาลกินเจมีที่ไหนในโลกบ้างต้องบอกว่าทุกท่านอาจจะแปลกใจนะคะไม่ได้มีแค่ที่ไทยนะภูเก็ตเนี่ยคือจุดฉลองกินเจที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกเลยนะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยบินมาดูพิธีต่างๆโดยเฉพาะเลยนะคะที่ภูเก็ตมีขบวนแห่พิธีกรรมทรงเจและพิธีที่หลายคนนะคะบอกว่าน่าตื่นตาตื่นใจมากๆเลยค่ะภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเรียกว่าภูเก็ต Vegetarian FestivalPhuket Vegetarian Festival ค่ะแล้วก็ถือเป็นหนึ่งในเทศกาลที่แปลกและน่าสนใจที่สุดในโลกเลยนะคะมาเลเซียสิงคโปร์แม่เขามีชุมชนจีนใหญ่ค่ะก็ต้องมีการฉลองเช่นกันและไต้หวันค่ะไต้หวันมีร้านอาหารเจเยอะมากนะคะแล้วก็กินเจเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประจำวันเลยค่ะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะเทรนด์ของโลกเนี่ยกำลังมาแรงมากๆเลยก็คือเทรนด์เรื่องplant-based diet ค่ะมาแรงมากๆนะคะต้องบอกว่าสิ่งที่เราทำในช่วงกินเจนั้นนะคะโลกตะวันตกกำลังตามเราเลยนะคะ plant-based diet เนี่ยแปลว่าการกินอาหารที่มาจากพืชเป็นหลักค่ะเป็นเทรนด์ที่กำลังบูมทั่วโลกเลยค่ะเพราะว่าทั้งดีต่อสุขภาพและก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการเลี้ยงสัตว์ใช้ทรัพยากรมากกว่าการปลูกพืชมากๆค่ะSustainability คำนี้แปลว่าความยั่งยืนค่ะพี่น้องชาวบุรีรัมย์เราที่กินเจทุกปีนั้นนะคะจริงๆแล้วว่าเรากำลังทำสิ่งที่โลกพยายามส่งเสริมอยู่นะคะน่าภูมิใจเลยค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะจินฝากประโยคทิ้งท้ายไว้แล้วกัน Eat food not too much mostly plants Eat food not too much mostly plantsแปลว่ากินอาหารไม่มากเกินไปส่วนใหญ่เป็นพืชผักค่ะประโยคนี้เนี่ยมาจากนักโภชนาการชื่อดังชาวอเมริกันนะคะสั้นมากแต่ว่าใช้แล้วได้ผลจริงค่ะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะ Thank you so much for today Bye
1: เทศกาลกินเจนะคะจัด 10-18 ตุลาคมค่ะทางมูลนิธิไทยเมี่ยวธรรมสถานขอเชิญร่วมเทศกาลกินเจฟรีนะคะระหว่าง 10-18 ตุลาคม 7:30 น. ถึง 13:00 น.ที่เปิดให้กินเจนะคะมูลนิธิไทยเมี่ยวธรรมสถานนี่อยู่ถนนอินทรณรงค์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็มูลนิธิสว่างจันทร์ธรรมสถานก็เป็นศูนย์ใหญ่นะคะที่มีการจัดเทศกาลกินเจก็เชิญชวนนะคะไปร่วมเทศกาลกินเจนะคะเป็นการล้างลำไส้ไปในตัวนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราจะงดเว้นในเรื่องของการกินเนื้อสัตว์นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานเพิ่งแซนโดนตากันใช่ไหมคะพอถึงฤดูแซนโดนตาก็จะนึกถึงเพลงนี้เพราะว่ามีความหมายตรงกับประเพณีของชาวอีสานใต้เราที่ยึดถือปฏิบัติกันมาโดยตลอดนะคะสำหรับประเพณีแซนโดนตาวันนี้ก็ไงเบนทงไปวัดใช่ไหมคะเดี๋ยวฉันหยิบเพลงของคุณยิ่งยงยอดบัวงามมาฝากค่ะโมแซนโดนตา

านไปนะคะโมแซนโดนตาคุณยิ่งยงยอดบัวงามนะคะเมื่อวานครอบครัวคนไทยเชื้อสายเขมรหรือขแมลือแองเนี่ยนะคะได้รวมญาติประกอบพิธีแซนโดนตาไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็ไปแซนโดนตาที่บ้านแม่นะคะเช้านี้ค่ะวันแรม15ค่ำเดือน10เป็นวันศาสตร์ใหญ่หรือไงเป็นธมนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเช้านี้ก็ไปทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมนะคะที่วัดกันเพื่อจะได้อุทิศบุญกุศลแล้วก็จะได้ทำพิธีส่งบรรพบุรุษผู้ล่วงลับที่ท่านกลับมายังโลกมนุษย์เนี่ยได้กลับคืนไปยังยมโลกตามความเชื่อเพราะหมดเวลาที่เขาปล่อยให้มาสู่โลกมนุษย์แล้วนะคะต้องกลับละวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นในห้วง2วันเมื่อวานวันนี้นะคะคนไทยเชื้อสายเขมรในแถบอีสานใต้ไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนะที่ไปทำงานยังพื้นที่ต่างๆที่ได้เดินทางกลับมากับครอบครัววันนี้ก็ไปร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษของเรานะคะก็เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษผู้มีพระคุณก็มองไปก็จะเหมือนกับคนไทยเชื้อสายจีนนะคะที่มีการทำบุญนะคะในวันศาสตร์จีนอะไรเหล่านี้แล้วก็ศาสตร์ไทยนะคะหรือแม้กระทั่งทางใต้ก็ศาสตร์เช่นเดียวกันนะคะศาสตร์เดือน10นะคะอันนี้ก็จะเป็นเทศกาลที่เหมือนกับหลอมรวมให้ลูกหลานให้ครอบครัวนะคะได้มีโอกาสพบปะกันปีหนึ่งก็จะมาเจอกันในช่วงศาสตร์นี่แหละค่ะที่จะมาร่วมทำบุญแซนโดนตาทีนี้ก็มาเข้าสู่ช่วงเก็บข่าวมาเล่าค่ะคุณผู้ฟังยันก็นำเอาข่าวการถ่ายโอนรพสต.นี่แหละค่ะในปีงบประมาณ2571นะคะก็เริ่มถ่ายโอนกันมาพอสมควรแล้วล่ะนะคะคุณผู้ฟังแต่ก็ยังมีบางรพสต.ที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนเพราะฉะนั้นทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้มีการส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะขอให้แจ้งอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ประสงค์รับถ่ายโอนรพสต.ในปีงบประมาณ2571ให้จัดทำบัญชีรายชื่อรพสต.บุคลากรที่สมัครใจถ่ายโอนพร้อมส่งข้อมูลมาภายในวันที่13พฤศจิกายน2569นะคะส่งหนังสือมาคือส่งไปถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั่นแหละนะคะโดยเรื่องนี้นายปิยะปิจนำแหมคุณชื่อใช่ไหมคะอดีตผู้ว่าของเรานี่แหละค่ะตอนนี้ท่านไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะนายปิยะปิจนำอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดเรื่องการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจำปีงบประมาณ2571ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะลงนามเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะสาระสำคัญของหนังสือฉบับดังกล่าวนี้ก็ระบุว่าเพื่อให้การขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีความประสงค์รับการถ่ายโอนสถานีอนามัยและรพสต.ประจำปีงบประมาณ2571จัดทำบัญชีรายชื่อสถานีอนามัยและรพสต.และบัญชีรายชื่อบุคลากรที่สมัครใจถ่ายโอนพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบไฟล์นะคะเป็น Excel หรือว่า PDF นะคะภายในวันที่13พฤศจิกายนนี้รวมถึงสำเนาข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวส่งให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดในพื้นที่ของตนเองเพื่อที่จะดำเนินการจัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่20พฤศจิกายน2569ต่อไปนะคะส่งสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเดี๋ยวสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดก็จะส่งให้ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเองนะคะมาดูความคืบหน้าโครงการสร้างความมั่นคงที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตชุมชนชายแดนไทยกันบ้างค่ะคุณผู้ฟัง
กองทัพภาคที่2ตอนนี้ก็ร่วมกับพอช.นะคะพอช.ร่วมพัฒนาบ้านมั่นคงชายแดนเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็เสริมความมั่นคงใน4จังหวัดชายแดนอีสานใต้ก็มีการประชุมกันนะคะพลโทวีรยุทธ์รักสิงห์แม่ทัพภาคที่2เป็นประธานในการประชุมหารือแล้วก็ติดตามความคืบหน้าโครงการนี้นะคะเป็นโครงการสร้างความมั่นคงที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตชุมชนชายแดนไทยร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือพอช.ประชุมอยู่ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่2ค่ะโครงการบ้านมั่นคงเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่แนวชายแดนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นพร้อมทั้งได้ร่วมกันหารือแผนนำร่องโครงการบ้านมั่นคงชนบทซึ่งเตรียมลุยพัฒนาพื้นที่4จังหวัดชายแดนอีสานใต้ได้แก่บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีและนอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมใหญ่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งการหารือในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญค่ะที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนในการจับมือกันสร้างรอยยิ้มความสุขและความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนตามแนวชายแดนอย่างยั่งยืนอ่ะก็นำร่องในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นพื้นที่ราบก่อนนะคะมาฟังข่าวที่ประเทศไทยกำลังมีงานใหญ่นะคะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเปิดบ้านต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกค่ะสู่การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF นะคะอันนี้เป็นเวทีสำคัญนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่ามีผู้เดินทางจากทั่วโลกค่ะมาเข้าร่วมประชุมกว่าหมื่นคนเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ร่วมขับเคลื่อนอนาคตเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันก็จะจัดประชุมระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะเริ่มวันพรุ่งนี้แล้วนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานนี้เนี่ยรัฐบาลไทยเตรียมที่จะเชิญน้องเนเน่นะคะมาเป็นแขกพิเศษของนายกรัฐมนตรีโชว์พลังเสียงต้อนรับผู้นำการเงินโลก400คนที่จะเข้าประชุมเนี่ยในงานเลี้ยงต้อนรับผู้นำการเงินโลกในค่ำวันพุธที่14ตุลาคมนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลการประชุมรูปแบบนี้ไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเมื่อ35ปีที่แล้วนะคะนานทีเดียวนะคะแต่เดนพอจำได้อยู่นะคะตอนที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปีนี้นะคะหรือ IMF เป็นการรวมตัวของผู้นำเศรษฐกิจกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศค่ะหลายคนคงถามว่าเอาแล้วประเทศไทยเราจะได้ประโยชน์อะไรเช้านี้ดิฉันก็เลยนำมาเล่าให้ฟังกันหน่อยนะคะเพราะว่าบางทีสื่อก็อาจจะพูดถึงเรื่องนี้น้อยเราผู้อยู่ต่างจังหวัดเรารู้ไว้มันก็เป็นการดีนะคะประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับในการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะคะมาดูประโยชน์ระยะสั้นค่ะประโยชน์ระยะสั้นแน่นอนค่ะเมื่อมีคนมาตั้ง 15,000 เนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เกิดรายได้กับโรงแรมร้านอาหารการเดินทางและธุรกิจบริการคาดว่าจะมีเงินสะพัดในประเทศกว่า 2,000 ล้านบาทจากการใช้จ่ายในภาคโรงแรมร้านอาหารการบริการการท่องเที่ยวเพราะว่ามีผู้เดินทางเข้าประเทศไทยมาร่วมประชุมครั้งนี้กว่า 15,000 คนนะคะประโยชน์ระยะกลางที่เราจะได้ค่ะ1คือเราเป็นสถานที่จัดประชุมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมใช่ไหมคะผู้กำหนดนโยบายและผู้บริหารจากทั่วโลกเขาก็จะได้เห็นประเทศไทยอย่างแท้จริงค่ะได้เห็นระบบการจัดการเห็นความพร้อมว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนประชาชนคนไทยมีความพร้อมในการต้อนรับในการจัดประชุมแล้วก็เห็นมาตรฐานของเมืองหลวงระดับ Global City สิ่งนี้แหละค่ะส่งผลต่อการรับรู้
ของนักลงทุนโดยตรงนะคะยิ่งการสำรวจล่าสุดเนี่ยโหกรุงเทพนะคะมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะเป็นเมืองที่สวยงามน่าอยู่นะคะระยะยาวล่ะคะในระยะยาวที่เราจะได้ก็คือเป็นการยกระดับประเทศในหลายมิติทั้งมาตรฐานการบริการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบหลังบ้านการสร้างภาพลักษณ์ของไทยในฐานะศูนย์กลางของธุรกิจการจัดประชุมแล้วก็การพบปะหารือด้านเศรษฐกิจและการเงินของโลกโดยประเทศไทยจะเปลี่ยนโอกาสครั้งสำคัญนี้ให้กลายเป็นคุณค่าระยะยาวของประเทศในแต่ละประเด็นนะคะมีอะไรบ้างประเด็นแรกก็คือ1เราเป็นเวทีโลกค่ะที่เปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงศักยภาพการเปลี่ยนเจ้าภาพในครั้งนี้อันนี้คือโอกาสนะคะที่ประเทศไทยจะได้แสดงความพร้อมในหลายมิติตั้งแต่การจัดประชุมระดับนานาชาติการบริหารจัดการไปจนถึงการต้อนรับผู้มาเยือนด้วยอัธยาศัยแบบไทยๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่จัดงานที่จะมีการสะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอาหารและเครื่องดื่มที่บอกเล่าเรื่องราวท้องถิ่นหรือการบริการที่ได้มาตรฐานทุกองค์ประกอบล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของภาพจำที่ประเทศไทยกำลังสร้างให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลก 15,000 กว่าคนเนี่ยนะคะประเด็นที่2ก็คือจากเวทีโลกมาสู่โอกาสของคนไทยค่ะคือเบื้องหลังการประชุมระดับโลกในครั้งนี้เนี่ยนะคะคือการทำงานของผู้ประกอบการไทยจำนวนมากทีเดียวนะคะโดยเฉพาะบริษัทผู้จัดงานของไทยที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานขนาดใหญ่อันนี้สะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลนะคะเรื่องของสถานที่เรื่องของการจัดการประชุมใหญ่เนี่ยนะคะแต่ว่าผลประโยชน์ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงผู้จัดงานเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังการเป็นเจ้าภาพเนี่ยยังหมายถึงโอกาสทางเศรษฐกิจที่จะกระจายไปยังผู้ประกอบการในหลายภาคส่วนตั้งแต่โรงแรมสายการบินร้านอาหารระบบขนส่งผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีไปจนถึงธุรกิจท้องถิ่นและก็แรงงานจำนวนมากที่มีส่วนทำให้งานครั้งนี้เกิดขึ้นได้และที่สำคัญค่ะความสำเร็จของการจัดงานครั้งนี้ยังอาจกลายเป็นผลงานชิ้นสำคัญนะคะที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เปิดประตูสู่โอกาสในการเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกอื่นๆในอนาคตที่เขาอยากจะมาจัดในประเทศไทยต่อไปนะคะในประเด็นที่3ก็คือเม็ดเงินค่ะคุณผู้ฟังเม็ดเงินที่คือเขาเดินทางมาเขาต้องใช้จ่ายอยู่แล้วใช่ไหมคะก็จะมีเม็ดเงินหมุนเวียนที่มากกว่า1สัปดาห์ของการประชุมเพราะว่าเมื่อผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเดินทางมาประเทศไทยการใช้จ่ายย่อมเกิดขึ้นตลอดการเข้าพักค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักอาหารการเดินทางการสื่อสารการท่องเที่ยวซึ่งรายได้เหล่านี้จะหมุนเวียนไปยังธุรกิจหลากหลายตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมบริการแล้วก็ยังมีการจัดกิจกรรมคู่ขนานอีกจำนวนมากค่ะทั้งการประชุมย่อยการสัมมนาการพบปะนักลงทุนแล้วก็กิจกรรมขององค์กรระหว่างประเทศซึ่งตรงนี้ก็ล้วนแต่ช่วยสร้างรายได้แล้วก็เป็นการจ้างงานเพิ่มให้กับประเทศนะคะอ่ะประเด็นที่4สุดท้ายนะคะคือมากกว่าเศรษฐกิจมันคือการสร้างความเชื่อมั่นค่ะคุณค่าของการเป็นเจ้าภาพเนี่ยไม่ได้วัดเพียงเม็ดเงินที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมนะคะประเทศไทยยังจะได้ใช้เวทีนี้นำเสนอวิสัยทัศน์ซึ่งสะท้อนแนวทางการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับประชาชนความยั่งยืนและการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจเวทีนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยทั้งในด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะคะยิ่งไปกว่านั้นค่ะการพบปะระหว่างรัฐบาลสถาบันการเงินนักลงทุนและก็ภาคธุรกิจจากทั่วโลกเนี่ยยังอาจจะต่อยอดไปสู่ความร่วมมือการลงทุนและก็โอกาสทางธุรกิจในระยะยาวนะคะโกฝั่งแล้วก็พอเข้ามานะคะในการเล่าเรื่องประเทศไทยผ่านความเป็นไทยที่จะสะท้อนให้เขาได้เห็นเนี่ยอีกสิ่งนึงที่ประเทศไทยจะได้จากการเป็นเจ้าภาพก็คือการใช้ความเป็นไทยนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังถ่ายทอดเสน่ห์ของประเทศสู่ผู้ที่เขาเดินทางมาเยือนเราทั้งในเรื่องของวัฒนธรรมการต้อนรับวิถีชีวิตอาหารไทยความสะดวกในการเดินทางก็ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์นะคะที่จะช่วยสร้างความประทับใจแล้วก็ภาพจำที่ดีตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือการนำผ้าพื้นถิ่น37ลายอัตลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชน
มาใช้ตกแต่งแล้วก็บุผนังห้องประชุมเพื่อช่วยดูดซับเสียงแนวคิดนี้เนี่ยไม่ได้มีเพียงความสวยงามแต่ว่ายังเปิดโอกาสให้วิสาหกิจเพื่อสังคมชุมชนต่างๆทั่วประเทศแล้วก็ผู้ผลิตท้องถิ่นจากทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมบนเวทีระดับโลกนี้ด้วยพร้อมกับบอกเล่าเรื่องราวของแต่ละพื้นที่ผ่านงานหัตถศิลป์ไทยบุรีรัมย์ก็มีส่วนในการไปโชว์ด้วยเราคนไทยก็ร่วมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองกันนะคะซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์เราก็อาจจะมีคณะนี้มาเที่ยวบ้านเราก็ได้เพราะว่าช่วงท้ายของการจัดประชุมเสาร์อาทิตย์นี้ 17-18 ตุลาคมเนี่ยที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจะมีการจัดแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย Nexter BRIC Superbike สนาม3ที่จะมีการซ้อมในวันศุกร์ที่16ตุลาคมแล้วก็รอบควอลิฟายเพื่อจัดอันดับสตาร์ทในวันเสาร์ที่17ตุลาคมแล้วก็ชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมพอดีเลยนะคะในช่วงที่เขาท้ายๆของการประชุมนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีคณะมาเที่ยวชมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราอยู่บุรีรัมย์ก็เตรียมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่เขาจะเดินทางมาเที่ยวนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญคณะพี่น้องประชาชนรวมไปถึงคณาจารย์นะคะนักศึกษาบุคลากรของมหาวิทยาลัยแล้วก็ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันพระรหัสบดีที่13ตุลาคม2559ค่ะเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แล้วก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ก็จะจัดในวันจันทร์ที่12ตุลาคมนี้นะคะเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาณหอประชุมวิชาอัตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะก็เชิญชวนนะคะทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญทุกท่านนะคะร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อที่จะร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชของพระองค์ท่านนะคะพระองค์ท่านทรงครองราชยาวนาน70ปี4เดือน4วันนะคะคุณผู้ฟังเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคม2559สิริพระชนมายุ88พรรษาค่ะคณะรัฐมนตรีก็ได้กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์แล้วก็ใช้ชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าวันนวมินทรมหาราชแล้วก็กำหนดให้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์เพื่อที่จะให้ประชาชนได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะก่อนจากการค่ะบอกบุญกันนิดนึงนะคะน้องแหม่มจากประโคนชัยค่ะแจ้งมาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมโครงการรวมน้ำใจด้วยมาลัยธรรมน้อมนำถวายพระทหารเพลวันอังคารที่13ตุลาคมนี้ถวายพระทหารเพลที่วัดบ้านใสตำบลบ้านใสแล้วก็วันอาทิตย์ที่18ตุลาคมปิดโครงการจัดที่บริเวณพระพุทธประโคนชัยตำบลบ้านใสก็จะมีกิจกรรมเดี๋ยวจะนำมาเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปค่ะวันนี้มองดูเวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์ดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกอาจารย์จินนี่และช่างเทคนิคลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเสาร์อาทิตย์หน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์หน้า
1: ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ยูเครนเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่ที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งกับรัสเซียสมเกียรติและเลิศคว้าแชมป์โลกที่8ให้ทีมเจ็ตสกีไทยหลังคว้าชัยไร้พ่ายทุกรอบในการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้า